0: ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: นายกสุภีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้อะค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ45-60วัน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
0: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,000

0: 1,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณ109แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยืนยันว่า กองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงพิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินาสากาโมโต้กับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันเป็นกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทศิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมกับฮาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-1029-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายเอาบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที55.98วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทำทรายเอาบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.
7: 1นาทีกับกปท.
5: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมง การประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
13: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
14: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น Product Champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริง มุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจพระพิรุณในช่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
15: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
16: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
15: มีกำหนดช่วงอายุไหมคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
16: อันนี้ครับแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบข.บริหารต่อนะครับหรือจะให้กบข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับ แผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
15: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อในอีกรูปแบบค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
16: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได
15: ้ครับ
16: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมเนี่ยมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กบข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นเงินงวดคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละ12ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
15: ท่านคะทีนี้มีเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
16: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกบข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกบข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
15: ท่านคะที่มีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
16: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบข.เองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกบข.ที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกบข.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ด้วยเช่นกันนะครับนะนี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
15: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
16: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีนึงนะครับ
15: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
16: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอีกอย่างก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบข.เองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยง ให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
15: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
16: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิตอลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
15: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะตะเถียนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
16: ครับสวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
18: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น
20: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทศสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งใน3หมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
21: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BOI to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการอย่างรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
20: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
1: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ Grow Earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก Investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
20: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
22: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
23: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสตวลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
24: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแปลงเล็กแปลงน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชนประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชนประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนแต่การน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
23: ด้านนายเอกพงษ์หงพลึกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโญหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
23: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิระเวที
6: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะศูนย์สร้างทางสงขลาขายท่อตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์07431-1391ต่อ24สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์029407221การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Partner สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นเสนอราคาในวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569ยื่นส่งเสนอราคาในวันที่6พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581ศูนย์สร้างทางสงขลาขายท่อตลาดอื่น
ยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์07431-1391ต่อ24สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์029407221การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Partner สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.

โครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่6พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581ศูนย์สร้างทางสงขลาขายทอดตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074311391ต่อ24สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันธ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์029407221การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Partner สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาในวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulatorสำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น. กับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
6: นายระมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
7: ในมณเทียนวินิจพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำนายบุญเทียนกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
8: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับสวท FM 92.5 MHz AM 891 kHz เพจ Facebook นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจค้นหามาเล่าวันนี้เอกพงศ์นพสกุลมาพร้อมกับคุณชัยนันท์แก้วกล่ำนะครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: ครับเสาร์อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาฝนฉ่ำเลยนะครับ
1: ค่ะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ก็มีการประกาศเตือนเนี่ยจนถึงวันที่20แล้วก็หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักเนี่ยในบางพื้นที
0: ่
1: นะคะแล้วก็แน่นอนช่วงสักประมาณต้นเดือนสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมเห็นบอกว่าก็จะเข้าสู่อาจจะมีลมหนาวมานะก็ประมาณนั้น
0: ตอนนี้มันก็เริ่มปะทะแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าประเทศไทยมีอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะครับคุณผู้ฟังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับอาจจะตกหนักเป็นวงแคบลงนะครับจากเดิมที่มีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกและภาคกลางเนี่ยนะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนอยู่แถบตะวันออกก็ระวังอันตรายด้วยนะครับรวมถึงคือตอนนี้สาเหตุก็คือเรื่องของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะครับแต่ว่าร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับส่วนเรื่องของฝนมาดูหน่อยนะครับว่าฝนแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อยู่นะครับฝนตกหนักก็บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนก็70%ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารและยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ฟังครับภาคกลางวันนี้มีฝนอยู่ที่80%เลยนะครับก็ตกหนักด้วยหลายจังหวัดเลยอย่างนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครเรานี่เองนะครับภาคใต้วันออกขออภัยภาคตะวันออกวันนี้อยู่ที่80%อย่างที่บอกว่ามีฝนตกหนักในภาคตะวันออกและภาคกลางเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันนี้นะครับภาคใต้ก็มีฝนอยู่70%ของพื้นที่อันนี้คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าอันดามันฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนตกเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่80%เดี๋ยวคุณชัยนันท์กรุงเทพมหานครปริมณฑล80%เพราะฉะนั้นวางแผนดีๆนะครับคุณผู้ฟังจะออกไปไหนหรือจะทำอะไรบ่ายถึงค่ำฝนมาแน่นอนครับ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยก็สำหรับเรื่องของฝนนะเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้คนก็ปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของเป็นหวัดไม่สบายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะมาดูกันนะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นตอนนี้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้พี่น้องประชาชนสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยป่วยก็หลีกเลี่ยงการใช้อาการใกล้ชิดกันนะคะโดยด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5/2569นะคะก็ประชุมในช่วงสัปดาห์ ที่แล้วที่ผ่านมาโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีประเด็นพิจารณาสำคัญก็คือ1ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการค่ะด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลของรัฐทั้งในแล้วก็นอกกระทรวงสาธารณสุขค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนโดยขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนโดยรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบงานข้อมูลวัคซีนและก็ยังได้พิจารณาร่างคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานที่จะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเป็นกลไกการขับเคลื่อนประสานหน่วยงานระหว่างหน่วยงานด้วยกัน2ค่ะร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็คือ4โรคด้วยกันได้แก่โรคจีเนียแนไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดต่อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV แล้วก็โรคงูสวัดด้วยค่ะ
0: ครับก็หน้าฝนแบบนี้ดูแลสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงนะครับคุณชัยนันท์ก็คืออยากจะให้คุณชัยนันท์นำเสนอเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการบ้างนะครับเขายืนยันเดินหน้าเรื่องของงบอุดหนุนศูนย์การเรียนตามมาตรา12เนี่ยครับน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีกระทู้ถามแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ท่านก็มาชี้แจงนะครับ
1: ค่ะโดยเป็นการชี้แจงจากทางนายอัครนันท์กันกิตินันท์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการชี้แจงกระทู้ถามถึงความคืบหน้าการอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางด้านของการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542โดยทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะตอนนี้ได้มีการเสนอเรื่องของการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับศูนย์การเรียนต่อท่าน ขออภัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ส่งต่อไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยข้อเสนอดังกล่าวค่ะครอบคลุมถึงผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 11,000 คนอันนี้วงเงินอยู่ที่ประมาณ72ล้านบาทต่อปีก็ครอบคลุมเรื่องของการใช้จ่ายอุดหนุน5รายการด้วยกันในอัตราเดียวกับสถานศึกษาในระบบของรัฐแล้วก็เอกชนขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอความคิดเห็นจาก3หน่วยงานด้วยกัน3หน่วยงานนี้ค่ะก็มีทางด้านของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตอนนี้ก็ได้มีการส่งความเห็นนั้นกลับมาแล้วแล้วก็พร้อมยืนยันค่ะว่าจะติดตามและเร่งรัดกระบวนการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เรื่องนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมประสานด้านงบประมาณทางหากคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบรวมทั้งให้สพฐตรวจสอบฐานข้อมูลของผู้เรียนเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเบิกจ่ายงบประมาณที่ซับซ้อนด้วยเช่นกันก็คือต้องแยกออกจากสพฐนั่นเองนะค่ะ
0: ครับ9นาฬิกากับ23นาทีแล้วเรามาดูเรื่องไรเดอร์หน่อยนะครับไรเดอร์ก็คือคนที่ส่งของส่งอาหารให้เราขับรถมารับเราโดยการเรียกผ่านแพลตฟอร์มซึ่งหลายคนมองว่ามันอาจจะยังผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าทางกระทรวงดีอีเขาก็แก้ปัญหาอยู่นะแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลเพื่อที่จะให้กิจการต่างๆมันเดินหน้าไปแล้วก็คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือประชาชนอย่างเราๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังนายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เนี่ยท่านบอกว่าท่านเปิดเผยด้วยนะครับภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีกลางไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องระหว่างกลุ่มผู้ขับขี่รถรับส่งสินค้าหรืออาหารหรือว่าไรเดอร์เนี่ยนะครับคุณผู้ฟัง กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบุว่าการเจรจาเนี่ยมีความคืบหน้าในหลายประเด็นแต่ว่ายังคงมีข้อคิดเห็นที่ค่อนข้างต้องหาข้อยุติร่วมกันในเรื่องของอัตราค่ารอบนะก็คือแต่ละเที่ยวเนี่ยนะคุณผู้ฟังว่าเขาจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับในเบื้องต้นกระทรวงดีมีแนวคิดผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นพรบฉบับเฉพาะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากแรงงานอิสระกลุ่มอื่นนะครับโดยพร้อมร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเร่งพัฒนาสูตรคำนวณอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นธรรมที่สุดให้กับทุกฝ่ายสำหรับความคืบหน้าในการเจรจาตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังทางแพลตฟอร์มยืนยันปรับแก้เงื่อนไขหลักตามข้อเรียกร้องนะครับก็คือการลดโทษพักงานกรณีมีปัญหาจากกรณีสูงสุด3วันเนี่ยเหลือเพียง1วันก็คือถ้าทำผิดเช่นอาหารไม่ถึงพูดจาไม่ดีขับรถไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็3วันก็เป็น1วันแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนต่างๆระบบอุทธรณ์ที่เข้าถึงง่ายขึ้นการเปิดให้ไรเดอร์สามารถตั้งค่ารัศมีรับงานเองได้ที่5หรือ10กิโลเมตรนะครับคือที่ผ่านมาบางทีไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์อยู่ที่ไหนงานเป็น10กิโลเลยแต่ว่าในเมื่อไม่มีรถรับเนี่ยเขาก็จะยิงตรงมาหาคนที่อยู่ไกลๆแล้วก็ต้องขับรถไปเพื่อที่จะไปรับอาหารหรือว่าไปส่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีปัญหาเรื่องของอัตราค่ารอบอันนี้นะครับยังคงหารือต่อเนื่องจากว่ากลุ่มไรเดอร์เรียกร้องขอปรับเพิ่มเป็น10บาทต่อกิโลเมตรขณะที่ตัวเลขรายได้หลังบ้านของแพลตฟอร์มต่างๆตัวแทนไรเดอร์เองเนี่ยก็มีความคลาดเคลื่อนกันอยู่ทางแพลตฟอร์มเองยืนยันพร้อมส่งผลการศึกษาและข้อมูลหลังบ้านให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามกระทรวงดีเตรียมจัดประชุมวงย่อย3ฝ่ายด้วยร่วมกับตัวแทนไรเดอร์และก็บริหารผู้บริหารแพลตฟอร์มนะครับเป็นการเร่งเคาะตัวเลขค่ารอบและก็หาข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดนะครับบางทีเขาก็ต้องรีบทำรอบให้มันมากขึ้นเพราะว่าจะได้ค่ารอบเยอะเพราะว่าค่ารอบแต่ละอันเนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ยมันได้น้อยคือตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับว่าไอ้ค่ารอบแต่ละรอบจะต้องเท่าไหร่รัศมีการรับงานจะต้องกี่กิโลเมตรก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยกำหนดเองทั้งหมดนะครับแต่ต่อไปมันจะมีพวกกฎหมายหรือพรบ.อะไรเนี่ยเข้ามาคุ้มครองด้วยแล้วคนเหล่านี้ก็จะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวดูอันนี้นิดหนึ่งนะเรื่องของเจ้าแพลตฟอร์มตรงนี้เห็นว่าตอนนี้เขาก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องระหว่างค่าหลังบ้านของแต่ละร้านค้ากับตัวไรเดอร์ด้วยเช่นกัน
0: ใช่ก็คือเขาคุยกันเพราะที่ผ่านมาเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยหรือว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะให้ค่ารอบไรเดอร์เนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าพอมันจะมีพวกพรบ.อะไรเข้ามาคุ้มครองแล้วก็กระทรวงแรงงานเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยทีนี้แหละมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาเผยผลสำรวจนะเรื่องของการใช้ไอทีครัวเรือนเนี่ยไตรมาสที่2ปี2569นะตอนนี้ก็บอกว่าระบุคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นนะขณะที่เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในบ้านก็มีแนวโน้มที่ลดลงทางด้านของนายเอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาลงไปสำรวจสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประจำไตรมาสที่2ปี2569ภาพรวมค่ะในเรื่องของการใช้งานนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีแนวโน้มที่เติบโตในระยะยาวจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศนะ 86,800 ครัวเรือนในกลุ่มของประชากรอายุ6ปีขึ้นไปที่มีอยู่ราวๆ 66.6% 6.4 ล้านคนคือพบค่ะว่ามีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 92.8 การใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ 96.2 และมีโทรศัพท์มือถือไว้ร้อยละ 90.6 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้ค่ะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาถือว่าสอดคล้องกับยอดขายโทรศัพท์มือถือในประเทศที่เติบโตรวมถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ประชาชนนั้นจำเป็นต้องใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะส่วนระดับของครัวเรือนซึ่งมีอยู่ราวๆ 24.8 ล้านครัวเรือนอันนี้ก็พบนะคะว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 93.8 และมีโทรศัพท์มือถือในครัวเรือนเนี่ยร้อยละ 97.3 เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในครัวเรือนกลับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 20.1 และในระยะยาวยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็สมาร์ทโฟนถือว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทดแทนการทำงานของคอมพิวเตอร์ในหลายกิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดข้อมูลสถิติเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์www.nso.go.th ค่ะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ที่กองสถิติเศรษฐกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะ
0: ครับช่วงหน้าพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวลำปางกันบ้างนะครับลำปางก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหมุดหมายที่หลายๆคนอยากจะไปเขาเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับกิจกรรมจะมีอะไรบ้างอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันพร้อมกับเรื่องอื่นๆครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแผ่นดินไทยงดงามด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ทรงเปี่ยมด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่21กันยายน2569ซึ่งในวันนี้นะคะที่ประชุมจะได้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ2เรื่องด้วยกันนะคะนั่นคือรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พ.ศ.จากนั้นก็จะมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมจำนวนหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้จะได้พิจารณากระทู้ถามหลายเรื่องด้วยกันค่ะอาทิเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544นอกจากนี้ยังมีกระทู้ถามเรื่องการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังชันจังหวัดปราจีนบุรีค่ะยังมีกระทู้ถามเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนเรื่องกระทู้ถามการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงนะคะนอกจากนี้ในวันนี้ก็ยังมีกระทู้ถามด้วยวาจาอาทิเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานในการที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วอีกจำนวน2เรื่องด้วยกันที่จะได้พิจารณาในการประชุมวันนี้นะคะขณะนี้ท่านประธานการประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมแล้วขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาได้ณบัดนี้ค่ะ
2: ถามนายกรัฐมนตรีและ4กระทู้ถามเรื่องแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการท่านเปรมศักดิ์เพียรยุระเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับจึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับเป็นนั้นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่1ระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่3กระทู้ถาม 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน6กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.1.1 กระทู้ถามเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544ท่านประพลตั้งศรีเกียรติกุลเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับกระทู้ถามที่ 3.1.2 กระทู้ถามเรื่องการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านบางชันจังหวัดปราจีนบุรีท่านเดชานุตาลัยเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวคำผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กระทู้ถามที่ 3.1.4 กระทู้ถามเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียดท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญจึงได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับกระทู้ถามที่ 3.1.5 กระทู้ถามเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนนางสาวนันทนานันทโอโรพาสเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่28กันยายน2569กระทู้ถามที่ 3.1.6 กระทู้เรื่องถามเรื่องการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่28กันยายน2569ดังนั้นในวันนี้จึงมีการถามตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน1กระทู้ผมจะขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามไม่เกิน20นาทีนะครับโดยกำหนดเวลา20นาทีเป็นเวลารวมของทั้งผู้ตั้งถามกระทู้และผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาควรใช้เวลาฝ่ายละไม่เกิน10นาทีครับและในการถามกระทู้สมาชิกควรอภิปรายให้กระชับและเข้าสู่ประเด็นคำถามเลยนะครับครับขณะนี้ท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวขออภัยครับข้อ 3.1.3 กระทู้ถามเรื่องการกำกับดูแลการขนส่งการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวที่ขนส่งเข้ามาในประเทศไทยท่านมังกรศรีเจริญกุลเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมรัฐสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับท่านสมาชิกครับในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปอาชาเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามและท่านรัฐมนตรีได้นั่งประจำที่อยู่ณสภาแห่งนี้ของพวกเราแล้วครับเชิญท่านมังกรศรีเจริญคุณผู้ตั้งกระทู้ถามได้ถามได้ครับ
3: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญคุณสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับวันนี้ผมกราบขอบพระคุณท่านราวุฒิศิลปอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้เกียรติและสละเวลามาตอบกระทู้ถามผมในวันนี้นะครับกระทู้ถามของผมเนี่ยเป็นการห่วงใยประชาชนในจังหวัดน่านที่อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติเรื่องของการกำกับดูแลและการขนส่งการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าหงสาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ขนส่งเข้ามาในประเทศไทยด้วยปรากฏข้อมูลว่าในวันที่29มกราคมพ.ศ. 2569ได้มีการขนส่งเท่าลอยหรือเท่าหนักจากโรงไฟฟ้าหงสา จากสปป.ลาวเข้ามาใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยมีเส้นทางขนส่งผ่านพื้นที่จังหวัดน่านและมีรายงานเกิดเหตุรถบรรทุกกึ่งพ่วงได้พลิกคว่ำลงที่ถนนในพื้นที่ของอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านบริเวณทางโค้งที่2ก่อนถึงบ้านเฉลิมราชหมู่8ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจุดเกิดเหตุห่างจากลำน้ำแงนซึ่งอยู่บนพื้นที่ลาดชันและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนห่างจากจุดเกิดเหตุ600เมตรกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์จากการจัดการอุตสาหกรรมหรือการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการกำกับดูแลโรงงานที่นำวัสดุดังกล่าวไปใช้ในงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจากในภาพนะครับก็คือประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็ต้องขอขอบคุณเพจข่าวของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับที่ได้ออกมารายงานเรื่องของการแก้ไขเหตุเกิดเมื่อวันที่29ครับทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยนะครับและได้มาออกประชาสัมพันธ์ในวันที่1กันยายน2569ผมขออนุญาตเรียนถามท่านรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ครับอันนี้มีภาพสื่อออนไลน์นะครับก็คือเส้นทางที่รถไฟฟ้าขออภัยฮะรถบรรทุกกึ่งพ่วงได้พลิกคว่ำลงบริเวณตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างก็มีสื่อข่าวออกมานะครับก็ทำให้ประชาชนในจังหวัดก็เป็นที่วิตกกังวลผมจึงขออนุญาตเรียนท่านรัฐมนตรีถามคำถามดังต่อไปนี้ครับกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดให้การรับกากอุตสาหกรรมข้ามพรมแดนเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องประเมินและระบุในรายงาน EIA หรือ EHIA ฉบับแก้ไขหรือรายงานความปลอดภัยประจำปีของโรงงานและกำหนดเป็นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลที่ผู้ลงทุนไทยในโครงการพลังงานนอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผลักถูกพักภาระมายังประชาชนไทยหรือไม่และจะมีการรายงานกรอบนโยบายดังกล่าวต่อวุฒิสภาภายในกี่เดือนคำถามข้อที่2ครับกระทรวงอุตสาหกรรมมีการประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนที่อาจเกิดจากโรงไฟฟ้าและหงสาหรือไม่หากมีผลการดำเนินการเป็นอย่างไรและมีแผนผลักดันที่จะให้ความร่วมมือของหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปล่อยมลพิษทางอากาศการจัดการขนส่งวัตถุดิบจากกากอุตสาหกรรมและการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นข้ามพรมแดนในประเทศไทยและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างไรในสไลด์ต้องขออภัยด้วยนะฮะมีการผิดพลาดเรื่องตัวหนังสือนะครับผมขออนุญาตเอาสไลด์ลงด้วยนะครับผมขออนุญาตพูดต่อไปเรื่อยอภิปรายต่อไปนะฮะคำถามข้อที่3ครับปัจจุบันมีระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางโรงไฟฟ้าจนถึงปลายทางโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยไว้ในฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่และหากตรวจสอบพบการปนเปื้อนเกินมาตรฐานหรือเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลระหว่างขนส่งจะบังคับใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายกับผู้นำเข้าหรือผู้ลงทุนไทยในโครงการนี้ได้อย่างไรและภายในกรอบเวลาเท่าไหร่ข้อที่4ครับกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรง.4ให้โรงงานที่รับวัตถุดิบประเภทนี้จากต่างประเทศต้องส่งผลตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นระยะทุกเดือนหรือทุกไตรมาสหรือไม่และหากยังไม่ได้กำหนด จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่เดือนที่ทราบจากในด่านศุลกากรนะครับจากโรงไฟฟ้าหงสาก็จะมีปลายทางอยู่ที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงรายและอีกแห่งนึงนี่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับข้อสุดท้ายนะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมมีการประสานงานกับกระทรวงขออภัยครับอันนี้ผมถามไปแล้วนะครับขออนุญาตนะครับผมได้ถามครบคำถามแล้วครับเผอิญผมทำสไลด์ผิดต้องขอกลับขออภัยท่านด้วยครับขอบคุณครับ
2: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านสมาชิกวุฒิสภาครับท่านมังกรศรีเจริญกุลครับขออภัยที่เอ่ยนามประเด็นเรื่องการกำกับดูแลการขนส่งแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ความรับผิดชอบต่อผลกระทบของเก่าอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าหงสาต้องกราบขออภัยนะครับบังเอิญออเดอร์ของคำถามที่ผมได้รับมาเนี่ยมันจะสลับกับออเดอร์ที่ท่านสมาชิกถามเมื่อสักครู่นะครับอาจจะเดี๋ยวขอเรียบเรียงสักแป๊บหนึ่งแต่เอาว่าประเด็นแรกครับที่ท่านถามเกี่ยวกับประเด็นว่าทางโรงงานนะครับที่จะตั้งขึ้นนั้นเนี่ยนะครับที่มีการนำเท่าลอยมาใช้ในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการทำ EIA หรือว่า ESIA หรือไม่นะครับต้องเรียนว่าโรงงานที่มีการนำเอาเท่าลอยเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะครับซึ่งถ้าเป็นตามกฎหมายโรงงานแล้วเนี่ยจะเป็นโรงงานลำดับที่58วงเล็บ1ซึ่งมันไม่ได้เข้าข่ายที่จะต้องทำการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ ESIA นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าการนำเข้าสินค้าหรือว่าการนำเข้าวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเท่าลอยในที่นี้นะครับมันจะมีมาตรการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายครับเพราะว่าในสิ่งหนึ่งที่ขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าทางปัจจุบันเนี่ยโรงไฟเท่าลอยเนี่ยนะครับที่มาจากโรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เป็นของเสียตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่าโรงไฟฟ้าหงสานั้นเนี่ยปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ของสปป.ลาวนะครับแล้วก็ระเบียบหรือว่ากติกาหรือกฎหมายที่กรมโรงงานเราใช้นั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยตัวเท่าลอยเนี่ยเราได้ที่มาจากโรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ประกาศให้เป็นของเสียตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ว่าการที่จะนำเข้าเท่าลอยเข้ามาในเขตราชอาณาจักรของประเทศไทยนั้นนะครับ เราต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535นะครับเพราะว่าเท่าลอยนั้นนะครับได้ถูกระบุเอาไว้อยู่ในลำดับที่ 3.6 ครับเป็นเท่าลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินนะครับแล้วก็แต่ว่าการนำเข้าเนี่ยนอกจากขออนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้ต้องมีการทำการวิเคราะห์ปริมาณอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นว่าตัว EIA กับ ESIA ของโรงงานที่เอาเท่าลอยเข้ามาใช้ในประเทศไทยนั้นนะครับยังไม่ต้องเข้าข่ายการทำ EIA หรือว่า ESIA ประเด็นที่สองครับท่านถามเกี่ยวกับเรื่องทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่อย่างไรนะครับเกี่ยวกับมลพิษข้ามแดนต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะครับแต่ละกระทรวงนั้นจะมีบทบาทหน้าที่ที่ในแต่ละบริบทของท่านนะครับอย่างเช่นในส่วนของกระทรวงทรัพย์นั้นเนี่ยเมื่อวันที่8มานี้เองครับ8กันยายน2569ก็ได้มีการลงนามในความร่วมมือนะครับใน MOU กับลาวในการที่จะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องเรียนว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นนะครับขอบเขตในการที่เราจะเฝ้าระวังมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเพราะหัวใจสำคัญของจะเป็น PM 2.5 หรือมลภาวะอะไรทั้งหลายนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญกับว่ามันเกิดจุดกำเนิดอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าพอมันลอยอยู่ในอากาศจะเป็นอะไรล่ะVOC นะครับ Volatile Organic Compound หรือจะพวก NOx พวก SOX ทั้งหลายเนี่ยพอมันแอร์บอร์นแล้วพอมันขึ้นอยู่ในอากาศแล้วเนี่ยเราก็จะตรวจสอบได้ยากพอสมควรแต่ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญไปที่แหล่งเกิดมลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหรืออะไรต่างๆแต่ทางกระทรวงเราเองก็มีข้อจำกัดในประเด็นที่ถ้าหากออกนอกราชอาณาจักรไทยไปแล้วเนี่ยเราจะไปใช้กฎหมายของประเทศไทยบนพื้นที่ของประเทศอื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอยู่นะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับหรือแม้แต่ในมิติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองต้องขออนุญาตพาดพิงไปถึงท่านรัฐมนตรีสุชาตินะครับสมัยที่ผมทำงานอยู่นั้นเวลาเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนหรือว่ามลพิษข้ามแดนนะครับก็จะมีกฎหมายต่างๆยกตัวอย่างเช่นจะมีอาเซียน Transboundary Haze Agreement หรือว่าเป็นการลงนามในความร่วมมือของอาเซียนด้วยกันนะครับป้องกันหมอกควันข้ามแดนสิ่งที่รัฐบาลแต่ละประเทศทำได้ก็คือว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นไทยกับลาวรัฐบาลไทยจะต้องทำหนังสือไปถึงอาเซียนเซเคเทเรียตหรือสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับร้องเรียนไปเพื่อให้สำนักเอเชียนเซเคเทเรียตนั้นทำหนังสือไปถึงรัฐบาลของประเทศที่ก่อให้เกิดปัญหาและให้รัฐบาลประเทศนั้นไปบังคับใช้กฎหมายตามกติกาที่เป็นอยู่ซึ่งต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าการบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย Transboundary Haze Agreement ต่างๆนั้นเวลามีการประชุมกันแต่ละครั้งก็จะคุยกันดีครับอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับก็คุยกันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นแต่พอกลับไปถึงในแต่ละประเทศตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีบทเรียกว่ามีความท้าทายแตกต่างกันไปมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยในมิติของกระทรวงอุตสาหกรรมเราเองเราสามารถบังคับนะครับจะไปใช้กฎหมายแรงกระทรวงแรงงานหรือต่างๆนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการในกรณีที่เกิดข้ามประเทศไปได้อันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆแต่ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าได้มีแนวคิดนะครับเหมือนอย่างที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศอินโดนีเซียทำกันก็คือว่าเมื่อก่อนนั้นประเทศสิงคโปร์จะร้องเรียนว่าทางอินโดนีเซียมีการเผาปาล์มแล้วทำให้ควันนั้นเนี่ยนะครับมาที่ประเทศสิงคโปร์ทางอินโดนีเซียก็โต้กลับบอกว่าไอ้การเผาปาล์มทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนั้นเนี่ยมันมาจากบริษัทของประเทศสิงคโปร์ที่มาลงทุนในอินโดนีเซียทั้งนั้นเลยสิงคโปร์ก็เลยจัดให้มีกฎหมายขึ้นมาครับเรียกว่า Transboundary Pollution Act หรือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับมลพิษข้ามแดนโดยเฉพาะที่จะลงโทษบริษัทของสิงคโปร์เองที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วมาทำความเดือดร้อนให้กับประเทศสิงคโปร์ฉันใดก็ฉันนั้นครับประเทศไทยของเราเองก็ควรถ้าเป็นเช่นนี้เราก็ควรจะผลักดันให้มี Transboundary Pollution Act ขึ้นมาต้องกราบขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ว่าในประเทศไทยของเราเองก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านทั้งทางตะวันตกและตะวันออกนะครับนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าแล้วบางทีก็ยังมีกับพื้นที่การเกษตรอีกเช่นกันดังนั้นก็คงต้องขออนุญาตฝากท่านไปทานผ่านท่านประธานครับผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าถ้าหากว่าสามารถช่วยกันผลักดันครับกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการที่จะให้เกิดกฎหมาย Transboundary Pollution Act ขึ้นมานั้นจะสามารถแก้ไขปัญหานะครับที่ท่านวุฒิสมาชิกกำลังมีความกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับได้มากพอสมควรไปกันต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่อง polluter pays principle นะครับได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของของที่จะมาใช้นะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีกติกระเบียบในการที่จะไปตรวจสอบว่าเท่าลอยนั้นเนี่ยมีคอมโพสิชันอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างมีวัตถุมีโลหะหนักอย่างไรมีสารอะไรอยู่ในอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีกติการวมไปถึงในระดับนานาชาติด้วยก็ยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานของเท่าลอยว่าการจะเอามาใช้ในโรงงานคอนกรีตทั้งหลายซึ่งต้องเรียนว่าพวกเท่าลอยเหล่านี้เนี่ยโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจะเอาเข้ามาใช้เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงให้เพิ่มขึ้นนะครับในคอนกรีตที่ตนเองนำไปใช้ทำไปขายนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรการว่าจะต้องมีโลหะหนักคอมโพสิชันอย่างไรเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ในกรณีของการตรวจสอบ traceability ครับว่าการนำเข้าวัตถุมาแล้วเนี่ยนะครับทุกวันนี้ในส่วนของกรมโรงงานเนี่ยเราก็มีใบวอ4ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่กำหนดชนิดปริมาณนะครับแล้วก็แหล่งกำเนิดของเท่าลอยผู้นำเข้าเนี่ยนะครับจะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นถึงจะนำเข้าเท่าลอยได้นะครับแล้วก็แต่ละครั้งที่นำเอาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อรายละเอียดนะครับเป็นใบเขาเรียกว่าวอขีดอก6นะครับให้กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่านำเข้าเท่าไหร่แล้วจะไปใช้เท่าไหร่แล้วจะทางกระทรวงเรานั้นเนี่ยจะเชื่อมข้อมูลไปกับระบบ National Single Window นะครับของทางกรมศุลกากรให้มันตรงกันแล้วเมื่อขนเข้ามาแล้วครับรถที่ใช้ขนส่งนั้นเนี่ย ก็จะต้องมีใบอนุญาตอีกเช่นกันใบวอ8นะครับใบเยอะจริงๆครับของกระทรวงอุตสาหกรรมของผมเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายนะครับเป็นกลไกในการควบคุมว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับรถคันดังกล่าวมี GPS ติดตั้งอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ปลายทางไปอยู่ที่ไหนนะครับระบุต้องระบุปลายทางด้วยนะครับว่าจะเอาไปให้ผู้ประกอบการใดแล้วก็ตรวจสอบตำแหน่งของรถได้แล้วพอเท่าลอยได้ขนส่งไปถึงที่ปลายทางแล้วนะครับทางโรงงานปลายทางก็ต้องรายงานอีกครับว่าจะมีการจัดการวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตเท่าไหร่อย่างไรไม่ใช่เอาเข้ามาจนเกินโควต้าที่ได้รับนะครับเพราะว่าถ้าหากทำการทำแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้มีความรัดกุมในการขนส่งนะครับตั้งแต่ชายแดนเข้ามาถึงที่โรงงานหรือว่าในกรณีที่ท่านสมาชิกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทำให้เท่าลอยนั้นนะครับเกรงว่าจะมีการปนเปื้อนนั้นแน่นอนครับกระทรวงอุตสาหกรรมของเราในฐานะที่มีหน้าที่กำกับดูแลนั้นเรามีอำนาจสั่งการตามกฎหมายครับว่าด้วยวัตถุอันตรายแล้วก็กฎหมายว่าด้วยโรงงานนะครับให้ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยระงับการขนส่งนะครับแล้วก็ให้มาแก้ไขสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมให้ฟื้นฟูกลับไปเป็นสภาพด่วนสภาพเดิมนะครับหรือเร่งด่วนซึ่งหากจะต้องใช้งบประมาณอย่างไรบริษัทจะต้องเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด 100% ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: มังกรยังมีคำถาม
6: ท่านประธานครับผม
5: เชิญครับ
6: มีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะคือจากกระทู้ที่ตั้งถามนะครับก็ยังเป็นความกังวลของประชาชนในพื้นที่นะฮะสมมุติถ้าเกิดในอนาคตนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกครั้งนึงก็ได้ก็อยากให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการติดต่อประสานงานและการดำเนินการเพราะทุกวันนี้ประชาชนยังถามว่าจะต้องไปถามใครและใครจะเป็นคนแก้ไขปัญหาหลักในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านมีความเข้าใจในปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะผมฟังจากที่ท่านตอบเนี่ยคำตอบของท่านผมแฮปปี้ครับถือว่าได้รับการตอบที่ถูกต้องแล้วก็มีการที่จะแก้ไขปัญหาและมีความห่วงใยในปัญหาของสุขภาพของพี่น้องประชาชนถ้าเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนึงผลกระทบที่ได้รับเนี่ยอย่างเช่นตัวกรมศุลกากรเองอย่างทางหลวงก็จะไปกรมทางหลวงนะฮะถ้าสารละลายลงสู่แม่น้ำต้นไม้ก็ต้องไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวพันไปหลายกระทรวงนะครับก็อยากจะขออนุญาตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาขออนุญาตเอ่ยนามนะครับขอให้เป็นเจ้าภาพหลักสัก1หน่วยงานนะครับกราบขอพระคุณครับท่านครับ
5: รัฐมนตรีจะตอบพระเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้เกียรติกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมยินดีครับเป็นเจ้าภาพนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกอุตสาหกรรมได้หมายเลข1564นะครับโทรบอกพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงระบบวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับถ้าได้รับข้อมูลแล้วนะครับหมายเลข1564ฝากท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือว่าถ้าหากว่าอันนี้ก็ข้ามกระทรวงอีกแล้วนะครับถ้าหากว่ามีผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการหรือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนอันนั้นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โทรได้ที่หมายเลข1300นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับกราบขอบคุณครับ
5: ขอบคุณท่านนุมตีครับดังนั้นจบการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือครับต่อไปเป็นกระทู้ถามด้วยวาจาครับท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน3กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.2.2 เรื่องความเรียบร้อยโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมที่เหลืออีกเพียง5วันเท่านั้นซึ่งท่านเทวฤทธิ์มณีฉายเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้และกระทู้ถามที่ 3.2.3 เรื่องมาตรการขจัดทุนเทาโนมินีกับการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนสีขาวนางประทุมวงศ์สวัสดิ์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้ครับดังนั้นจึงทำให้กระทู้ถามทั้ง2กระทู้ดังกล่าวเป็นอันตกไปตามข้อบังคับข้อ116วรรค2ทั้งนี้หากท่านสมาชิกประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจาท่านก็สามารถที่จะเสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไปได้ครับดังนั้นในวันนี้จึงมีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน1กระทู้ผมจะขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามไม่เกิน20นาทีโดยกำหนดเวลา20นาทีเป็นเวลารวมของผู้ตั้งกระทู้ถามและผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาควรใช้เวลาไม่เกินฝ่ายละ10นาทีนะครับและในการถามกระทู้สมาชิกควรอภิปรายให้กระชับและเข้าสู่ประเด็นคำถามได้เลยนะครับกระทู้ถามที่ 3.2.1 กระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปปลาวท่านพลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านสมาชิกครับในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปาชาเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้อยู่กับพวกเราณที่ประชุมสภาแห่งนี้แล้วเนื่องจากเป็นกระทู้ถามที่มีประเด็นใกล้เคียงกับกระทู้ถามของท่านมังกรศรีเจริญกุลที่ได้ถามไปแล้วนะครับคำถามของท่านจึงต้องไม่ซ้ำกับท่านมังกรนะครับทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ147ครับครับขออภัยนะครับขอนิดหนึ่งครับในนามวุฒิสภาขอต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจังหวัดปทุมธานีจำนวน25คนเข้าฟังการประชุมวุฒิสภายินดีต้อนรับครับครับขอเชิญท่านพลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษผู้ตั้งกระทู้ถามถามได้ครับเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมพลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านวรวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของกระทู้ทั้งสองกระทู้ในวันนี้นะครับวันนี้กระทู้ของผมจะไม่ซ้ำตามที่ท่านประธานได้นำเรียนแล้วนะครับในเรื่องของการขนส่งการกากอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับแต่ประเด็นของผมจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้ครับท่านประธานนั่นหมายความว่าเมื่อมีความเสี่ยงจากกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนและมีวัสดุหรือกากหรือจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยวันนี้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความปลอดภัยจริงหรือไม่นะครับท่านประธานครับผมมีอกประเด็นครับประเด็นแรกก็คือวันนี้รัฐบาลรู้หรือยังว่าประชาชนได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับโรงไฟฟ้าเหมืองถ่านหินหงสาตั้งอยู่ในสปป.ลาวใกล้ชายแดนไทยเรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเคยได้ตรวจสอบและมีข้อสังเกตถึงความเสี่ยงของผลกระทบข้ามแดนนะครับต่อประชาชนจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีคำถามว่าโรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องการคำตอบว่าผิดหรือไม่ต้องการแต่รัฐบาลไทยต้องมีข้อมูลให้เพียงพอว่าจะยืนยันได้ว่าประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีความปลอดภัยหรือรัฐบาลตอบได้วันนี้มีการตรวจอากาศน้ำดินพืชผักนะครับอาหารและสุขภาพของประชาชนครบแล้วหรือไม่พื้นที่ใดตรวจแล้วยังตรวจสารปนเปื้อนอะไรบ้างมีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วแนวโน้มเป็นอย่างไรนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองรัฐบาลคงไม่รอให้ประชาชนต้องเจ็บป่วยหรือต้องตรวจหาสารพิษปนเปื้อนนะครับสิ่งที่เป็นห่วงก็คือสุขภาพประชาชนในระยะยาวท่านประธานครับสารบางชนิดเนี่ยไม่ได้ทำให้ประชาชนป่วยในวันพรุ่งนี้แต่อาจจะสะสมในมลพิษในสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนในห่วงโซ่ของอาหารต้องมีการตรวจระยะยาวเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องทำข้อมูลเรื่องสุขภาพพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก็บผลข้อมูลผลเลือดปัสสาวะระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาทหรือกลุ่มเปราะบางต่างๆเพราะอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้านี่อาจจะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านไปยังท่านประธานนะครับว่าเด็กนะครับเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุเกษตรกรประชาชนที่อาศัยพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้นะครับว่าเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปตรวจนะครับรัฐควรจะกำหนดจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมนี้ประเด็นที่3ก็คือต้องตรวจความปนสารปนเปื้อน ในอาหารของโต๊ะประชาชนเนี่ยที่ประชาชนทานอาหารเข้าไปเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้จบที่ปล่องโรงผลิตไฟฟ้าหรือระบบขนส่งแต่มันมีสารปนเปื้อนไปจนถึงสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินพืชผักผลไม้น้ำที่ใช้หรือน้ำที่ใช้ประกอบอาหารหรือปลาในน้ำเนี่ยมันเอามาบริโภคเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับไอ้นี่ฝากเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอากาศเรื่องน้ำดินพืชสัตว์อาหารคนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ฝากรัฐบาลว่าท่านจะต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างประเด็นที่4ประชาชนต้องรู้ก่อนไม่ใช่รู้ทีหลังว่าค่าของมลพิษเนี่ยประชาชนที่ในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องมีสัญญาณเตือนว่ามันอยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะครับคือถ้าเปิดโทรศัพท์เห็นแอปพลิเคชันต้องรู้ทันทีว่าอยู่ในเกณฑ์สีเขียวหรือในเกณฑ์สีเหลืองต้องเฝ้าระวังหรือในเกณฑ์สีแดงมีความเสี่ยงซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องแนะนำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าถ้ามลพิษมันถึงขั้นนี้แล้วมันก็เกิดอันตรายประชาชนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆคือรัฐต้องทำให้ประชาชนรู้ก่อนแล้วก็เตือนก่อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยประเด็นที่5ท่านประธานครับถ้าเกิดความเสี่ยงใครรับผิดชอบนี่คืออยากให้รัฐบาลมองในเรื่องของอนาคตถ้าท่านพิสูจน์โดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วว่ามลพิษหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนรับความเสียหายเนี่ยใครรับผิดชอบเรื่องการรักษาพยาบาลใครจะชดเชยพี่น้องเกษตรกรใครจะฟื้นฟูดินแหล่งน้ำใครจะเยียวยาประชาชนประเทศไทยเนี่ยเรามีหลักเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้ววันนี้ผู้ขอมลพิษเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2535แล้วเดี๋ยวจะมีกฎหมายพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเข้ามาอีกนะครับได้วางหลักไว้อยู่แล้วในมาตรา90บอกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษเนี่ยนะครับที่ก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยต้องรับผิดชอบในมาตรา97ในเรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติของรัฐในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยกำหนดไว้ว่าสิทธิของประชาชนของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตรา43สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐในมาตรา47หน้าที่ของรัฐดูแลเรื่องด้านสาธารณสุขในมาตรา55มาตรา57ในการรัฐที่ต้องอนุรักษ์คุ้มครองฟื้นฟูบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยประชาชนต้องไม่ถูกให้ปล่อยต่อสู้อยู่ตามเพียงลำพังประเด็นสุดท้ายท่านประธานควรจะตั้งกองทุนรักษาสุขภาพและเฝ้าระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมฝากรัฐบาลช่วยผลักดันเรื่องของทุนรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะส่วนนี้โครงการนี้ต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายเงินที่เงินนี้ไม่ใช่ว่าเอาไว้

0: การสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการตรวจวัดสารปรอทนะครับการเปิดเผยข้อมูลมลพิษหรือกองทุนเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมว่าดำเนินการไปถึงไหนคำถามที่4ครับอาจท่านพิสูจน์ได้ว่าประชาชนได้รับความเสียหายรัฐมีระบบที่จะเยียวยากลไกในการที่ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นมาเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างไรท่านประธานครับผมไม่ได้ต้องการสร้างความตระหนกหรือไม่ได้กล่าวหาโรงไฟฟ้าองศาว่าเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหรือถ้ามีหลักฐานไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับแต่ถ้ามันมีขึ้นมาเมื่อรู้แล้วว่ามีความเสี่ยงจะร้อยประชาชนเจ็บป่วยไม่ได้ฝากรัฐก็ต้องดูแลเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ฝากรัฐบาลว่าท่านต้องตรวจนะครับเปิดเผยข้อมูลเตือนแล้วก็ป้องกันแล้วก็เยียวยานะครับตรวจให้รู้ว่าให้ประชาชนได้รู้เปิดเผยข้อมูลประชาชนได้เห็นเตือนเรื่องป้องกันเรื่องก่อนป่วยต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เพราะโรงไฟฟ้าที่ประเทศไทยได้รับเนี่ยต้องไม่แลกกับสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับขออนุญาตตอบคำถามกระทู้ด้วยวาจาของท่านสมาชิกท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษนะครับต้องขอบคุณที่ท่านให้ความเป็นห่วงกับสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสาของประเทศลาวจากประเทศลาวนะครับในส่วนแรกที่ท่านถามว่ารัฐบาลรู้ไหมว่าผลกระทบนะครับนั้นเกิดขึ้นอย่างไรการตรวจอากาศน้ำและดินนะครับแล้วก็มีการยืนยันได้หรือไม่ว่ามลพิษนั้นมาจากไหนขออนุญาตนำเรียนว่าการที่จะดูว่าอากาศน้ำและดินได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการตรวจเป็นเรียกทำเป็นเบสไลน์ก่อนอย่างเช่นก่อนที่จะมีโรงไฟฟ้าคุณภาพของดินเป็นอย่างไรคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรอันนี้รวมไปถึงตัวสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านวันนี้ไปตรวจวันนี้ปุ๊บเนี่ยค่าที่ท่านได้ในวันนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีโรงไฟฟ้านั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วพอมีโรงไฟฟ้าแล้วนะครับเหตุของการที่มีโรงไฟฟ้าในประเทศเราเกิดขึ้นเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพ1 2 3 4หรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องเรียนว่าณวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีการเก็บเบสไลน์ก่อนฉะนั้นข้อมูลในการที่จะดูว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถฟันธงได้ในทันทีนะครับแต่ถามว่าวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีในปัจจุบันนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ครับท่านประธานครับว่า PM 2.5 ที่เกิดขึ้นหรือว่ามลพิษที่เกิดขึ้นนั้นต้นตอนะครับมาจากที่ใดหรือว่ามาจากลักษณะของโรงงานประเภทใดเพราะว่าโรงงานแต่ละโรงนั้นมันจะมีเหมือนลายนิ้วมือครับว่าเวลาปล่อยของเสียหรือปล่อยมลภาวะออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโพสิชันของซ็อกซ์น็อกซ์โวลาทาออร์แกนิกคอมเพลนทั้งหลายนะครับมันจะมีคอมโพสิชันที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงงานดังนั้นเทคโนโลยีในวันนี้เราสามารถตรวจสอบได้ครับว่ามลภาวะที่เกิดขึ้นแล้วข้ามแดนมายังประเทศไทยนั้นเนี่ยมันเป็นของที่ใดกันแน่นะครับส่วนในการที่จะไปลงโทษนะครับหรือว่าจะไปดำเนินการอะไรต่างๆกับต้นทางนั้นต้องเรียนขออนุญาตสืบเนื่องไปยังกระทู้เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับกระทู้ถามทั่วไปนะครับว่าคงต้องให้ทางประเทศไทยนะครับผลักดันกฎหมายว่าด้วย Trans-Boundary Pollution Act ขึ้นมาที่เราจะต้องสามารถลงโทษผู้ประกอบการของประเทศตนเองที่ไปลงทุนในประเทศอื่นแล้วทำให้ประเทศไทยของเราเสียผลประโยชน์หรือว่าได้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับต้องเรียนในส่วนของที่ท่านถามถึงการตรวจสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในอาหารอากาศดินน้ำพืชสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ขออนุญาตรับเป็นการบ้านไปสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าได้มีการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็จะมีข้อมูลตามที่กฎหมายพึงกำหนดเอาไว้ว่าควรจะต้องมีข้อมูลเก็บอะไรไว้อย่างไรได้บ้างแต่ในส่วนของบริบทของกระทรวงอื่นเนี่ยผมยังไม่ทราบจริงๆว่าทางแต่ละกระทรวงหรือแต่ละหน่วยงานนั้นเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวจะได้ไปหาข้อมูลให้หรือแม้แต่การที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับมลพิษที่จะเกิดขึ้น PM 2.5 นะครับหรือว่าตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในไนโตรเจนไดออกไซด์ต่างๆเหล่านี้ค่าซ็อกซ์น็อกต่างๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามีแอปพลิเคชันอยู่ครับเป็นอันนี้ไม่ใช่ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านประธาน ตั้งแต่ตอนที่อยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับมีแอปพลิเคชัน Air for Thai นะครับถ้าท่านอยู่ตรงไหนท่านสามารถกดลงไป

0: ได้แล้วท่านจะได้รับรายงานว่ามีPM 2.5 เท่าไหร่นะครับ PM 10เท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าซ็อกค่าน็อกคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่อย่างไรวันนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวนี้ในการที่จะสามารถตรวจสอบได้นะครับต้องเรียนว่าถ้าหากว่าเกิดค่าเสียหายทันโทษครับเกิดความเสียหายหรือว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับจะมีการรับผิดชอบอย่างไรหรือว่าจะเป็น polluter pay principle อันนี้ก็ขอยืนยันกับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเรายังยึดมั่นในกฎหมายมาตรานี้นะครับแล้วก็คอนเซปต์ของ polluter pay principle ที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นในกระทู้ก่อนหน้าว่าเมื่อเราดำเนินการทางคดีแล้วสรุปได้ว่าบริษัทกไก่ขอไข่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนประเด็นเรื่องทางท่านสมาชิกอยากให้มีกองทุนนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอยากให้รัฐเป็นคนผลักดันอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าผมก็อยากให้มีแต่เผอิญว่ารัฐบาลตอนนี้นะครับมีรายละเอียดมีค่าใช้จ่ายกับรายได้เนี่ยมันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันครับท่านประธานครับแต่ในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะครับต้องขออภัยที่เอ่ยบริษัทนอกเหนือจากที่เราคุยกันนะครับเป็นการทำเหมืองโพแทชอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับท่านประธานทางบริษัทเนี่ยได้จัดตั้งกองทุนขึ้นมานะครับต้องบอกว่าผมเองได้มีโอกาสไปดูการบริหารจัดการเหมืองโพแทชของบริษัทดังกล่าวที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่พูดว่าเหมืองโพแทชนั้นยังไม่ได้มีการดำเนินการนะครับยังไม่ได้มีการเจาะด้วยนะครับแต่เขาดำเนินการมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบ10ปีดำเนินการอะไรดำเนินการเก็บค่ารายละเอียดต่างๆที่อยู่รอบๆเหมืองของเขาอย่างเช่นว่าอัตราการทรุดตัวของดินนะครับคุณภาพของแหล่งน้ำในแต่ละฤดูกาลในแต่ละปีเปลี่ยนไปอย่างไรเจอเอลนีโญเจอลานีญ่าแล้วคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำที่อยู่บริเวณรอบเหมืองเขามีค่าต่างกันไปอย่างไรรวมไปถึงการตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกๆตำบลทุกๆหมู่บ้านที่อยู่รอบๆเหมืองของเขานะครับนี่คือการทำที่ผมได้พูดเบื้องต้นว่าก่อนที่จะเก็บข้อมูลในวันนี้เราจะต้องมีข้อมูลเบสไลน์ก่อนว่าก่อนที่จะมีเหมืองหรือว่าก่อนที่จะมีโรงไฟฟ้าหรือว่าก่อนที่จะมีอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมานั้นสถานการณ์โดยรอบเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อมีการตรวจสอบแล้วพอมีเหมืองขึ้นมาพอมีโรงไฟฟ้าขึ้นมาก็มาตรวจอีกว่าคุณภาพดินคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างไรตามฤดูกาลต่างๆแล้วเราถึงจะได้ข้อสรุปได้ว่าองค์สถานที่ที่ตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือโรงไฟฟ้าต่างๆนั้นมันก่อให้เกิดผลกระทบหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนทางที่ผมพูดถึงที่จังหวัดอุดรเนี่ยก็เพราะว่าทางบริษัทได้ตั้งกองทุนขึ้นมาครับท่านประธานครับมีกองทุนที่เอาไว้ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆหลายอย่างมากมายกองทุนที่ตั้งขึ้นมานั้นไม่ใช่หลัก10ล้านไม่ใช่หลัก100ล้านนะครับเป็นหลักพันล้านที่ทางบริษัทนั้นได้ตั้งขึ้นมาดังนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะให้มีกองทุนรักษาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้รัฐเป็นคนทำอันนี้ท่าทางจะมีข้อจำกัดอยู่นะพอสมควรแต่ถ้าหากให้ทางผู้ลงทุนนะครับหรือบริษัทต่างๆเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องกองทุนนี้อันนี้ผมจะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผลประกอบการหรือกำไรที่ได้ก็จะตกไปอยู่ที่บริษัทนะครับฉะนั้นกำไรที่ได้นั้นก็ควรจะมาแชร์นะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบส่วนที่ท่านสมาชิกเอ่ยถึงสารประหลอดนะครับเพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับต้องเรียนว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเรานั้นเนี่ยไม่ได้เจาะจงดูเฉพาะเรื่องสารประหลอดโดยตรงเพราะว่าในสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับมันมีอนุสัญญามินามาตะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสารประหลอดโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขออภัยที่พลาดพิงไปหลายกระทรวงวันนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดณวันนี้เนี่ยพอมาถึงปี2569ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงื่อนไขของมินามาตะเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่อย่างไรแต่ว่าถ้าพูดถึงการดูแลมลภาวะต่างๆนะครับเราก็ยังประสานงานนะครับโดยกรมโรงงานนั้นเนี่ยเราประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพย์อยู่ตลอดนะครับว่าเพราะทางกระทรวงทรัพย์นั้นเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่สามารถเข้าไปในโรงงานได้นะครับแต่กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปในตามโรงงานต่างๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าเราทำตามกรอบกฎหมายภายในประเทศไทยนะครับพอมันออกนอกเขตประเทศไทยไปแล้วมันก็จะมีความซับซ้อนมันก็จะมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพิ่มเติมอีก นะครับก็หวังว่าที่ได้ตอบไปนะครับจะได้ไขได้ตอบคำถามท่านสมาชิกบางส่วนแต่ถ้าหากว่ายังไม่ครบครันอย่างไรนะครับเพราะว่าท่านสมาชิกมีคำถามมีข้อสงสัยพอสมควรถ้าหากว่าท่านส่งให้ตัวผมเองแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงนั้นนะครับรวบรวมคำตอบแล้วจะได้ส่งให้กับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกในอนาคตครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านครับเชิญครับท่านบรรชัยครับ
2: ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีวรวุฒิศิลปอาชานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผมกลับเรียนไปยังท่านประธานท่านรัฐมนตรีว่าวันนี้ท่านเป็นรัฐบาลนะครับแก้พร่ำหยัดอากาศสะอาดเองก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง11กระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารงานของภาครัฐการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำและก็ต้องรีบทำแต่ผมได้ยินความตั้งใจของท่านในการที่จะดำเนินการในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือการป้องกันประชาชนเรื่องการเจ็บป่วยต้องตรวจนะครับก็ฝากจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกระทรวงสาธารณสุขหรือในส่วนของท่านที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมนะครับต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้เอาตั้งแต่ต้นเอ็ดนะครับตั้งแต่ต้นน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นผลกระทบในเรื่องของการบริโภคการประกอบอาชีพการดำรงอยู่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มันก็เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ไม่ต้องการเห็นสิ่งนี้แน่นอนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้ให้ความสำคัญและมาตอบคำถามในเรื่องนี้ก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยที่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับว่าวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของโซนนั้นนะครับในโซนทางใต้เองโซนอื่นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องสุขภาพพี่น้องประชาชนเนี่ยสำคัญมากเพราะการเก็บตัวอย่างดินน้ำอากาศต่างๆเนี่ยซึ่งผมเองตั้งแต่เด็กๆผมก็เรียนทางสิ่งแวดล้อมมาผมก็เคยเก็บตัวอย่างน้ำไปเข้าห้องแลบนะครับตามที่อาจารย์ก็สอนแต่นี่คือผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยฝากถึงท่านรัฐมนตรีด้วยเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับขอบคุณครับ
1: รัฐมนตรีจะตอบไหมครับ
0: ครับขออนุญาตรับกันบ้านนะครับท่านประธานครับแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปตอนจบของกระทู้แรกนะครับถ้าหากท่านสมาชิกหรือพี่น้องประชาชนมีประเด็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับคิดอะไรไม่ออกบอกอุตสาหกรรมครับ1564ครับโทรมาที่พวกเราได้เดี๋ยวผมจะคอยรับเรื่องแล้วก็ส่งต่อไปให้อันไหนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเราก็จะเริ่มไปแก้อันไหนที่เราจะสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นผมก็จะได้ส่งต่อแล้วก็จะได้ตามเรื่องให้นะครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นนั้นจบการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามครับครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วครับข้อ 4.1 ครับรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้วครับขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับครับคณะกรรมการได้ขอให้บุคคลภายนอกนะฮะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้ดังต่อไปนี้ครับท่านรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการรองศาสตราจารย์วิชิตสุรดินกูลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการท่านชาญวิทย์วงเทียนชัยหัวหน้าคณะทำงานนางสาวอริชาบุญตาคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: ือก่อนที่สมาชิกจะอภิปรายรายงานนะครับผมขอทำความเข้าใจการพิจารณารายงานเรื่องนี้ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกครับการพิจารณารายงานเรื่องนี้ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมนะครับดังนั้นเพื่อให้การพิจารณารายงานเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมจึงขอใช้อำนาจตามข้อบังคับข้อ10นะครับได้ชี้แจงต่อท่านสมาชิกในการกำหนดกรอบการอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับดังต่อไปนี้ครับข้อ1คือต้องไม่อภิปรายก้าวล่วงการทำหน้าที่ขององค์กรหรือบุคคลภายนอกให้เกิดความเสียหายหรือเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของพิพากษาคดีของศาลหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจครับข้อ2การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นไม่แสดงกิริยาหรือวาจาไม่สุภาพไม่ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดให้เสียหายข้อ3ไม่กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็นทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ55ครับในเนื่องจากการประชุมวุฒิสภาเป็นการประชุมโดยเปิดเผยมีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาดังนั้นหากคำอภิปรายของท่านมีลักษณะที่เป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภาเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา124จะไม่คุ้มครองท่านนะครับอันนี้ก็ขอเรียนเตือนให้ทราบไว้ก่อนนะครับครับเมื่อคณะกรรมการเข้าประจำที่พร้อมแล้วเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนแถลงได้ครับขอให้ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับ
1: ครับขอบคุณท่านประธานครับครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมนรเศรษฐ์ปัชยากรนะครับประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มานำเสนอรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมนะครับผมขออนุญาตขึ้นสไลด์นะครับรายงานฉบับนี้นะครับเกิดจากความตั้งใจภายในกรรมธิการอย่างน้อย2ประเด็นใหญ่ครับประเด็นแรกก็คือเรื่องข้อกังวลต่อประเด็นเรื่องการจัดการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามจากสังคมและนักวิชาการนะครับว่าอาจจะไม่เสรีและไม่เป็นธรรมนับตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2562ปี2566จนถึงการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมาประเด็นที่2ครับรายงานการจัดอันดับเสรีภาพทางการเมืองและ

0: รีภาพพลเมืองในปี2568โดย Freedom Houseองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทั่วโลกพบว่าประเทศไทยมีคะแนนด้านเสรีภาพเพียง34คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนทำให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่เสรีด้วยบริบทข้างต้นครับเลยทำให้เกิดรายงานฉบับนี้ขึ้นและรายงานฉบับนี้จะมีเป้าหมายทั้งหมด3ประการหลักนั่นก็คือ 1. ศึกษาและนำเสนอปัญหาการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามว่าไม่เสรีและเป็นธรรมในประเทศไทย 2. จัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้ง 3. จัดทำข้อเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลือกตั้งโดยในส่วนของความหมายการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมนะครับจากการศึกษาค้นคว้าของกรรมธิการทำให้เราสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับการเลือกตั้งที่เสรีหมายถึงระบบการเลือกตั้งที่ผู้ใดก็ตามมีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีเสรีภาพในการเลือกมีเสรีภาพที่จะเลือกผู้แทนของตนหรือไม่เลือกผู้ใดเลยโดยปราศจากความกลัวหรือการถูกข่มขู่ส่วนการเลือกตั้งที่เป็นธรรมหมายถึงระบบการเลือกตั้งที่ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต่างมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันที่จะลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งการรณรงค์หาเสียงและปราศัยเพื่อโน้มน้าวผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้นะครับยังมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องส่วนอื่นที่รายงานนำมาเป็นฐานคิดประกอบการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจัดทำขึ้นโดยสหภาพรัฐสภาหรือว่า IPU ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการและประมวลจริยธรรมในการเลือกตั้งซึ่งจัดทำขึ้นโดยสภาแห่งยุโรปเพื่อนำเสนอหลักการพื้นฐานสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกนำเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในการเลือกตั้งเช่นการเลือกตั้งต้องเป็นการทั่วไปต้องเท่าเทียมต้องเป็นอิสระต้องเป็นไปโดยลับต้องมีลักษณะโดยตรงและต้องมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวาระรายงานยังพิจารณาแนวคิดจากดัชนีประชาธิปไตยในปี2567ที่จัดทำโดย Economist Intelligence Unit หรือว่า EIU นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำของโลกในเครือ The Economist Group ที่พบว่าประชาธิปไตยไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่63ของโลกจาก167ประเทศโดยในสัดส่วนคะแนนเกณฑ์กระบวนการเลือกตั้งและความหลากหลายทางการเมืองไทยมีคะแนนอยู่เพียง5คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนครับในรายงานยังได้มีการหยิบยกกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่มีดัชนีประชาธิปไตยลำดับสูงเพื่อมาถอดบทเรียนและมาปรับใช้กับประเทศไทยด้วยเช่นประเทศนอร์เวย์นะครับมีดัชนีประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลกมีการเปิดระยะเวลาและช่องทางการเลือกตั้งที่ยืดหยุ่นกับประชาชนและยังมีการดำเนินการเลือกตั้งโดยกระทรวงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไต้หวันนะครับมีดัชนีประชาธิปไตยอันดับ12ของโลกและมีการเลือกตั้งที่คุ้มครองสิทธิการเมืองของกลุ่มเฉพาะและมีความโปร่งใสอย่างมากที่ญี่ปุ่นมีดัชนีประชาธิปไตยอันดับ16ของโลกมีการใช้อุปกรณ์จัดการเลือกตั้งจำนวนมากที่อำนวยความสะดวกประชาชนสามารถทำให้ผลคะแนนเลือกตั้งนับได้เร็วและประกาศผลได้เร็วที่เอสโตเนียครับมีดัชนีประชาธิปไตยอันดับ21ของโลกมีระบบการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดผ่าน iVoting และมีการแบ่งแยกองค์กรจัดการเลือกตั้งชัดเจนหรือก็คือฝ่ายปฏิบัติการด้านการเลือกตั้งและฝ่ายกำกับดูแลตรวจสอบการเลือกตั้งทำงานแยกกันไม่ใช่องค์กรเดียวกันสำหรับวิธีการพิจารณานั้นนะครับคณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากตัวแทนที่หลากหลายเช่นภาคประชาสังคมสื่อมวลชนพรรคการเมืองนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรมการปกครองการกงสุลอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งจนได้ข้อมูลมาประกอบการจัดทำรายงานฉบับนี้ครับส่วนปัญหาข้อค้นพบผมจะขอให้คุณชันวิทย์ได้เป็นผู้รายงานครับเชิญเลยครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและวุฒิสมาชิกทุกท่านนะครับผมขออนุญาตนำเสนอในส่วนของผลการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่4ของเล่มรายงานฉบับนี้นะครับผมโดยเป็นปัญหาที่เราได้มีการสังเคราะห์มาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง3ส่วนดังที่ท่านประธานได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านะครับผมโดยที่ภาพรวมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ส่วนหลักนะครับซึ่งประกอบไปด้วย5มิติที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ตรงนี้นะครับผมโดยที่ปัญหาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยที่เราสังเคราะห์ได้เนี่ยมีอยู่4ส่วนก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะฮะแล้วก็ปัญหาเชิงด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีปัญหาด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมและปัญหาด้านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนของปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้ดุลพินิจของกกต.ที่ประชุมเนี่ยมองกันว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ยังไม่มีมาตรฐาน

0: ตรงกันนะครับผมในหลายๆเรื่องเนี่ยการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยบางกรณีนั้นเป็นกรณีที่ผิดหรือบางกรณีนั้นเป็นกรณีที่ยังมีข้อสงสัยหรือแม้แต่หลายๆครั้งเนี่ยการดำเนินการในการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะครับผมในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของระบบการเลือกตั้งซึ่งที่ประชุมมองว่าตรงนี้เป็นปัญหาเพราะเนื่องจากเรามีการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งและการคำนวณคะแนนทุกปีแต่ว่าการสื่อสารในการเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวเนี่ยกับไม่มีการสื่อสารออกมาอย่างเด่นชัดจนทำให้ประชาชนสงสัยว่าเราจะเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งในหลายครั้งไปเพื่ออะไรนะครับปัญหาเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งที่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า gerrymandering เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ถูกสะท้อนออกมาในรายงานฉบับนี้ด้วยนะฮะเกิดปัญหาเรื่องของเขตงูคดเกิดปัญหาเรื่องของการรวมเขตการเลือกตั้งที่ไม่สัมพันธ์กันไม่ต่อเนื่องกันหรือไม่มีความสอดคล้องกันในเชิงของประชากรวัฒนธรรมและสังคมนะครับรวมไปถึงปัญหาของหมายเลขผู้สมัครและก็เลขพรรคที่ไม่ตรงกันซึ่งเป็นปัญหาที่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายนะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนนะครับปัญหาของบัตรเลือกตั้งที่มีรายละเอียดไม่เพียงพอนะครับผมเรามีแต่เลขผู้สมัครนะครับแล้วก็ไม่มีทั้งหน้าใบหน้าผู้สมัครไม่มีชื่อไม่มีพรรคที่สังกัดนะฮะรวมไปถึงปัญหาด้านการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ECT report ซึ่งรายละเอียดเยอะมากครับตรงนี้แล้วก็การประกาศผลการเลือกตั้งที่ล่าช้านะครับรวมไปถึงมาตรฐานการทำงานของกปน.ที่ไม่ตรงกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมปัจจุบันนี้เรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางปฏิบัติในการสังเกตการเลือกตั้งที่เป็นทางการหรือมีการบัญญัติไว้ในทางกฎหมายตอนนี้เรายังไม่มีเรื่องนี้นะครับผมรวมไปถึงปัญหาใหญ่ครับคือปัญหาที่4คือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี่ยต้องขอนำเรียนโดยตรงนะครับที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ว่าที่ประชุมในกรรมาธิการเราที่บรรจุในรายงานฉบับนี้เนี่ยมีข้อสังเกตที่เกี่ยวกับเรื่องของที่มากกต.นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยสังคมยังมีข้อกังขาอยู่รวมไปถึงเรื่องของคณะกรรมการสรรหากกต.ที่ปัจจุบันเนี่ยที่มีสัดส่วนที่ไม่ครอบคลุมนะครับกกต.เป็นเรื่องของการทำงานที่หลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องว่าการจัดการเลือกตั้งแต่รวมไปถึงการพิจารณาถึงเรื่องเชิงประชากรศาสตร์พฤติกรรมทางการเมืองซึ่งเราก็ต้องการคนที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เข้าไปทำงานในกกต.ด้วยเช่นกันนะครับผมและสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของกลไกการติดตามและถอดถอนกกต.ในปัจจุบันเนี่ยที่รัฐธรรมนูญ2540แล้วก็2550เนี่ยเคยบัญญัติไว้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีตรงนี้ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบกกต.ได้นะครับผมภาพรวมตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรายงานฉบับนี้ที่ได้มีการสังเคราะห์กันนะครับผมเมื่อมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อแก้ไขใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรายงานที่เริ่มท้ายของฉบับนี้คือบทที่5เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเสนอสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอของกรรมธิการนะครับโดยเป็นข้อเสนอที่มีหลากหลายส่วนเดี๋ยวจะขอให้คุณอัจฉริยะเนี่ยได้นำเสนอข้อเสนอที่เป็นผลผลิตจากของคณะกรรมการนะผมขอบคุณครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านค่ะจากรายงานศึกษาฉบับนี้คณะกรรมการได้จัดทำร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น3ฉบับทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะส่วนที่1ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่านประธานค่ะในระดับรัฐธรรมนูญคณะกรรมการ
2: มีอะไรครับ
3: ขออนุญาตครับ
2: ครับฮะท่านไม่ได้ยืนนะครับท่านไม่ได้ประท้วงท่านจะประท้วง
3: ผมไม่ได้ประท้วงท่านประธานแต่ผมอยากจะขอความร่วมมือผู้ที่นำเสนอครับให้รายงานตัวว่าเป็นใครมาจากไหนครับไม่ได้อยู่และพูดเราไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ครับเชิญครับเชิญครับ
1: เรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านดิฉันนางสาวอชิรยาบุญตาคณะทำงานรายงานศึกษาเล่มนี้ค่ะส่วนที่หนึ่งค่ะในข้อเสนอของคณะกรรมการนะคะเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่านประธานคะในระดับรัฐธรรมนูญคณะกรรมการได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ6ประการเพื่อสร้างรากฐานทางกฎหมายใหม่ดังนี้ค่ะประเด็นที่1แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา90กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตใช้หมายเลขเดียวกับหมายเลขประจำพรรคการเมืองทั่วประเทศเพื่อลดความสับสนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและส่งเสริมการแข่งขันเชิงนโยบายค่ะประเด็นที่2แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา91กำหนดให้พรรคการเมืองที่จะได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต้องมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำเพื่อสร้างเสถียรภาพและคุณภาพของพรรคการเมืองในรัฐสภาค่ะประเด็นที่3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา95อนุมาตรา3ขยายสิทธิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกได้ณพื้นที่ที่พำนักจริงโดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านประเด็นที่4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา218ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกคัดสรรโดยคณะกรรมการสรรหาแยกออกจากองค์กรอิสระอื่นและเพิ่มมาตรา218/1ฟื้นฟูสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนให้สามารถเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้รัฐสภาลงมติถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งได้โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2/3ของที่ประชุมรัฐสภาประเด็นที่5แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา222เปลี่ยนองค์กรผู้ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งกกต.เดิมจากเป็นวุฒิสภาเป็นรัฐสภาเพื่อให้มีความยึดโยงกับตัวแทนของประชาชนอย่างครอบคลุมประเด็นที่6แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา222และเพิ่มเติมมาตรา 222/1 และ/2 ลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งและเปิดรับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเช่นนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนบัญชีเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมค่ะส่วนที่2เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านประธานคะในส่วนนี้คณะกรรมการได้จัดทำข้อเสนอแก้ไขเพื่อรองรับและลงรายละเอียดเชิงปฏิบัติ4ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา8ในส่วนนี้ได้ขยายเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเด็นที่2แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา9เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอให้ขยายโอกาสให้คนรุ่นใหม่ค่ะเข้าสู่ตำแหน่งโดยปรับลดเกณฑ์อายุของกกต.ขั้นต่ำจาก35ปีถึง70ปีค่ะประเด็นที่3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา11โดยปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาของกรรมการการเลือกตั้งให้มีความยึดโยงกับประชาชนและมีดุลยภาพมากขึ้นประเด็นที่4แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา22อนุมาตรา3ปรับปรุงการจัดทำคำวินิจฉัยโดยจะต้องระบุข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและจะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศภายใน7วันค่ะส่วนที่3เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานในส่วนนี้คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแก้ไขเพื่อยกระดับความสะดวกและเป็นธรรมใน6ประเด็นค่ะประเด็นที่1แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา26ปรับปรุงการกำหนดให้ราษฎรในแต่ละเขตต้องมีความใกล้เคียงกันโดยมีผลต่างไม่เกินร้อยละ5ค่ะประเด็นที่2แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา27เพิ่มการบังคับไม่ให้แยกพื้นที่ตำบลออกจากกันโดยคำนึงถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประเด็นที่3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา41กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้แล้วเสร็จและรายงานกลับภายใน3วันประเด็นที่4แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา48และมาตรา56เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติให้พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อและแจ้งความประสงค์ต่อกกต.เพื่อจับสลากกำหนดหมายเลขประจำพรรคก่อนวันรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเพื่อให้พรรคการเมืองหนึ่งๆมีหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศประเด็นที่5แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา76เพิ่มการยกเว้นเพื่อการกระทำที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดยานพาหนะรับส่งคนพิการหรือผู้สูงอายุไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเป็นธรรมและปราศจากการครอบงำค่ะประเด็นที่6แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา128ในส่วนนี้ได้ขยายความเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการปรับเกณฑ์การคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่านประธานคะข้อเสนอกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงเชิงเทคนิคแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศทางประชาธิปไตยใหม่เพื่อแก้ไขตั้งแต่โครงสร้างองค์กรการจัดการบริหารและไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียมค่ะ
4: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับวิสร้อยทองครับสมาชิกวุฒิสภาครับจากที่ทางคณะทำงานได้นำเสนอนะครับผมเองจะขอเป็นการเสนอสุดในสุดท้ายของรายงานครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานรายงานฉบับนี้นะครับมีการสรุปประเด็นสำคัญอยู่5ประเด็นนะครับซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยคำถามว่าเราจะทำให้การเลือกตั้งสะท้อนเจตจำนงของประชาชนและยืนยันความเป็นเจ้าของของอธิปไตยของประชาชนได้อย่างไรครับประเด็นแรกครับท่านประธานประชาธิปไตยยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขครับรายงานสะท้อนปัญหาผ่านกระบวนการเลือกตั้งทั้งความแน่นอนของกติกาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิความบกพร่องด้านการบริหารจัดการและข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกลุ่มเปราะบางและประชากรแฝงครับปัญหาเหล่านี้ชี้ว่าคุณภาพของประชาธิปไตยต้องพิจารณาไปถึงว่าประชาชนใช้สิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมหรือไม่และเสียงของประชาชนสามารถสะท้อนออกมาผ่านกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงเพียงใดครับประเด็นที่2ครับองค์กรจัดการเลือกตั้งเผชิญกับ ปัญหาความไว้วางใจจากสังคมรายงานสืบถึงวิกฤตความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างจากข้อกังขาต่อการใช้ดุลพินิจมาตรฐานการวินิจฉัยบัตรและการนับคะแนนที่ไม่สม่ำเสมอการประกาศผลที่ล่าช้าตลอดจนที่มาขององค์กรที่ยังขาดความยึดโยงกับประชาชนการฟื้นฟูความไว้วางใจจึงต้องเริ่มจากการทำงานที่เปิดเผยมีมาตรฐานและตรวจสอบได้พร้อมกับปรับโครงสร้างให้เกิดความรับผิดชอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสมตามแนวทางที่รายงานได้เสนอไว้ครับเพราะความเชื่อมั่นมีฐานมั่นคงเมื่อประชาชนสามารถตรวจสอบและการใช้อำนาจที่กระทบเสียงของตนเองได้ครับประเด็นที่3ครับท่านประธานประชาชนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งรายงานกำหนดให้มีการมีส่วนร่วมครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งและเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมได้แก่ส่งเสริมให้ประชาชนสมัครเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรับรองสถานะผู้สังเกตการภาคประชาชนเปิดเผยคะแนนรายหน่วยในรูปแบบของข้อมูลที่นำไปตรวจสอบต่อได้และเปิดช่องทางให้ประชาชนประเมินการทำงานของกกต.นี่คือการทำให้ประชาชนมีบทบาทในการดำเนินการการติดตามและการตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งยึดโยงกับประชาชนตลอดกระบวนการครับประเด็นที่4ครับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมคือกรอบใหญ่ของการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมครับตามนิยามของรายงานหลักสุจริตและเที่ยงธรรมมุ่งเน้นการกำกับปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรจัดการเลือกตั้งค่ะที่หลักเสรีและเป็นธรรมครอบคลุมกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบรวมถึงบทบาทของประชาชนพรรคการเมืองและองค์กรภาครัฐการพิจารณาคุณภาพของการเลือกตั้งจึงต้องครอบคลุมทั้งความถูกต้องของการดำเนินการเสรีภาพในการแสดงเจตจำนงความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชนครับประเด็นที่5ครับการเลือกตั้งจะเสรีและเป็นธรรมได้ต้องออกแบบระบบนิเวศของการเลือกตั้งให้เอื้อต่อหลักการเหล่านี้ครับรายงานเสนอให้พัฒนาทั้งการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายและน่าเชื่อถือและการใช้เทคโนโลยีเพื่อความโปร่งใสและการเรียนรู้ทางการเมืองของพลเมืองอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายที่มาและสมรรถนะขององค์กรและกลไกตรวจสอบตรงดุลข้อเสนอจึงมีทั้งสิ่งที่ปรับปรุงได้ในระยะสั้นและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเลือกตั้งที่ประชาชนเข้าถึงมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้จริงครับท่านประธานสุดท้ายครับท่านประธานทั้ง5ประเด็นนำเสนอสู่ข้อสรุปเดียวกันว่าการแก้ข้อบกพร่องของประชาธิปไตยการฟื้นฟูความไว้วางใจและการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้องดำเนินไปด้วยกันภายใต้ระบบการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมรายงานฉบับนี้ครับท่านประธานมุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอไปพิจารณาและปรับใช้เพื่อพัฒนาฐานประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบและเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ท่านประธานครับสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นสิทธิที่เข้าถึงได้จริงความโปร่งใสต้องเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้จริงและอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือเป้าหมายของการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งที่รายงานฉบับนี้เสนอและเป็นฐานของการก้าวจากประชาธิปไตยเชิงรูปแบบไปสู่ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและยั่งยืนนะครับและสไลด์สุดท้ายเองเราคิดว่าในส่วนของรายงานเราเองจะนำไปสู่ของการแก้ไขรีบกกต.การแก้ไขพ.ร.ป.ของกกต.นะครับแล้วก็จะเป็นข้อเสนอหนึ่งที่สะท้อนไปถึงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามฉันทามติวันที่8ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของแนวทางแก้ไขพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.นะครับก็เป็นในส่วนที่เราปรารถนานะครับว่ารายงานเราเองจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นเสียงที่เราได้พูดกันในวุฒิสภาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้ประชาชนได้เห็นนะครับในความเป็นมาแล้วก็การต้องการนะครับในส่วนของฝ่ายการเมืองให้เห็นภาพว่าการเลือกตั้งของเราคงจะใช้แค่คำว่าสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างเดียวไม่พอเราต้องใช้กรอบของความเสรีและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งก็ต้องขอขอบคุณวุฒิสภานะครับที่ได้โอกาสให้ทางคณะทำงานได้นำเสนอครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับโดยขอให้ท่านใช้เวลาท่านละไม่เกิน8นาทีครับท่านแรกขอเชิญท่านพรชัยวิทยาเลือดผ่านครับ
5: กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับกระผมขออนุญาตอภิปรายรายงานการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาครับ ก่อนอื่นผมขอชื่นชมรายงานฉบับนี้นะครับเพราะว่ารายงานนี้ไม่ได้มองปัญหาการเลือกตั้งเพียงแค่บัตรเลือกตั้งหรือว่าวันเลือกตั้งแต่พยายามมองทั้งระบบนิเวศของการเลือกตั้งตั้งแต่โครงสร้างกกต.กฎหมายการบริหารจัดการเทคโนโลยีการเข้าถึงสิทธิของประชาชนตลอดจนบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบและที่สำคัญรายงานไม่ได้หยุดเพียงแค่การวิพากษ์วิจารณ์แต่ยังมีข้อเสนอระดับหลักการข้อเสนอระยะสั้นระยะยาวตั้งแต่เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรือว่า Open Data การสังเกตการของประชาชนไปจนถึงการแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรายมาตราเลยทีเดียวกระผมจึงเห็นว่ารายงานฉบับนี้ละเอียดมากและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับแต่คำถามของผมในวันนี้ก็คือประเทศไทยควรหยุดเพียงเท่านี้หรือไม่เพราะเมื่อเรามองโครงสร้างของกกต.ในปัจจุบันเราจะพบปัญหาพื้นฐานข้อหนึ่งครับกกต.เป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งและในขณะเดียวกันก็มีอำนาจสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยรวมทั้งการสั่งนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่เมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งมีปัญหานี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าเป็นโครงสร้างอำนาจของกกต.ตามกฎหมายปัจจุบันเองสำนักงานกกต.ก็อธิบายหน้าที่ของตนเองไว้อย่างชัดเจนว่าครอบคลุมทั้งการจัดการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยกระผมขอเปรียบเทียบง่ายๆครับมันเหมือนเราให้องค์กรเดียวเป็นทั้งผู้ปฏิบัติการเป็นทั้งตำรวจแล้วก็เป็นทั้งอัยการต่อให้คนทำงานสุจริตเพียงใดโครงสร้างลักษณะนี้ก็ย่อมทำให้เกิดคำถามเรื่องความขัดกันของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่า conflict of roles and responsibility ครับและน่าสนใจว่ารายงานฉบับนี้ก็มองเห็นปัญหาเดียวกันโดยเสนอชัดให้แยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อป้องกันการตรวจสอบการทำงานของตนเองปัญหานี้ไม่ได้อยู่บนเพียงกระดาษนะครับหลังการเลือกตั้งส.ส.ปี69เราเห็นข้อถกเถียงเรื่องการบริหารจัดการระบบข้อมูลการรายงานผลและความลับของบัตรเลือกตั้งปรากฏอยู่บนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องวันที่28กันยายนนี้เองนะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญก็จะตัดสินเรื่องบาร์โค้ดแต่สิ่งที่ผมห่วงมากกว่าเหตุการณ์ผิดพลาดเป็นรายกรณีก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนครับ KPI poll ของพรรคปก9สำรวจประชาชน 2,000 คนหลังการเลือกตั้งพบว่า 87.7% นะครับเกือบ 90% รู้สึกว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมและการทำโพลของรายการด้านการเมืองรับ10รายการในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก็พบว่าประชาชนประมาณ 95% เชื่อว่ามีการโกงกระบวนการได้มาซึ่งสว.เฉพาะปี69พลหลายสำนักก็สะท้อนสัญญาณเดียวกันครับขณะที่IFD โพลในคดีหัวสวนะครับพบถึง 82% กังวลว่าจะเอาผิดไปไม่ถึงตัวการใหญ่และ 61% สะท้อนวิกฤตศรัทธาต่อสภาสูงองค์กรอิสระและทุนการเมืองส่วนสวนดุสิตโพลล่าสุดพบว่า 68.76% เห็นว่าคดีหัวสวเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันให้เกิดการชุมนุมทางการเมืองผมไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเลขโพลที่อยู่ในสไลด์นี้ซึ่งมันแทบจะเป็นเอกฉันท์เลยพิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้แน่ๆก็คือความมั่นคงความเชื่อมั่นในระบบและในตัวกกต.กำลังประสบวิกฤตศรัทธาครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่กกต.ได้รับการแต่งตั้งมาในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งไม่ใช่แค่งานธุรการธรรมดาครับแต่มันเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนหนึ่งเสียงของประชาชนให้กลายเป็นอำนาจรัฐหากประชาชนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการตรงนี้เสาหลักของประชาธิปไตยก็ย่อมสั่นคลอนส่วนการเลือกตั้งสว.ปี67นะครับก็ยิ่งทำให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องทบทวนระบบล่าสุดกกต.พิจารณาสำนวนที่มีผู้ถูกร้อง427รายและมีมติเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาให้ยื่นคำร้องต่อศาลและดำเนินคดีอาญา77รายโดยในจำนวนนี้เป็นสว26รายทั้งนี้ผมขอย้ำว่าการส่งดำเนินคดียังไม่ใช่คำพิพากษาว่าบุคคลเหล่านั้นมีความผิดแต่สิ่งที่เราควรจะต้องถามในเชิงสถาบันก็คือถ้ากระบวนการหนึ่งนำไปสู่ข้อร้องเรียนการสอบสวนและข้อกังขาจำนวนมากขนาดนี้เราจะปรับเพียงรายละเอียดติดย่อยหรือเราควรจะกลับไปตรวจสถาปัตยกรรมของระบบตั้งแต่ต้นครับรายงานฉบับนี้นะครับเสนอหลายเรื่องที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นการประกาศผลอย่างรวดเร็วการเปิดให้ประชาชนสังเกตการการเปิดภาพใบรายงานผลและการเผยแพร่คะแนนรายหน่วยเป็น Open Data ที่เครื่องอ่านได้ในระยะยาวรายงานก็ยังเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนองค์กรอิสระปรับที่มากกต.จากการเห็นชอบของวุฒิสภาเป็นรัฐสภาเพิ่มความหลากหลายของผู้ดำรงตำแหน่งแล้วก็กำหนดมาตรฐานการใช้ดุลพินิจให้เปิดเผยมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มาถูกทางแล้วแต่ผมขอเสนอว่าเราน่าจะไปไกลกว่านั้นได้ครับผมคิดว่าเราขอใช้คำตรงๆนะครับคือการชำแหละโครงสร้างกกต.แล้วประกอบใหม่ ชำแหละในที่นี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะครับแต่หมายความว่าแยกอำนาจที่วันนี้ถูกรวมด้วยกันแล้วออกแบบใหม่ว่าอำนาจใดควรจะอยู่กับใครฝ่ายแรกควรเป็นองค์กรบริหารจัดการเลือกตั้งแบบมืออาชีพครับทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์นะครับหน่วยเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งระบบข้อมูลการนับคะแนนการอบรมเจ้าหน้าที่การบริการประชาชนโดยปราศจากการแทรกแซงของหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยการจัดการทุกขั้นตอนให้มี KPI ชัดเจนต้องมี Open Data มีภาพใบผลคะแนนทุกหน่วยส่งให้สาธารณชนทราบทันทีและทุกการแก้ไขข้อมูลต้องมีร่องรอยให้ตรวจสอบได้ครับฝ่ายที่2ก็คือองค์กรตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งที่เป็นอิสระต่อผู้จัดนะครับอย่างแคนาดาเองเขาก็แยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้เอสตัวเองก็ใช้แนวทางคล้ายกันนะครับแยกสำนักงานที่รับผิดชอบงานปฏิบัติการด้านการเลือกตั้งออกจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบรับรองผลแล้วก็วินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลักคิดง่ายมากครับคนจัดเกมไม่ควรเป็นคนเดียวกับกรรมการที่ตัดสินว่าตัวเองจัดเกมถูกต้องหรือไม่และอำนาจที่กระทบสิทธิทางการเมืองอย่างรุนแรงควรมีกระบวนการพิจารณาที่มีหลักประกันสูงและมีศาลเป็นผู้ชี้ขาดในชั้นที่เหมาะสมครับส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่มีอำนาจอยู่ในมือองค์กรเดียวทั้งหมดนะครับอย่างออสเตรเลียเองเขาใช้คณะกรรมการแบ่งเขตเฉพาะเปิดร่างเขตเลือกตั้งเหตุผลในการแบ่งข้อเสนอและคำคัดค้านให้ประชาชนตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขได้และเมื่อประชาชนเป็นผู้กำหนดเขตเลือกตั้งเองในขั้นตอนสุดท้ายแล้วรัฐสภาไม่มีอำนาจแก้ไขหรือว่าปฏิเสธเส้นเขตนั้นดังนั้นโมเดลใหม่ของไทยอาจจะไม่จะต้องมีซูเปอร์กกต.หรือว่ากกต. plus องค์กรเดียวทำทุกอย่างแต่เป็นระบบที่แบ่งงานแยกอำนาจตรวจสอบกันเองและให้ประชาชนมองเห็นทุกขั้นตอนนี่ต่างหากครับคือความเป็นอิสระเพราะองค์กรอิสระไม่ได้แปลว่าองค์กรที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเพียง7คนมีอำนาจตามกฎหมายอย่างสูงต่อกระบวนการทางการเมืองทั้งอำนาจการสืบสวนไต่สวนสั่งนับใหม่เลือกตั้งใหม่ระงับสิทธิ์สมัครชั่วคราวและดำเนินกระบวนการตามกฎหมายที่อาจจะนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิการการเมืองได้ยิ่งอำนาจมากความรับผิดชอบต่อประชาชนก็ต้องมากตามไปด้วยน่าสนใจว่ารายงานฉบับนี้เสนอให้ฟื้นกลไกประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อเพื่อเริ่มกระบวนการถอดถอนองค์กรอิสระและให้ใช้รัฐสภาใช้เสียงในระดับสูงเป็นผู้ตัดสินผมคิดว่าหลักการนี้สำคัญมากครับเมื่อองค์กรหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบประชาชนตรวจสอบพรรคการเมืองและผู้สมัครที่เป็นผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาประชาชนก็ย่อมต้องมีช่องทางตามรัฐธรรมนูญที่จะตรวจสอบผู้ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับท่านประธานครับผมจึงขอสนับสนุนรายงานฉบับนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนผู้ตรวจสอบผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องถูกประชาชนตรวจสอบได้และขอเรียกร้องให้รัฐสภารัฐบาลนะครับช่วยเคารพ 21.6 ล้านเสียงของประชาชนที่เห็นชอบให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วและแก้ไขรายมาตราควบคู่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราเรื่องการเลือกตั้งสว.และบทบาทของกกต.ไม่อย่างนั้นผลไม้พิษก็จะงอกงามจนการตัดโค่นต้นที่ต้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ประเทศของเราล่มจมไปด้วยครับขอบพระคุณครับ
2: ท่านจุฑารัตน์นินเปรมครับ
6: ค่ะขอบคุณกับท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันจุฑารัตน์นินเปรมสมาชิกวุฒิสภา023นะคะดิฉันเห็นด้วยว่าระบบการเลือกตั้งของไทยต้องพัฒนาและกกต.ซึ่งใช้อำนาจที่กระทบต่อสิทธิที่การเมืองของประชาชนผู้สมัครและพรรคการเมืองก็ต้องถูกตรวจสอบได้เช่นเดียวกันขอสไลด์ด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันมีข้อกังวลที่สำคัญต่อข้อเสนอในรายงานฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะดิฉันขอทักท้วงเหตุผลที่ปรากฏบนสไลด์ค่ะประการแรกการกล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2562ยังคงมีข้อกังวลเรื่องเสรีและความเป็นธรรมก็ต้องระบุให้ชัดอะค่ะว่าเป็นข้อกังวลเรื่องใดมีหลักฐานหรือคำวินิจฉัยจากองค์กรใดและข้อบกพร่องนั้นน่ะยังดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายและการเลือกตั้งปัจจุบันหรือไม่เราไม่ควรนำข้อเสนอต่อการเลือกตั้งครั้งหนึ่งมาเหมารวมว่าระบบเลือกตั้งของไทยทั้งหมดไม่มีความเสรีภาพและไม่เป็นธรรมค่ะประการที่สองการที่บอกว่าFreedom House จัดประเทศไทยอยู่ในระบบ not freeไม่ได้หมายความว่า Freedom House ได้วินิจฉัยเฉพาะว่าการเลือกตั้งไทยไม่เสรีและไม่เป็นธรรมเพราะคะแนนดังกล่าวเป็นการประเมินภาพรวมค่ะทั้งสิทธิการเมืองและเสรีภาพ พลเมืองเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อการชุมนุมกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของประชาชนไม่ใช่คะแนนของกกต.หรือการเลือกตั้งเพียงเรื่องเดียวค่ะดังนั้นหากจะใช้ผลประเมินนี้เป็นฐานจัดทำรายงานต้องแจกแจงให้ได้ว่าคะแนนส่วนใดเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งหรือปฏิบัติการของกกต.โดยตรงค่ะมิฉะนั้นจะเป็นการนำดัชนีภาพรวมมาใช้สนับสนุนข้อสรุปเฉพาะเรื่องซึ่งอาจทำให้รายงานคลาดเคลื่อนได้ประการที่3นะคะรายงานต้องประเมินพัฒนาการหลังจากปี2562รวมถึงการเลือกตั้งปี2566ตลอดจนข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยและข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ใช่เลือกเฉพาะหลักฐานที่สนับสนุนสมมติฐานเดิมอะค่ะดิฉันไม่ได้คัดค้านการศึกษาหรือพัฒนาการเลือกตั้งแต่ขอให้เริ่มต้นจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้แยกข้อเท็จจริงออกจากความเห็นและไม่ใช้การจัดอันดับขององค์กรต่างประเทศเป็นข้อยุติแทนการวิเคราะห์ของรัฐสภาไทยท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าข้อเสนอทั้ง6ข้อที่อยู่ในสไลด์ตอนแรกๆค่ะยังขาดการประเมินผลกระทบที่รอบด้านจากข้อที่1อะค่ะที่ท่านบอกว่าหมายเลขผู้สมัครแบบเดียวกันทั่วประเทศอาจช่วยให้ประชาชนจำง่ายแต่จะทำให้การเลือกตั้งอะมันยึดติดกับพรรคมากกว่าตัวแทนในเขตและอาจทำให้ผู้สมัครท้องถิ่นซึ่งมีผลงานแต่ว่าสังกัดพรรคเล็กอะเสียเปรียบก็เลยจึงยังสรุปไม่ได้ค่ะว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่การเปลี่ยนสูตรบัญชีรายชื่อต้องนำผลคะแนนเลือกตั้งย้อนหลังมาจำลองให้เห็นก่อนค่ะว่าพรรคใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบจำนวนคะแนนตกน้ำเพิ่มหรือลดและยังรักษาและยังรักษาหลัก1คน1เสียงได้เพียงใดไม่ควรกำหนดสูตรจากความพอใจต่อผลการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่งค่ะข้อที่3นะคะการให้ผู้ที่มีที่พักหรือที่ทำงานอยู่ในพื้นที่สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่นั้นฟังดูอาจจะเปิดกว้างอะนะคะแต่ต้องตอบให้ได้ว่าคุณจะพิสูจน์ถิ่นที่อยู่ได้ยังไงอะคะจะป้องกันสิทธิ์ซ้ำจะย้ายคนเข้าพื้นที่ก่อนเลือกตั้งการจัดตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไงอะเพราะอาจกระทบต่อผลเลือกตั้งในเขตโดยตรงอะค่ะส่วนข้อที่4ถึงข้อที่6ดิฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดกกต.มีหน้าที่ตรวจสอบพรรคการเมืองผู้สมัครส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหากเปิดให้รัฐสภาหรือนักการเมืองมีอำนาจสำคัญในการคัดเลือกหรือถอดถอนกกต.ย่อมเกิดคำถามว่าผู้ถูกตรวจสอบกำลังเลือกและควบคุมผู้ตรวจสอบของตนหรือไม่การใช้คำว่ายึดโยงกับประชาชนฟังดูดีแต่ต้องไม่แปลว่ายึดโยงกับเสียงข้างมากทางการเมืองเพราะความเป็นอิสระของกกต.มีไว้เพื่อให้กล้าตัดสินใจแม้ไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือกระแสสังคมสำหรับข้อเสนอให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนกกต.ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือกดดันองค์กรอิสระพรรคการเมืองใดไม่พอใจคำวินิจฉัยก็อาจจะระดมรายชื่อเพื่อคุกคามผู้วินิจฉัยได้ทั้งนี้ปัจจุบันกกต.ก็ไม่ได้อยู่เหนือการตรวจสอบแต่ยังอยู่ภายใต้กลไกปปช.ศาลและมาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญดิฉันจึงเสนอว่าการแก้รัฐธรรมนูญควรแสดงให้ชัดเจนก่อนว่ากลไกเดิมบกพร่องตรงไหนมีข้อมูลรองรับยังไงและกลไกใหม่จะป้องกันการครอบงำทางการเมืองได้หรือไม่ขอบคุณค่ะท่านประธาน
2: ในแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุราครับ
7: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวันนี้วาระรับฟังรายงาน Free and Fair Election หรือการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ท่านประธานครับถ้าเราย้อนกลับเวลาไปหาอดีตครับผมเป็นนักกิจกรรมนักศึกษามีการเลือกตั้งมากมายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งเลือกตั้งหัวหน้าชั้นปีเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะเลือกตั้งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแม้กระทั่งเลือกตั้งอธิการบดีท่านประธานครับสมัยก่อนเทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรครับกากบาทลงในกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็ไปหย่อนลงในตู้หมดเวลาก็มานับคะแนนท่านประธานทราบไหมครับภายใต้คนจำนวนแค่หมื่นคนเท่านั้นเองครับเราไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ไม่เคยมีปัญหาว่ากรรมการจัดการเลือกตั้งไม่ยุติธรรมหรือผลการเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับผมออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยมาลงสนามเลือกตั้งผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2535หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬผมกลับได้พบปรากฏการณ์ที่เป็นคนละอย่างกับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเราไปพูดไปปราศัยนโยบายทุกอย่างเข้าใจหมดแต่ถามว่าข้อสุดท้ายว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจว่าข้อสุดท้ายคืออะไรปรากฏว่าผมไม่มีนโยบายข้อสุดท้ายครับครั้งแรกผมเลยแพ้เลือกตั้งแต่ถามว่าคนชนะเลือกตั้งทำไมชนะผมความดีเหรอผลงานเหรอนโยบายพรรคเหรอไม่ใช่ทั้งสิ้นแต่เป็นเพราะเขามีนโยบายข้อสุดท้ายกี่บาทกี่บาทนั่นแหละครับท่านประธานครับปรากฏว่าผมก็แพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมแพ้เลือกตั้งจากแต่ก่อนผมไม่เคยแพ้เลยเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาท่านประธานครับอันนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากบนโต๊ะของการเลือกตั้งข้างนอกเนี่ยมันไม่เป็นโต๊ะของผลประโยชน์ส่วนรวมแต่มันเป็นโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ของพรรคการเมืองต่างๆแล้วทำให้ทุกพรรคต่างก็แย่งชิงกันเป็นรัฐบาลแล้วก็มีคำขวัญกันเลือกเป็นรัฐบาลน่าจะได้นั่นได้นี่เป็นเหตุให้มีการลงทุนมหาศาลมันก็เกิดการไปกำหนดกติกาที่ตัวเองจะได้เปรียบในการเลือกตั้งนั่นก็คือรัฐธรรมนูญท่านประธานสังเกตนะครับมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งถ้าแก้เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจครับแต่ถ้าแก้เรื่องการเลือกตั้งแบบไหนใครจะได้เปรียบอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เอาใจใส่กันเหลือเกินแม้กระทั่งการแบ่งเขตว่าเขตใดอำเภออะไรอยู่กับอำเภออะไรก็แบ่งกันจนบางอำเภอมีถึง3เขตเลือกตั้งนี่แหละครับมันคือความไม่แฟร์ของการเลือกตั้งภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือปัจจุบันนี้วันนี้หลายท่านนะครับเมื่อเห็นการอภิปรายเรื่องนี้ก็คุ้นคิดกันว่าเอ๊ะจะเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งวุฒิสภาหรือไม่ผมเองไม่คิดอย่างนั้นครับผมคิดว่ารายงานของกรรมาธิการเป็นรายงานที่ส่งผลต่อการจุดประกายให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันฟรีแล้วก็แฟร์มากกว่าเดิมคืออะไรครับในรัฐธรรมนูญปี60นะครับปัญหาที่เราเกิดขึ้นวันนี้การที่มีกกต.ตัดสินคดีต่างๆจะส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกันกี่คนเนี่ยเราอย่าไปมองเรื่องของบุคคลครับอยากให้มองในเรื่องข้อบกพร่องของระบบการเลือกวุฒิสภาครั้งที่แล้วไม่ใช่เลือกตั้งครับเป็นการเลือกโดยให้ผู้สมัครเลือกกันเองภายในกลุ่มและเลือกไข้ระหว่างกลุ่มถามว่ามีผลดีไหมครับดีนะครับเพราะในกลุ่มคืออาชีพเดียวกันเป็นที่ยอมรับในอาชีพเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่เป็นที่ยอมรับก็ไม่รับเลือกอันนี้ก็แฟร์เลือกไข้ระหว่างกลุ่มต่างอาชีพยอมรับกันหรือไม่ถ้าไม่เป็นที่ยอมรับก็ปรากฏว่าไม่แฟร์นี่ก็ถูกต้องครับแต่บังเอิญท่านประธานครับเลือก3ระดับอำเภอจังหวัดประเทศมันมีการออกแบบอย่างนี้จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องการครอบงำได้เพราะคนที่มุ่งว่าจะครอบงำวุฒิสภาก็ย่อมอยากได้สมาชิกจำนวนมากแล้วก็มีวิธีการที่ซับซ้อนจนเปิดช่องให้มีการจัดตั้งผู้สมัครการแจกโพยการบล็อกโหวตและการใช้เครือข่ายการควบคุมผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ครับผมคิดว่าควรจะพูดถึงการแก้ไขการแก้ไขเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะวุฒิสภามีอำนาจเห็นชอบบุคคลเข้าสู่องค์กรอิสระองค์กรอิสระที่เป็นมดลูกของประชาธิปไตยก็คือกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหากมีที่มาที่ประชาชนเครือบแคลงความสงสัยมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับมันจะลามไปถึงข้างนอกท้องถนนเพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าเพื่อที่จะให้เรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่หยุดอยู่แค่วิธีการเลือกแบบที่ผ่านมาผมขอเสนอให้เป็นวุฒิสภาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่จะต้องคำนึงถึงไม่ให้ซ้ำกับวุฒิสมาชิกในปี2543ที่มีคนกล่าวว่าเป็นวุฒิสภายุคผัวเมียเราก็สามารถจะสร้างหลักเกณฑ์ที่ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ครับ ไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าโอเป็นวุฒิสภายุคผัวเมียเราก็เลยไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยตรงอันนี้ถือว่าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของวุฒิสภานะครับและเมื่อวุฒิสมาชิกมาเห็นชอบองค์กรอิสระก็ย่อมเกิดความเครียดแทงตามมาอย่างแน่นอนว่าเอ๊ะจำนวนเสียงเหล่านี้ทำไมเสียงมันเท่ากันทุกครั้งที่เราองค์กรอิสระมันมีสัญญาณมีใบสั่งจากไหนหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับถ้าเส้นทางของอำนาจยังมีข้อสงสัย

0: สมาชิกวุฒิสภานั้นผมคิดว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ต้องไม่ให้ถูกพรรคการเมืองครอบงำแต่จะต้องเป็นกลไกที่ให้เกิดความเป็นกลางอย่างแท้จริงเป็นยังไงก็ต้องว่ากันไปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานครับท้ายที่สุดจะต้องปฏิรูปวัฒนธรรมการทำงานของกกต.จากองค์กรที่รอรับคำร้องให้เป็นองค์กรที่ป้องกันปัญหาเชิงรุกคือคิดไว้ก่อนมันจะเกิดปัญหายังไงไม่ใช่รอรับคำร้องรอรับคำร้องรอรับคำร้องท่านประธานครับลงเลือกตั้งนี่นะครับผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่มีสตังค์ครับผมแจ้งกกต.มีการปิดหมู่บ้านแจกตังค์กกต.บอกผมว่าไปเอาหลักฐานมาเลยถ้ามีหลักฐานนี่ผมจะจัดการให้อย่างเด็ดขาดท่านประธานครับแค่ผมพูดโทรศัพท์วางปั๊บเขาก็แจกเงินจบแล้วครับมันจะมีหลักฐานยังไงเพราะฉะนั้นผมจึงฝากว่าอยากให้ท่านใช้วิธีปฏิบัติการเชิงรุกให้ประชาชนอุ่นใจและที่สำคัญผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสบายใจว่ามีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมฟรีแอนด์แฟร์กับเขาและที่สำคัญครับเวลาที่มีข้อซักถามที่ประชาชนสื่อมวลชนสงสัยการทำงานของกกต.จะต้องตอบคำถามด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายอย่าไปตอบด้วยหลักกฎหมายที่อ่านยากเข้าใจยากและทำให้เกิดปัญหายิ่งตอบยิ่งมีความขัดแย้งอย่างนี้เป็นการตอบที่ไม่ถูกต้องและเป็นการตอบที่ทำให้ยิ่งเกิดปัญหาต่อพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านประธานครับผมขอเรียกร้องให้รัฐสภารัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกันยกระดับการเลือกตั้งให้ตั้งอยู่ในหลักของเสรีสุจริตยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบอาจจะเป็นเพียงกระดาษสำหรับผู้จัดการเลือกตั้งแต่สำหรับประชาชนแล้วบัตรนั้นคือเสียงคือสิทธิคือศักดิ์ศรีคืออนาคตของประเทศท่านประธานครับประชาธิปไตยไม่ได้สร้างให้เสร็จได้ในวันเดียวแต่อาจจะพังทลายลงได้โดยพริบตาหากพวกเราเพิกเฉยอีกต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านอาจารย์นันทบโรพาสครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเดียนันทนานันทวโรพาสสมาชิกวุฒิสภารายงานของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองฉบับนี้เป็นรายงานที่ถี่ถ้วนรอบคอบเป็นประโยชน์น่ายกย่องสมควรอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะและส่งให้กกต.เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงานเราจัดตั้งกกต.ขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี40ด้วยความเชื่อที่ว่าการให้กกต.จัดการเลือกตั้งจะมีประสิทธิภาพเป็นกลางไม่เอื้อประโยชน์แก่พรรคการเมืองผ่านไป28ปีเราพบว่ากกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมตามคำขวัญได้เลยโดยเฉพาะการจัดการเลือกสว.และเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกกต.ขึ้นโพลทุกสำนักรายงานสอดคล้องกันว่าประชาชนนั้นขาดความเชื่อถือต่อกกต.มีที่เชื่อถืออยู่ได้ไม่ถึง 5% หมายความว่า 95% ไม่เชื่อถือการเลือกตั้งเมื่อปี2500โจทย์ฐานกันว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์แต่มั่นใจได้เลยนะคะในช่วงชีวิตของดิฉันเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งครั้งใดที่เละเทะได้เท่ากับการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้เสียงของคนทั้งสังคมจึงเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าต้องมีการปฏิรูปการจัดการเลือกตั้งต้องขอขอบคุณกมธ.พัฒนาการเมืองที่จับประเด็นนี้ขึ้นมาศึกษาในช่วงเวลานี้โดยภาพรวมที่ฉันเห็นด้วยและขอสนับสนุนข้อเสนอต่างๆของคณะกรรมการและมีประเด็นที่จะลงลึกในรายละเอียดดังนี้ประการที่1โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้งควรแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายจัดการกับฝ่ายตรวจสอบกกต.ควรทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบดังเช่นการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ทำไมประชาชนจึงไม่ไว้ใจให้กกต.เป็นผู้ตัดสินว่าใครสุจริตเพราะกกต.ชุดนี้มาจากการเลือกของสว.เสียงข้างมากและสว.เสียงข้างมากถูกแจ้งข้อกล่าวหาสมควรหรือที่กกต.จะมาทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินคดีนี้จึงเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงควรลดอำนาจของกกต.การให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำควรเป็นศาลแต่จะว่าไปแล้วที่ผ่านมากกต.ก็ไม่ค่อยได้แจกใบพวกนี้อยู่แล้วเห็นแต่แจกใบน้ำเงินให้ผ่านฉลุยอย่างเดียวดิฉันจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอการแยกอำนาจตามรายงานฉบับนี้

0: การที่สองที่มาของกกต.ต้องยึดโยงกับประชาชนมิใช่ให้สว.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาเลือกเช่นทุกวันนี้นี่คือความอัปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องมีการแก้ไขด่วนเพราะที่เขียนมาที่มาของสว.แบบวิปริตสร้างปัญหามากมายแต่ยังมอบอำนาจให้เลือกองค์กรอิสระซึ่งทำให้การตรวจสอบถ่วงดุลไม่เกิดขึ้นจริงและสุ่มเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกกินรวบอำนาจโดยพรรคที่ควบคุมองค์กรอิสระได้ดังนั้นข้อเสนอสำคัญคือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนอย่างแท้จริงเป็นผู้เลือกองค์กรอิสระประการที่3การกำหนดคุณสมบัติกกต.กระบวนการสรรหาและบทลงโทษต้องปรับปรุงใหม่ที่มาของกกต.ควรจะหลากหลายไม่ควรจำกัดเฉพาะข้าราชการองค์กรอิสระจะกลายเป็นบ้านพักข้าราชการชราหลังเกษียณหมดแล้วเราควรที่จะลดอายุผู้สมัครลงให้เริ่มต้นที่35เพราะว่าความแก่ไม่ช่วยให้มีวุฒิภาวะหรือวิจารณญาณที่ดีเลยดูรอบๆแถวนี้ก็ได้กระบวนการสรรหาต้องเปิดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครให้ประชาชนได้รับรู้ไม่ใช่ทำแบบลับๆล่อๆเหมือนเช่นปัจจุบันควรยึดหลักยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใสที่สำคัญต้องมีบทลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งที่บิดเบี้ยวไม่สุจริตให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนได้และส.ส.ก็อาจจะมีมติถอดถอนได้ประการที่4การจัดทำบัตรเลือกตั้งไม่ใช่ลายแทงขุมทรัพย์ท่านใส่บาร์โค้ด QR โค้ดมาทำไมท่านทำสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นปัญหาโกลาหลอันเป็นที่มาของแถมที่ประชาชนไม่พึงประสงค์เลยสิ่งที่ควรทำท่านไม่ทำเช่นการกำหนดให้มีหมายเลขพรรคตรงกับส.ส.เขตการพิมพ์โลโก้พรรคลงในบัตรเลือกตั้งท่านจะอำนวยความสะดวกหรือสร้างความยุ่งยากให้กับผู้เลือกตั้งกันแน่ประการที่5การรายงานผลการเลือกตั้งต้องรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพท่านจัดเลือกสว.เสร็จตีห้าประเทศไหนเขาทำกันทำไมการเลือกมันถึงได้ช้าจนคนสงสัยท่านประกาศผลการเลือกสส.เมื่อ8กุมภาเปิดหีบนับคะแนนพอตอน2ทุ่มก็หยุดไปดื้อเลขไปค้างอยู่ที่ 18% นาน 2-3 ชั่วโมงจนบางคนเขาสงสัยว่ามีซีเครตรูมเพื่อตกแต่งผลการเลือกตั้งหรือไม่9วันผ่านไปกว่าตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมาแต่ผลการเลือกตั้งก็ยังแช่อยู่ที่ 94% และจนขณะนี้กกต.ยังไม่เคยสรุปผลคะแนนรายหน่วยนี่เรารายงานผลช้ากว่าประเทศอินเดียที่มีพลเมืองมากกว่าเรา21เท่าแล้วหรือถ้าจ่ายเงิน 7,000 ล้านแล้วได้ประสิทธิภาพเช่นนี้ต่อไปไม่ต้องมีกกต.ใช้ AI ดีกว่าประการที่6การบริหารบัตรเสียที่มีกว่า 10% ในทุกๆ28ใบจะมีบัตรเสีย1ใบย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ทำไมบัตรเสียจึงมีมากมายส่วนหนึ่งเกิดมาจากการเกณฑ์การวินิจฉัยบัตรที่ไม่ชัดเจนและมีข้อจำกัดต่างๆมากมายถ้าเรายึดเจตจำนงของผู้เลือกเป็นสำคัญปัญหาการใช้ดุลพินิจของกรรมการหน่วยจะลดลงเช่นการใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าต้องการเลือกคนใดพรรคใดอาจจะเป็นเครื่องหมายถูกกากบาทวงกลมให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจะเกินไปนิดขาดไปหน่อยยึดเอาเจตนาเป็นสำคัญไม่ใช่ขานบัตรเสียตะพึดตะพือเพื่อให้การจัดตั้งมีประสิทธิภาพดิฉันเสนอให้นำนักศึกษาเข้ามาเป็นกรรมการหน่วยแทนข้าราชการและเปิดให้ภาคประชาชนพรรคการเมืองส่งผู้สังเกตการเข้ามาตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสโดยต้องไม่ต้องไปคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองประการที่7เปิดให้มีการลงทะเบียนประชามติล่วงหน้าเช่นเดียวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าและควรให้ระยะเวลาพอสมควรการเลือกตั้งล่วงหน้าควรเปิดกว้างทั้งการเลือกตั้งและการทำประชามติอุตส่าห์จัดกันวันเดียวกันแล้วท่านก็ควรจะทำกระบวนการให้ง่ายไม่ซับซ้อนไม่ใช่ทำกติกาแบบลับลวงพรางเพื่อไม่ให้คนมาเลือกตั้งหรืออย่างไรประการสุดท้ายการสื่อสารเรื่องการเลือกตั้งต่อประชาชนนอกจากกกต.จะไม่ได้ทำแล้วยังกีดกันผู้ที่เข้ามาช่วยรณรงค์ด้วย ตัวอย่างการเลือกสว.ส.ส.กกต.ไม่เคยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้เลยแม้แต่เอกสารที่ส่งไปให้ประชาชนที่บ้านยังพิมพ์ผิดแต่พอภาคประชาชนเข้ามาร่วมรณรงค์เช่น I Law We Watch คลป.เพจแม่แนน้องสมาร์ทก็กลับไปฟ้องเขาอีกอันนี้จะเรียกว่าฟ้องปิดปากหรือไม่เดียนหวังว่าสิ่งที่เดียนได้นำเสนอเป็นแนวทางในของดิฉันและรายงานนี้จะได้ถูกนำไปปรับปรุงเพื่อให้การเลือกตั้งประเทศไทยมีความสากเป็นสากลและเรียกได้เต็มปากว่า free and fair election ขอบคุณค่ะ
1: ประชุมวงสวัสดิ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและก็เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางปทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการที่จัดทำรายงานเรื่องพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมและต้องขอขอบคุณท่านประธานวุฒิด้วยนะคะที่เอารายงานนี้ขึ้นมาถูกช่วงจังหวะเวลาถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยพอสมควรนะคะต้องขอชื่นชมท่านด้วยนะคะดิฉันมีข้อสังเกตค่ะท่านการเลือกตั้งทุกครั้งอ่ะคือการเปลี่ยนแปลงประชาชนมีความหวังแต่ทำไมหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนกลับไม่มีความสุขเลยท่านเราต้องช่วยกันค้นหาความจริงว่าเหตุใดทุกการเลือกตั้งยังมีข้อกังขาถึงความเป็นธรรมท่านประธานคะจากรายงานฉบับนี้ดิฉันมีข้อสังเกตหลายอย่างค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นความเชื่อมั่นต่อรายงานของผลของกกต.จากรายงานหน้า135ค่ะระบุว่าคืนเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569ระบบ ECT Report ขัดข้องนานถึง3ชั่วโมงช่วงเวลาหัวค่ำทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะคะแนนค้างอยู่ที่ประมาณ118บางพื้นที่คะแนนลดลงอย่างน่าสงสัยนะคะผ่านไป9วันผลยังอยู่ที่194เหมือนที่อาจารย์นันว่านะคะขณะที่รายงานหน้า92เสนอไว้ว่ากกต.เนี่ยต้องรายงานผลให้ครบ100%ภายใน24ชั่วโมงค่ะดิฉันจึงอยากจะถามว่าทุกวันนี้นะคะประชาชนเราเนี่ยโอนเงินข้ามประเทศภายในวินาทีเดียวค่ะท่านแต่ทำไมคะแนนเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องหนึ่งสำคัญที่สุดของประเทศเราเนี่ยนะคะทำไมต้องรอถึงสัปดาห์ท่านทำไมถึงรอนานแหลมยังไม่ครบอีกท่านเวลาคะแนนหยุดเนี่ยตัวเลขก็เปลี่ยนหรือข้อมูลไม่ครบและสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่แค่ตัวเลขท่านประธานมันคือความเชื่อมั่นของประชาชนนะเรื่องที่สองข้อสังเกตของดิฉันนะคะมันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวท่านดิฉันว่านะคะมาอยู่ที่คนทำงานหน้าหน่วยด้วยอะค่ะรายงานหน้าเดียวกันเนี่ยนะคะยังยกตัวอย่างอีกนะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีการอ่านคะแนนโดยไม่ชูบัตรให้ผู้สังเกตการเห็นชัดที่ร้อยเอ็ดมีเจ้าหน้าที่ยืนคุมใกล้ผู้สมัครเกินไปนะคะและหนักที่สุดที่น่านที่จังหวัดน่านและอุดรธานีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฉีกบัตรทับตรงกับหมายเลขจนดูไม่ออกว่าประชาชนเลือกใครต้องจัดเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นความรับผิดพลาดไม่ได้ท่านมันผิดครั้งเดียวแต่คะแนนของประชาชนมันหายไปแล้วยังต่อต้องใช้ภาษีประชาชนต้องเลือกตั้งใหม่อีกท่านประธานคะดิฉันเนี่ยอยู่ทำงานโรงแรมมา30ปีท่านถ้าพนักงานเคาน์เตอร์มันไม่ผ่านเนี่ยนะฮะดิฉันไม่ปล่อยให้รับแขกแน่นอนแล้วท่านนะนี่คือคนถือคะแนนอยู่ในมือแท้ๆมาตรฐานมันต้องสูงกว่านี้ท่านประธานคะนี่คือกกต.นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตชี้แนะนะคะเรื่องที่3บัตรดีหรือบัตรเสียอันนี้ก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์นันทนาก็พูดไปแล้วนะคะรายงานหน้า132ระบุว่าเลือกตั้งปี2562มีบัตรเสียถึง 2.1 ล้านเสียงท่าน 2.1 ล้าน3ใบนะฮะหรือร้อยละ 5.58 สูงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ซึ่งเพราะว่าแต่ละหน่วยมาตรฐานไม่เหมือนกันค่ะท่านประธานกากบาทหน่วยหนึ่งบอกเสียอีกหน่วยหนึ่งบอกว่าดีเอ๊ะมันยังไงนะคะท่านประธานดิฉันอยากจะถามว่าเสียงของประชาชนคนหนึ่งจะดีหรือจะเสียเนี่ยมันเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาคนละคนกันหรือท่านประธานคะนี่คือข้อสงสัยนะก็อยากจะเรียนถามดูแล้วชัด นะการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องยึดเจตนาประชาชนจริงๆนะเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะยังไงฮะท่านประธานคะมันต้องมีคู่มือไหมฮะกกต.เนี่ยขอเสนอแนะกกต.มันต้องมีคู่มือกลางที่ใช้ในทั่วประเทศไหมคะท่านอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะคะเรื่องที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องความลับอันนี้ก็พูดไปหลายท่านแล้วนะคะเรื่องความลับของการลงคะแนนนะคะอย่างรายงานดิฉันก็อ่านชัดเลยนะว่าหน้า135เขาบอกว่าบัตรบัญชีรายชื่อของสีชมพูมีบาร์โค้ดอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่ขอเน้นรายละเอียดนะแต่จะบอกว่ามันขัดมันมีตั้งคำถามแล้วว่ามันขัดกับกฎหมายเรื่องระบุผู้ลงคะแนนหรือไม่นะคะอันนี้ก็วันที่28นี่ก็จะมีคำพิพากษาแล้วนะคะเราก็จะได้รู้กันว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะเรื่องที่5เนี่ยดิฉันเห็นว่าผู้กกต.เป็นทั้งผู้จัดและผู้ตรวจสอบตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในรายงานนะคะรายงานที่หน้า92นะคะเสนอให้แยกอำนาจนะจัดเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้องค์กรเดียวตรวจสอบอันนี้ดิฉันเห็นด้วยอย่างมากกับคณะกรรมาธิการนะคะดิฉันเห็นมากว่าสำคัญที่สุดเลยวันหนึ่งกกต.อาจจะทำผิดพลาดเองนะคะใครจะคนตรวจนะคะท่านและประชาชนเนี่ยจะร้องขอให้ตรวจได้เร็วแค่ไหนล่ะอิสระแค่ไหนอันนี้ดิฉันเห็นด้วยนะคะกับทางท่านกรรมาธิการว่าจะต้องแยกออกจากคนที่จัดเลือกตั้งและคนตรวจสอบมันต้องคนละหน่วยงานกันนะคะเรื่องที่6เนี่ยสิทธิของประชาชนก็ไม่ต้องทำให้ยุ่งยากโอ้อันนี้เรื่องสำคัญเลยท่านประธานอันนี้จากรายงานหน้า135ถึงหน้า136นะคะว่าลงทะเบียนประชามตินอกเขต3วันเนี่ย3มกราถึง5มกราเนี่ย2569ตรงกับหยุดปีใหม่พอดีเลยท่านนะคะผลคืออะไรคะผู้ลงทะเบียนน้อยกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าปกติ 800,000 คนนะท่านคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้ต้องมาใช้สิทธิ์2รอบคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะลูกน้องดิฉันเนี่ยที่ต่างประเทศต้องลงทะเบียนประชามตินอกเขตไม่ได้เลยท่านและแม้แต่เลือกตั้งกับประชามติจะจัดวันเดียวกันประชาชนก็ต้องเลือกต้องลงทะเบียนแยกกันทั้ง2ระบบอันนี้ก็คือหมายความว่าอย่างเมืองท่องเที่ยวพัทยาก็เหมือนกันท่านมีคนมาทำงานต่างจังหวัดจำนวนมากช่วงปีใหม่คือช่วงขาเขาทำงานหนักที่สุดเปิดลงทะเบียน3วันในช่วงนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้แทบไม่มีโอกาสเลยท่านเรื่องนี้ต้องถามท่านนะคะว่าระบบถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกของหน่วยงานหรือเพื่อความสะดวกของประชาชนกันแน่อันนี้ก็ฝากกรรมาธิการนะคะไปศึกษาต่อนะคะสุดท้ายนี้รายงานที่หน้าที่136ระบุว่ากกต.แจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนสื่อมวลชนและนักการเมืองรวม6รายอันนี้ดิฉันก็ไม่อันนี้ก็ขออนุญาตนะคะว่ามันอาจจะเป็นการถูกวิจารณ์ว่าเป็นการฟ้องปิดปากนะคะว่าคณะกรรมาธิการเขียนไว้ว่ากกต.ไม่ควรดำเนินคดีกับประชาชนที่ตั้งคำถามโดยสุจริตนะคะดิฉันก็อยากจะเสนอตรงไปตรงมาอย่างนี้นะคะท่านประธานคะจะจบแล้วคะท่านประธานทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะประชาชนมีความหวังมากๆเลยว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลง change นะฮะแต่ทำไมพอเลือกตั้งทีไรประชาชนกลับบอกเฮ้ยทำไมเราต้องหาความจริงไม่มีความสุขนะฮะไม่มีความสุขจริงๆนู่นนี่นั่นต้องไปหาค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือหน้าที่ของเราไม่ใช่บอกให้ประชาชนเลิกสงสัยนะคะของกกต.เนี่ยแต่เราต้องช่วยกันหาความจริงนะคะทำให้ทุกคะแนนตรวจสอบได้ค่ะท่านและทำให้กกต.เป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อใจได้โดยไม่ต้องร้องขอเลยค่ะท่านประธานคะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากครับเชิญท่านนวติบุตรพงศ
4: ์เรียนท่านประธานท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนวตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับเรื่องที่ท่านกรรมาธิการได้นำเสนอเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ควรจะเสนอมาในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าวันนี้ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปของพี่น้องประชาชนว่าเกิดปัญหานะครับหรือใครคิดว่าไม่มีปัญหาใดๆก็ช่วยกรุณาอธิบายว่าไม่มีปัญหายังไงขณะนี้ปัญหาท่วมล้นพ้นไปหมดแล้วนะครับทำให้เราต้องมาศึกษาหารือกันในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าอะไรครับหนึ่งการเลือกตั้งของเราเนี่ยหนึ่งเป็นไปด้วยความล่าช้าเป็นด้วยข้อคลหาเป็นด้วยความซ่อนเร้นนะครับไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสนั่นเองคำว่าไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกตั้งในระบบระดับประเทศถึงจะมีปัญหามากไปกว่าการเลือกตั้งในระดับห้องของนักเรียนมัธยมได้อีกนะครับนักเรียนมัธยมก็ยังไม่มีการช่อฉนกันขนาดนี้การเลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูหรือสมาคมต่างๆก็ไม่มีปัญหาขนาดนี้เลยแต่ของเรามีครับมีทุกระดับชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.นะครับการสรรหาหน่วยงานองค์กรอิสระก็มีปัญหากันโดยท่วนหน้ากันไปหมดแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าอำนาจนั่นเองครับการหลงในอำนาจในความไม่ยุติธรรมมันก็เลยเกิดปัญหากับทุกคนจนถึงทุกวันนี้ปัญหาที่หนักที่สุดสำหรับตัวแทนประชาชนคืออะไรครับคือความไม่เชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะหรือประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นเราเนี่ยนะครับนี่คือปัญหาแล้วครับถ้าเขาไม่เชื่อมั่นวันนี้ไปไหนก็มีแต่คนถามไปไหนก็มีแต่คนตำหนิติเตียนว่าทำไมไม่นั่นทำไมไม่นี่ผมก็บอกว่าเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะครับผมคิดว่าท่านตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเนี่ยก็พยายามดีที่สุดแล้วแต่ผลออกมาเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะกติกาเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเขาเข้าใจไขว้เขวว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมีการจ่ายเงินมีการซื้อเงินมีการซื้อเสียงมีการหัวมีการสมคบคิดนะเยอะแยะไปหมดนะคำว่านี้คือเขาคิดว่านะครับคงไม่ได้เรื่องจริงเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงทุกคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ต้องถูกรับโทษโดยท่วนหน้านะครับวันนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงใครก็ตามที่ไปแอบอิงหรือทำทุจริตมิชอบในการเลือกตั้งตัวแทนของประเทศเนี่ยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆได้ลงโทษทุกคนนะโดยทั่วหน้ากันนะครับแต่คิดว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้คงไม่มีใครโดนตำหนิที่ว่านี้ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราคงต้องรีบแก้ไขนะครับอย่างที่ท่านกรรมาธิการได้นำเสนอเอกสารมานั้นผมก็สนับสนุนนะครับว่ามันมีปัญหาแหละถึงจะเกิดสภาผัวสภาเมียเกิดสภาหัวเกิดสภาเยอะแยะซื้อเสียงขายสิทธิ์เต็มไปหมดจนกระทั่งทุกคนก็บอกว่าแล้วมันรัฐประหารไป2 3ทีทำไมมันไม่แก้อันนี้ก็เป็นอีกปัญหานึงนะครับแสดงว่ารัฐประหารก็ไม่ได้แก้อะไรนะคนจะแก้ก็คือต้องเป็นประชาชนนะครับต้องเป็นคนไปแก้เพราะอะไรครับเพราะประชาชนต่างหากเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดสิ่งนี้ที่ว่านี้เราทุกคนต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทยเหมือนกันที่ยังละความโลภความโกรธความหลงไม่ได้นะครับวันนี้ถึงจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเราต้องตัดที่ตัวเราเองก่อนถ้าตัวเราเองนั้นคิดว่าตัวนี้เราคือปัญหาเราก็ต้องลดต้องละต้องเลิกใช้หัวใจตัดสินอย่าใช้สิ่งที่มีคนเขาอ้างว่ามีคนสั่งการให้เราตัดสินถ้าเขาสั่งการมาจริงๆท่านก็ต้องบอกขออนุญาตเอาไว้ชาติหน้าให้ท่านมาตัดสินเราก็ได้แต่วันนี้เราขอตัดสินตามความถูกต้องชอบธรรมซึ่งผมคิดว่าทุกคนได้ทำตามนั้นมาแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่ทำยังมีโอกาสเรายังมีโอกาสที่จะตัดสินตามความถูกต้องชอบธรรมอยู่ผมคิดว่าท่านที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ทั้งหลายก็คงคิดแบบเดียวกันกับผมแล้วครับว่าพวกเราถูกปลักปลำโดยไม่เป็นธรรมดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ดีสุดก็คืออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอย่าให้วิธีการดังกล่าวเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศนี้เรายังมีโอกาสแก้ไขครับก่อนที่เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือ1กติกากติกาตอนนี้จริงๆผมอ่านกติกามาหลายรอบแล้วกติกาเขาก็ดีแต่ไม่น่าเชื่อครับมีจุดอ่อนให้คนมาซิกแซกกติกาไอ้การซิกแซกกติกาเนี่ยแหละครับคือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับเราทำได้ไงเราปล่อยให้เกิดการซิกแซกกติกานี้แล้วเราบางคนอาจจะเป็นไปยอมรับเขาอีกไปยอมรับว่ากติกานี้โอ้คนคิดมันฉลาดนะมันไม่ได้ฉลาดหรอกครับมันชั่วครับคำว่าชั่วเนี่ยขออนุญาตใช้นะไม่ได้ไปคำหยาบนะครับชั่วยังไงครับถ้าคุณฉลาดคุณจะไม่ชั่วนะฮะฉลาดต้องรู้สำนึกในบุญคุณของประเทศไทยนะครับประเทศเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่ดำรงมาได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับบรรพบุรุษเราเนี่ยสร้างชาติกันมาตั้งหลายคนบางคนไปล้มเจ็บป่วยตายนะครับหรือไปรบบาดเจ็บจนตัวตายมาตั้งหลายคน ก็เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างชอบธรรมและผมก็ภาคภูมิใจในวิถีทางนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันนะครับดำรงสภาพให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่เชิดหน้าชูตาครับอีกเรื่องนึงนะครับเรากำลังจะต้องเข้าสู่ OECD เนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้มันคอร์รัปชันกันทุกหย่อมหญ้าเลยคอร์รัปชันไหนมากสุดครับคอร์รัปชันในระบบเลือกตั้งนะครับหรือใครคิดว่าไม่จริงมีจริงๆและเราต้องยุติเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ไม่งั้นประเทศไทยจะเข้า OECD ได้ยังไงนะครับการคอร์รัปชันเป็นดัชนีสำคัญมากของ OECD นะครับถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วก็จะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับวันนี้เวลาเขาโกงเข้าไปเพื่อได้ตำแหน่งในสภาเพื่อได้ตำแหน่งต่างๆแม้ทั้งองค์กรอิสระถ้าโกงเข้ามาแน่นอนมีการถอนทุนคืนการถอนทุนคืนที่ว่านี้ได้เริ่มส่งผลแล้วไม่ว่าจะเป็นการโกงการสอบบรรจุข้าราชการการโกงและเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับการที่จะต้นทางน้ำก็คือสรรหาบุคลากรเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระโดยทั้งยิ่งกกต.นะครับเพราะนั้นขออนุญาตว่าถ้าท่านปรับปรุงให้กกต.นั้นมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเปิดเผยทุกขั้นตอนในการทำงานอย่าให้มีคำว่ารับไอ้นั่นก็รับไอ้นี่ก็รับไปหมดเลยเปิดเผยครับแล้วโปร่งใสตัดสินอย่างรวดเร็วผมว่าเรื่องนี้จะทำให้ระบบประเทศไทยนั้นเป็นไปด้วยดีครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับเชิญท่านขวัญชัยครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายขวัญชัยแสนธีรันครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดอ่างทองครับขอร่วมอภิปรายในรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมนะครับในโอกาสนี้นะครับผมมองว่าการทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยทำมาในลักษณะของเชิงสร้างสรรค์เพื่อจะหาทางพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยที่มีจุดโหวตต่างๆอย่างที่สมาชิกหลายท่านได้กล่าวไว้ให้เกิดการป้องกันและการอุดรอยรั่วต่างๆให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมอย่างที่ทุกคนต้องการและมีประสิทธิภาพไร้ข้อครหาอย่างที่ทุกคนต้องการในอนาคตนะครับแต่ในโอกาสนี้นะครับผมขอตั้งข้อสังเกตและก็ข้อแนะนำอย่างสร้างสรรค์นะครับในสิ่งที่ต้องการจะให้เป็นข่าวสารให้เพื่อความสอดคล้องหรือสนับสนุนกับการเคลื่อนไหวอยู่ในสื่อมวลชนผมจะไม่ใช้เรื่องหลังกล่าวเหล่านั้นในการอภิปรายครั้งนี้นะครับอย่างที่การเลือกตั้งที่ผ่านๆมาหลายๆครั้งนะฮะการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับง่ายๆก็คือปี2562 2566แล้วก็2569นะครับประเด็นที่ผมพอจะมองออกมาเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะขออภิปรายในส่วนของหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งนะฮะที่ปรากฏอยู่ในรายงานเป็น3ประเด็นนะครับในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งที่ต้องเท่าเทียมกันหลักการคือ1สิทธิ์1เสียงเป็นบรรทัดฐานอันนี้เป็นหลักการที่ทุกคนเข้าใจตรงกันเป็นพื้นฐานที่ไม่มีใครปฏิเสธได้แต่ในส่วนที่ผมอยากให้เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราเห็นตอนเลือกตั้งแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะละเลยไปในเรื่องของความเท่าเทียมกันของสิทธิ์หนึ่งเสียงที่ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรภายในราชอาณาจักรที่เห็นได้ชัดก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมีประเด็นหลายประเด็นที่แบบว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ายังสามารถดูแลได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องของเงื่อนเวลาต่างๆผมว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แต่ในส่วนของนอกราชอาณาจักรนี่นะครับมันเป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดเลยครับตั้งแต่ปีการเลือกตั้งในปี2566นะครับคะแนนเสียงมาไม่ทันก็ไม่ได้นับคะแนนเขาคะแนนเสียงก็ตกน้ำไปนะครับแต่เท่าที่ได้สืบทราบมาได้นะฮะเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยซองจดหมายของ ที่ไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยมีการออกแบบไว้อย่างดีมีซองหลายขั้นหลายตอนนะครับมีเชื่อได้ว่าน่าจะมีความสุจริตเที่ยงธรรมแต่ก็มาเกิดประเด็นที่การนับเสียงไม่ทันซองมาไม่ทันนะครับคะแนนก็จะหายไปอันนี้เราต้องตระหนักไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเกิดมีการเลือกตั้งขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นเดิมที่เกิดซ้ำเกิดซากเช่นเดิมในข้อที่2ครับคือการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยลับตรงนี้เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมเนี่ยแตกแยกกันอินแหงแข่งใจในหลายๆเรื่องว่ามันลับจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับรวมถึงข้อบังคับของกกต.ก็ได้นะครับออกมาเลยครับว่าลับเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการลงคะแนนโดยลับแต่ว่ารับต่อลงคะแนนหรือรับตลอดไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้จะไม่มีบาร์โค้ดนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงถึงแม้จะไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยมันก็ไม่รับหรอกครับมันสามารถดึงกลับมาได้อีกอยู่ดีว่าคะแนนนี้มาจากใครหรือมาจากหน่วยไหนอะไรก็ตามซึ่งมันสามารถทำได้มันไม่เป็นความลับมันทำได้โดยทุกวิธีมันทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ชัดๆไปเลยครับว่าการลงคะแนนเป็นไปโดยลับเนี่ยมีข้อจำคำจำกัดความอย่างไรเอาไว้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาหลังจากนั้นไม่ต้องมามีอีเวนต์อะไรต่างๆในการที่จะมาจับจังการเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับเรื่องการลงคะแนนที่เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับการลงคะแนนที่ทำให้เกิดบัตรเสียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมมองว่าบัตรเสียเนี่ยมีปริมาณเยอะมากเป็นล้านล้านใบเนี่ยนะครับล้านล้านบัตรหนึ่งก็คือว่าในช่องของลงคะแนนเนี่ยการลงคะแนนเป็นการลงสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเช่นทำเครื่องหมายถูกเฉยๆถูกเล็กๆหรือว่าขาหนึ่งใหญ่ขาหนึ่งงอหรือข้างหนึ่งเป็นถูกและกากบาททับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมอยากจะนำเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยครับว่าสิทธิของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับพื้นฐานมันมีมาแตกต่างกันการลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการแสดงเจตจำนงในการใช้สิทธิ์ของแต่ละหนึ่งเสียงเท่ากันแต่ถ้าถูกข้อจำกัดโดยการว่ากาผิดนิดนึงอันนี้กากบาทอันนี้ใส่เครื่องหมายถูกแล้วถือว่าบัตรที่ใส่สัญลักษณ์อื่นแล้วผิดเนี่ยผมว่ามันน่าเสียดายแล้วตรงนี้เนี่ยเจตจำนงของการใช้สิทธิ์เนี่ยมันถูกลิดรอนโดยการที่ข้อกำหนดที่อาจจะดูไม่เป็นสาระที่สำคัญมากนักนะสำหรับผมครับก็เป็น3ประเด็นที่ผมนำเสนอนะครับแต่ในส่วนที่ความฝันที่อยากจะให้บ้านเมืองของเราไปในทิศทางที่พัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างการเลือกตั้งในเอสโตเนียนะครับเป็นอะไรที่ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องมีความพร้อมหลายๆอย่างในการที่จะดำเนินการให้ไปถึงขั้นนั้นนะครับความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นความฝันที่อยากจะให้ประเทศเราพัฒนาไปในทิศทางนั้นรวมถึงระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้ระบบที่พึ่งพาบุคคลน้อยนะครับและในส่วนที่สำคัญคือเราต้องไปปรับปรุงเรื่องการศึกษานะครับความมีมารยาทความมีจริยธรรมวุฒิภาวะต่างๆนะครับที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาไปควบคู่กับการพัฒนาในระบบของการเลือกตั้งด้วยเพราะว่าสิทธิ์ของทุกท่านเนี่ยมันก็คือ1เสียงเท่ากันการที่บางท่านลงคะแนนแล้วไม่ได้ออกมาแอคทีฟอะไรนี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดำเนินไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาหลายๆอย่างนะครับตรงนี้เป็นรายงานที่ดีแต่ในส่วนนึงอ่ะผมคิดว่าในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยและเรื่องการศึกษาต้องควบคู่กันไปด้วยครับขอบพระคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับเชิญท่านสุนทรครับ
6: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผมสุนทรพฤกษพิพัฒน์ก็ผมเห็นข่าวพาดหัวตัวใหญ่นะว่าสว.เสนอยึดอำนาจกกต.และตรวจสอบการเลือกตั้งโหยมันรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยสว.เรากำลังทำสิ่งที่ดูว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีนะที่ถูกต้องนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการรายงานฉบับหนึ่ง ของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งผมก็อยู่ในกรรมาธิการนี้ด้วยท่านหนึ่งนะครับซึ่งรายงานนี้เนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นรายงานที่ดีมากๆจริงนะครับมีการเสนอถึงว่าเราควรจะแก้ไขอะไรแก้ไขอะไรบ้างแก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนนะครับแต่ผมก็สงสัยว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะยังไงมันจะเป็นอย่างที่บอกไหมอย่างที่บอกว่าสว.เสนอยึดอำนาจกกต.มันใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันก็คือสว.เสียงข้างน้อยเสนอให้ยึดอำนาจกกต.มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราเดี๋ยวเราไม่ได้มีการลงมติใช่ไหมครับว่าเราเห็นชอบด้วยกับรายงานฉบับนี้เห็นชอบด้วยกับการที่ว่าควรจะไปแก้ไขอะไรใช่ไหมครับไม่มีเนาะอันนี้ก็คือขึ้นมาแล้วก็รายงานแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ขึ้นมาพูดนะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนเนาะมันจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ว่าทำยังไงให้ฝ่ายผู้บริหารเนี่ยเขาเอารายงานต่างๆของสว.หลายๆฉบับเนี่ยดีจริงๆเลยนะครับมีข้อสังเกตที่ดีอ่ะอยากให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเอาไปพิจารณาหน่อยนะครับแล้วจะได้แก้ไขมาให้มันปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ไม่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นไปนะครับอย่างรายงานฉบับเนี้ยผมเรียกสั้นๆแล้วกันนะว่า Free and Fair Election นะง่ายดีเข้าใจง่ายดีนะครับโหเราก็ฟังแล้วก็มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าที่เราต้องมาศึกษาว่าให้มันเป็น free and fair election เนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้ฟรีเลยจ่ายตังโกงกันเข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้คือสังคมเขารับรู้กันอย่างนี้เนาะแต่ว่ากกต.ผู้ที่เป็นผู้ตัดสินเขาบอกว่าโปร่งใสนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือคนทั้งประเทศเนี่ย 95% น่ะเขาเห็นว่ามันมีสิ่งผิดปกติมันมีการใช้เงินการโกงหรืออะไรเข้ามากันแต่ว่ามีอยู่7ท่านอาจจะ5ท่านเนาะ5ท่าน6ท่านบอกว่าโปร่งใสโพทุกโพบอกว่ามันไม่โปร่งใสแต่5ท่านเนี่ยบอกโปร่งใสนะผมว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเห็นชัดขัดแย้งมากในสังคมเนี่ยก็คิดว่าทางผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหรือผู้มีอำนาจใดๆนะน่าจะต้องมาดูตรงนี้บ้างนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยจุดสำคัญเลยนะครับผมว่ากกต.เนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมหรือมีการขัดกันของผลประโยชน์ไหมนะครับผมยกตัวอย่างตั้งแต่ปีเลือกตั้ง62เนี่ยอยู่ๆกกต.เปลี่ยนกฎเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่กลายเป็นได้ส.ส.ที่เป็นปัดเศษขึ้นมาคะแนนตี้เดียวแต่ได้เข้ามา1คนได้พรรคเล็กเข้ามาได้เต็มไปหมดเลยอยู่ๆบัญชีรายชื่อหายวับไปกับปลาก็มีนะครับอันเนี้ยมันใช่ไหมมันถูกต้องไหมหรือปี66ปี68ปี67เลือกตั้งสว.นะครับเลือกกันเองของสว.เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งสังคมเขาโจทย์กันกันว่ามันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์หรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมนะครับมันชัดเจนอ่ะสว.เลือกกกต.เสร็จแล้วกกต.มาตัดสินคดีของสว.ผมว่ามันเหมือนอะไรอ่ะเรากำลังแข่งกีฬาอะไรเนี่ยแล้วเราก็ฝ่ายนักกีฬาก็เลือกกรรมการเองเลยกรรมการก็ดูแลนักกีฬาฝ่ายคนที่เลือกมามันจริงๆแล้วกกต.เนี่ยอาจจะต้องถูกลดอำนาจลงไปเหมือนอย่างที่รายงานฉบับนี้เนี่ยเสนอไว้นะครับก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ควรให้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งด้วยนะครับอย่างกรณีบัตรบาร์โค้ดเนี่ยตอนปีเลือกตั้ง69บัตรบาร์โค้ดขึ้นมาแล้วท่านก็ยังบอกว่าอ๋อมันไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วทำไมพอตอนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยบัตรที่ออกมาใหม่เนี่ยไม่เห็นมีบาร์โค้ดเลยเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีบาร์โค้ดไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าบัตรบาร์โค้ดมันดีทำไมท่านไม่ใช้ต่อ นะแปลว่าบัตรบาร์โค้ดมันมีอะไรใช่ไหมเพราะว่าในกรรมาธิการเดียวกันอันเนี้ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยเราก็เคยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาทำการเลือกตั้งจำลองไว้แล้วนะครับให้ดูว่าบัตรบาร์โค้ดเนี่ยของกกต6คนเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยว6คนกันเนี่ยแล้วมันทำให้สามารถที่จะทายได้ว่าไม่ใช่ทายอ่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นการคำนวณระบุออกมาได้ว่าใครเลือกอะไรบัตรไหนเป็นบัตรของใครนะครับมันถูกพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าบัตรบาร์โค้ดเนี่ยมันสามารถแทร็กย้อนหลังไปได้ว่าใครเลือกอะไรมันก็ทำให้การเลือกตั้งก็ไม่น่าจะเป็นความลับนะครับอันนี้จุดสำคัญอย่างที่บอกอ่ะว่าเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอย่างนี้แล้วเราจะแก้ยังไงนะครับสว.เลือกกกต.กกต.มาตัดสินสว.กกต.มาตัดสินสส.ว่าใครถูกใครผิดทั้งประเทศเขาก็เห็นกันว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตมีการโอ้มุดเข้าไปขีดคะแนนนะในคูหานะกกต.ที่ประจำหน่วยเนี่ยเข้าไปขีดคะแนนแบบเปิดอุโมงค์มุดเข้าไปขีดเลยก็ผ่านมาไม่เป็นไรนะมีการโกงกันเนี่ยมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทุกคนก็รู้ว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยเงินสะพัดมากเลยนะครับ GDP พุ่งขึ้นมาเลยนะกกต.ก็บอกไม่มีไม่เป็นไรโปร่งใสจะทำยังไงอ่ะเราจะกล้าตัดสินใจกันไหมว่ายึดอำนาจกกต.จริงๆเนี่ยจริงๆผมอยากจะให้ว่าวันนี้นะผมว่าอยากจะแบบเลยว่าขอมติว่าในที่ประชุมว่าเอ้ยเราจะยกมือเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ไหมว่ามีการแก้ไขอยากจะให้แก้ไข1 2 3 4เราจะได้เหมือนมีมติเสียงส่วนใหญ่ว่าเห็นด้วยว่าควรแก้ไขหรือจะได้รู้ไปเลยว่ามติเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรผมว่าอยากเห็นเสียงของวุฒิสภาอย่างนี้จริงๆเลยนะครับแต่ก็คิดว่ามันก็คงไม่มีเพราะว่าอันนี้มันก็คงเป็นอำนาจของท่านประธานที่จะบอกว่าจะตัดสินอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คงเป็นรายงานเล็กๆฉบับหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันเป็นรายงานที่สำคัญมากๆนะฮะแล้วก็ดีมากๆเลยซึ่งนำเสนอโดยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองที่ผมภูมิใจขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับเชิญท่านยุคนครับ
7: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีครับผมขออภิปรายรายงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะและผมขอชื่นชมรายงานฉบับนี้ด้วยว่าที่มาตรงจุดตรงเวลาพอดีเลยครับท่านประธานครับผมเห็นว่าหัวใจของรายงานฉบับนี้ไม่ได้อยู่เพียงคำถามว่าเราจะจัดการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะสร้างระบบการเลือกตั้งอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นได้ในระยะยาวเพราะประเทศไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เราต้องเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งนี่คือการเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเชิงรูปแบบไปสู่ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและยั่งยืนท่านประธานครับผมขอฝากขอเสน เชิงโครงสร้าง4เรื่องสำคัญใหญ่ๆดังนี้ครับ 1. องค์กรจัดการเลือกตั้งต้องอิสระและความเป็นอิสระนั้นต้องปรากฏให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าไม่มีฝ่ายใดอยู่เหนือกติกาเพราะความเป็นกลางที่แท้จริงไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นกลางสองครับท่านประธานปฏิรูปความโปร่งใสตั้งแต่บัตรใบแรกจนถึงคะแนนสุดท้ายตั้งแต่เปิดหีบนับคะแนนรวมคะแนนจนถึงประกาศผลทุกขั้นตอนต้องเปิดให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้เทคโนโลยีควรถูกนำมาใช้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและต้องรักษาความลับของการลงคะแนนอย่างเคร่งครัดผมขอใช้ประโยคสั้นๆว่าทุกคะแนนต้องมีที่มาทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบได้ทุกข้อสงสัยต้องมีคำตอบ 3 ครับปฏิรูประบบร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีข้อร้องเรียนต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนกว่านี้รวดเร็วกว่านี้และเป็นธรรมมากกว่านี้คำวินิจฉัยที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายควรอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าผิดเพราะอะไรไม่ผิดเพราะอะไรตัดสินบนหลักเกณฑ์ใดต้องชัดเจน4ครับท่านประธานสำคัญที่สุดคือคืนประชาชนสู่หัวใจสำคัญมากครับการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนไม่ควรมีหน้าที่เพียงเข้าคูหาแล้วกาบัตรแล้วกลับไปนอนเล่นที่บ้านประชาชนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งศึกษาข้อมูลผู้สมัครตรวจสอบนโยบายเฝ้าระวังการซื้อสิทธิ์ขายเสียงสังเกตการเลือกตั้งติดตามนับคะแนนและหลังจากเลือกตั้งก็ติดตามตรวจสอบได้ผู้แทนของตนหรือของเราเลือกไปแล้วไปทำอะไรบ้างเลือกเข้าไปทำอะไรบ้างนี่ต่างหากคือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงท่านประธานครับการปฏิรูปการเลือกตั้งจึงไม่ควรจบการแก้กฎหมายบางมาตราหรือเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งหรือเปลี่ยนวิธีนับคะแนนแต่ต้องเป็นการปฏิรูปต้องไว้วางใจเพราะต่อให้มีกฎหมายที่ดีเพียงใดเมื่อมีเทคโนโลยีทันสมัยหรือองค์กรที่มีอำนาจมากเพียงใดถ้าพี่น้องประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้เข้าถึงได้เข้าใจระบบได้ความไว้วางใจเกิดขึ้นก็ยากจริงๆครับท่านประธานท่านคณะกรรมาธิการผมเลยฝากหลักสำคัญไว้4หลัก4คำดังนี้ครับต้องอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมและ ผมขอฝากข้อสังเกตต่อคณะกรรมาธิการไว้ดังนี้ด้วยครับศรัทธาสั่งไม่ได้ครับความเชื่อมั่นก็ไม่ได้ครับแต่สร้างได้คือความโปร่งใสครับท่านประธานครับวันใดที่พี่น้องประชาชนเข้าคูหาด้วยความหวังออกจากคูหาด้วยความมั่นใจและยอมรับกระบวนการตรวจสอบได้วันนั้นครับท่านประธานคณะกรรมาธิการครับประเทศไทยจะไม่ได้มีเพียงเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่เราจะมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆและมีความยั่งยืนไปสู่รุ่นเราและไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต นี่คือการปฏิรูปการเลือกตั้งผมอยากเห็นครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
3: ขอบคุณครับเชิญท่านชินโชติครับ
8: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายชินโชติแสงสังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่ม7ผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการเมืองชุดนี้ก่อนอื่นผมขอชื่นชมนะครับในรายงานฉบับนี้ผมเห็นด้วยเกือบทุกประการครับที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นมาพูดด้วยซ้ำในฐานะที่ผมอยู่ในกรรมการชุดนี้อยู่ด้วยต้องขออภัยท่านประธานนรเศรษฐ์ด้วยนะครับผมพูดสั้นๆครับผมมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเห็นด้วยและอยากจะเสริมกับเรื่องที่สองไม่เห็นด้วยเรื่องที่หนึ่งเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วทำไมต้องพูดเหตุผลก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผมเกี่ยวข้องกับสถาบันผู้ใช้แรงงานของผมผมเห็นด้วยว่าการเลือกตั้งไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านฟังดูมันขัดกันแล้วระบบการเลือกตั้งเขาจะทำยังไงล่ะนายชินโชติบอกไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านเหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานครับคนงานของผมบ้านอยู่ร้อยเอ็ดสารคามใต้เหนือสุดอีสานตะวันออกตกมาทำงานในจังหวัดต่างๆที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมกรุงเทพปริมณฑลทั้งหลายมาทำงาน5ปี8ปี10ปีบางคน20ปีตัวมาทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ทะเบียนบ้านอยู่ร้อยเอ็ดทำไมคนเหล่านี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยหรือครับถึงไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาพูดมันง่ายครับแต่ในทางปฏิบัติผมอยู่กับเรื่องนี้ผมเข้าใจดีว่ามันยากเย็นแสนเข็ญย้ายมาที่ไหนครับย้ายมาบ้านเช่าก็มีปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือย้ายมาอยู่โรงงานที่ตัวเองทำงานก็มีปัญหาผู้ประกอบการไม่ให้ย้ายเข้ามาโดยส่วนใหญ่คนงานผมไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีกำลังที่ซื้อบ้านได้ซื้อคอนโดได้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่เขาไม่ได้เลือกตั้งเพราะถ้าเขาเลือกตั้งมีอุดมการณ์จ๋าเลือกวันอาทิตย์ก็จริงแต่ต้องเดินทางทั้งไปและกลับ ถูกหักค่าแรงและไม่ได้รับความสะดวกที่ต้องไปเลือกตั้งในแต่ละครั้งผมจึงเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ว่าทางการเลือกตั้งต้องหาวิธีอย่างไรแล้วก็สถิติ ที่คนไม่ได้ไปเลือกตั้งกว่า 40% เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนงานของผมนี่แหละครับผมยอมรับเพราะเขาไม่มีทะเบียนบ้านที่เขาเลือกตั้งอยู่ข้อนี้ผมเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ในภาพรวมรายงานฉบับนี้ส่วนใหญ่ผมเห็นด้วยท่านประธานครับข้อที่สองที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือการถอดถอนกกต.โดยใช้ประชาชนคนทั้งหลายเข้าชื่อกัน 50,000 ชื่อเอาละวันเนี้ยกกต.เป็นตำบลเป็นจังหวัดกระสุนตกผมไม่ได้เข้าข้างกกต.ครับแล้วการที่ผมพูดเหมือนดูปกป้องกกต.ตรงเนี้ยผมก็พร้อมรับน้อมรับทัวร์ที่จะลงผมท่านประธานครับกกต.เป็นองค์กรดูแลการเลือกตั้งผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครแต่ว่าไม่ควรใช้คนเพียง 50,000 คนแล้วถอดถอนถ้าพรรคการเมืองใดไม่พอใจกกต.ชุดนั้นๆผมไม่ได้หมายถึงชุดนี้ก็จะระดมคน 50,000 คนมาดำเนินการถอดถอนกกต.กกต.ก็จะเป็นลูกตะก้อนะครับถูกเตะไปเตะมาท่านประธานครับผมเป็นอดีตผู้นำแรงงานผมอยู่ในวงจรของการเคลื่อนไหวการประท้วงสไตร์50,000 คนน่ะมันหมูหมูครับท่านประธานองค์กรหนึ่งใช้คน 50,000 คนมาถอดถอนผมว่ามันง่ายเกินไปมันควรถอดถอนโดยระบบของรัฐสภาในการถอดถอนเรียนย้ำอีกครั้งครับผมไม่ได้เข้าข้างกกต.และผมไม่ได้หมายถึงกกต.จุดนี้ผมพูดในเหตุผลและหลักการเพราะนั้นท่านประธานครับรายงานฉบับนี้โดยสรุปผมเห็นด้วยว่าการเลือกตั้งแล้วต้องย้ายทะเบียนบ้านมานั้นเป็นอุปสรรคกับลูกจ้างของพวกผมและผมไม่เห็นด้วยกับการที่ถอดถอนกกต.โดยใช้ประชาชนเข้าชื่อ 50,000 คนขอบพระคุณท่านประธานครับ
9: ขอบคุณครับเชิญท่านพิสิทธิ์ครับ
10: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองด้วยนะครับรายงานฉบับนี้นะครับก็เป็นรายงานที่ดีครับแต่ผมว่านะครับหลายๆท่านอภิปรายเนี่ยนะครับได้ตั้งข้อได้อภิปรายอยู่ในประเด็นอยู่เรื่องนึงครับที่ผมคิดว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้กล่าวไว้ผมอยากตั้งข้อสังเกตอยู่2มาตราครับของพรบของพรปนะครับก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2560โดยเฉพาะมาตรา49มาตรานี้คืออะไรครับมาตรานี้เนี่ยนะครับเป็นมาตราที่บัญญัติเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยได้รับเรื่องความผิดกรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมืองไว้พิจารณาเมื่อกตเห็นสมควรดำเนินการเองได้เนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดให้มีการโอนเรื่องและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้กกต.ภายใน7วันซึ่งถามว่านะครับวันนี้นะครับกระแสสังคมก็ยังเล่นไม่เลิกคืออะไรครับเมื่อกกต.มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี2567นะครับผมถามคุณว่านะครับมาตรานี้เนี่ยนะครับระบุไว้แบบนี้เนี่ยมันเหมือนเส้นบางๆครับท่านประธานครับระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานสอบสวนอื่นๆโดยเฉพาะ DSI สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาและก็ถูกส่งเรื่องไปที่ศาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมถามว่าในที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็ถามประชาชนด้วยครับว่ามีการเลือกตั้งครั้งไหนบ้างครั้งใดบ้างที่หน่วยงาน DSI สังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้ามาตรวจสอบการเลือกตั้งครับแบบนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานใช่หรือไม่สิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องจริงๆแล้วคือว่าถ้ารายงานฉบับนี้ให้มันสมบูรณ์มาก ก็ควรจะเอาเรื่องมาตรา49และมาตรา42เนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยจะตั้งเป็นข้อสังเกตครับท่านประธานผมคงไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านั้นมาตรฐานของการตรวจสอบขององค์กรอิสระโดยเอาหน่วยงานที่พรรคการเมืองเป็นรัฐมนตรี

0: ฉบับนี้เป็นรายงานที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมแล้วผมก็คาดหวังว่านะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเพราะผมเบื่อมากกับการที่ชวนคนลงถนนครับแล้วอะไรครับปฏิวัติรัฐประหารแล้วอะไรครับเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่50ก็แล้วทำอะไรอีกครับ60ทำไงอีกเขียนครับลงถนนครับไม่พอใจครับลงถนนแล้วก็อะไรครับปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็อะไรครับเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่70จะเอาอีกเหรอครับคนไทยครับทุกคนครับทำไมประเทศเราเขียนรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับแล้วครับมันไม่สำเร็จสักทีเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานตอบสั้นๆง่ายๆครับคุณรอไม่เป็นครับคุณรอให้คนอื่นเขาบริหารให้มันเสร็จสิ้นเบียดเสร็จเลยค่ะแล้วใช้กระบวนการทางรัฐสภาดิครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายท่านพลตำรวจเอกกรอบครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมพันตำรวจกรอบอาจารย์กิตติสมาชิกวุฒิสภาต้องขออนุญาตพูดถึงรายงานฉบับนี้นะครับเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านและได้ทำความเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายงานที่มีข้อเสนอแนะที่ดีมากนะครับแล้วก็คณะทำงานที่ผมดูตามรายชื่อแล้วเนี่ยอยากให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รู้ว่าคณะทำงานเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับองค์ประกอบของคณะทำงานนี่น่าสนใจฮะนะนอกจากมีสมาชิกวุฒิสภาแล้วเนี่ยฮะยังมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะซึ่งทางประธานคณะกรรมการบอกว่าเป็นไปตามข้อบังคับประชุมการประชุมวุฒิสภาที่ข้อ89นะประธานอนุกรรมการก็ประกอบด้วยคุณวินยุทธสร้อยทองท่านประภาสปิ่นตบแต่งคุณกัญญาหยาประสานคุณเทวฤทธิ์มณีฉายนะอีกท่านไม่อ่านชื่อนะครับคุณจินาโชติแสงสังนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์นะแล้วก็มีบรรดาครูบาอาจารย์หลายท่านนะท่านนี้นะมีรองศาสตราจารย์ธนพรศรีอย่างกูลนะอีกท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะนี้นะครับส่วนคณะกรรมการซึ่งคณะทำงานได้มีมติแต่งตั้งเพื่อจะทำรายงานนะครับก็มีคุณชันวิทย์วงเถียนชัยเมื่อสักครู่ซึ่งท่านเป็นผู้รายงานนะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็มีหลายท่านนะประกอบด้วยบุคคลที่น่าสนใจและเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจะรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเหตุฉะไหนถึงเหาะเกินลงกานะครับผมก็อยากจะพูดในภาพรวมของเอกสารเพราะอันนี้คือพยานหลักฐานในทางคดีนะครับเอกสารนี้เป็นพยานส่วนหนึ่งนะวันผมอยากให้พวกเราสมาชิกเนี่ยได้อ่านเอกสารนี้โดยละเอียดนะครับไม่อยากจะอภิปรายให้มากนักแต่อยากจะบอกว่านักวิชาการที่มาร่วมทำเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการที่น่าสนใจนะครับหลายท่านยกตัวอย่างก็ได้ครับท่านสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอย่างเงี้ยครับนะฮะท่านปริญญาเทวานฤมภิกุลก็ดีครับท่านพิชัยรัตนดิลกนภูเก็ตก็ดีครับนี่ครับเป็นนักวิชาการที่มีความทันสมัยน่านับถือนะครับมีการไปให้ความเห็นในสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับทุกวันโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเนี่ยคุณยิ่งชีพเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะครับน่าจะให้รางวัลเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับ
1: ท่าน
2: ในการที่
1: ท่านกรอบครับ
2: ครับ
1: ท่านอย่าเอ่ยถึงบุคคลที่สามนะครับอ่านว่าเอาว่าอยู่ในปรากฏ
2: ในเอกสารนะท่านอาจารย์ผมต้องอ่านครับเพราะในเอกสารมีชื่อ
1: เอกสารนะครับ
2: ครับมีชื่อครับเนี่ยท่านสมชัยศรีถุยากรก็มีฮะเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ปรากฏชื่อก็มีฮะแต่ไม่ปรากฏในเอกสารนี้ผมถึงบอกว่าที่ยกเอกสารขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าเอกสารนี้มีความเป็นกลางขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนที่ท่านสมาชิกจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในรายงานนี้ประมาณนี้นะครับแล้วมีสมาชิกของพวกเราหลายท่านที่เป็นกรรมการก็พยายามอภิปรายในเชิงลักษณะว่าอันนี้เป็นรายงานที่ดีที่สุดผมอยากจะบอกว่าให้ท่านไปดูร่างเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยครับในหน้าที่162ในรายงานเนี้ยครับท่านดูสิครับไม่ต้องอ่านนะผมไม่อยากอ่านเพราะว่าดูแล้วทุกคนอ่านเข้าใจแต่มันมีข้อสังเกตฮะ

ข้อสังเกตก็คือว่าให้แก้และให้เพิ่มจำนวนประชากรที่เข้าชื่อกันถอดถอนองค์กรอิสระผมอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะหลักการการถอดถอนบุคคลเนี่ยมันมีในรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540กับพ.ศ.2550ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้วทำไมถึงยกเลิกครับเหตุผลปรากฏอยู่ในที่มาตรา77ของรัฐธรรมนูญปี60ครับท่านไปอ่านดูนะครับท่านจะมาย้อนเอาของเก่าที่ดูแล้วมันไม่เหมาะผมเหมาะสมกับเฉพาะการเนี่ยมาใช้ตรงนี้เสนอได้ครับแต่ต้องอยู่ในบริบทที่เป็นไปได้นะครับไม่สร้างความแตกแยกในสังคมตามรัฐธรรมนูญมาตรา50ปัจจุบันนี้เราใช้รัฐธรรมนูญมาตรา60เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศท่านดูมาตรา1ถึงมาตรา5เป็นบททั่วไปของรัฐธรรมนูญท่านที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านต้องอ่านมาตรา115ให้เข้าใจท่านปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะใช้รัฐธรรมนูญยังไงท่านอย่าลืมนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนรวมที่ท่านอ้างประชาชนน่ะไม่รู้ประชาชนหรือพรรคประชาชนต้องขออภัยที่บอกอย่างนี้ผมต้องพูดตรงๆฮะเพราะประเทศไทยนี่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายฮะทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายจะมาเลี่ยงบาลีเอาบิดเบือนกฎหมายแล้วมาบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ถูกไม่ใช่ฮะท่านกำลังทำกฎหมายให้เป็นกฎหมู่อยากจะบอกว่าคนมีความรู้แต่ต้องมีความคิดคนที่มีความรู้สูงต้องใจสูงคนที่เป็นปรมาจารย์ต้องเหนือกว่าบุคคลทั่วไปต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ รายงานฉบับนี้บอกว่ามีการลอบครอบเล็กถี่ถ้วนเห็นด้วยครับแต่ต้องมีการแก้ไขถ้าท่านคิดว่าจะมาจู่ร่างน้ำนูนในร่างแก้ไขกกต.ในรายงานฉบับนี้ผมว่าท่านต้องไปคิดใหม่แล้วครับท่านต้องมาคิดใหม่ฮะต้องไปเริ่มที่สภาผู้แทนราษฎรนะแต่ต้องยอมรับว่านี่คือเป็นความเห็นความเห็นไม่ใช่กฎหมายนะครับผมอยากให้พวกเราได้คำนึงถึงสิทธิและหน้าที่เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่ควรไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับที่ประการสำคัญคือท่านต้องให้เกียรติกฎหมายที่ท่านใช้เป็นกติกาในการเข้ามาสู่สภาแห่งนี้และท่านต้องรู้ด้วยว่าคณะบุคคลที่ท่านกล่าวถึงทั้งหลายเนี่ยเป็นคณะบุคคลที่มาตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอิสระก็ตามเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการอิสระก็ตามท่านมาตามกฎหมายท่านเป็นประธานศาลฎีกาซึ่งในประเทศนี้ใครไม่ยอมรับองค์กรของศาลฎีกาครับเป็นศาลสูงสุดในกระบวนการยุติธรรมพวกท่านเป็นใครครับองค์คณะกรรมการจัดทำรายงานนี้ท่านเป็นใครฮะท่านมาเทียบกับคณะการศาสนาได้ไหมครับในความรู้ประสบการณ์เทียบได้ไหมครับ

0: ที่ประการสำคัญการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัจจุบันในการตรวจสอบการได้มาซึ่งวุฒิสภาวุฒิสมาชิกขออนุญาตท่านประธานนะผมอยากจะนำเรียนนึงว่ากกต.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาหลายด้านท่านมีหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาถูกตรวจสอบและไม่ได้ขัดขวางและให้ความร่วมมือทุกเรื่องไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผลออกมาประการใดสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้โวยวายและยอมรับผลที่ถูกตรวจสอบแต่ผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเพราะคำตอบหรือผลที่ออกมาไม่เป็นที่ถูกใจเสียงข้างมากในสำนวนในที่ตั้งในการวินิจฉัยตามกฎหมายกลายเป็นเสียงข้างมากที่ไม่ถูกต้องเสียงข้างน้อยที่อยู่ในที่ประชุมกลายเป็นเสียงที่สังคมพยายามที่จะชี้นำให้เกิดความไม่เป็นกลางในประเทศนี้นะครับขอขอบคุณท่านท่านครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กรุณาอภิปรายรายงานเฟียนแฟร์นะครับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมของคณะกรรมการเรานะครับผมก็ต้องเรียนทุกท่านให้ทราบนะครับว่าจริงๆในรายงานที่ทางกรรมการเราตั้งใจนะครับเราใช้เวลาประมาณ1ปีในการทำรายงานฉบับนี้นะครับแล้วก็ตัวรายงานฉบับนี้เนี่ยเราศึกษาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ในการอภิปรายในวันนี้มีหลายท่านมีข้อเสนอแนะหรือว่าความเห็นนะครับที่ครอบคลุมไปถึงการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาด้วยเนี่ยซึ่งหลายความเห็นผมก็รับฟังนะครับแล้วก็หลายท่านเองผมก็ต้องขออภัยที่ว่ารายงานมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับอย่างความเห็นของท่านพิสิทธิ์เองที่ก็มีข้อเสนอนะครับว่าจะต้องควบคุมมาตราใดบ้างแต่ก็ต้องขออภัยท่านเพราะว่าในการศึกษาของเราเนี่ยครอบคลุมเฉพาะในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในหลายความเห็นนะครับที่หลายท่านก็ได้มีนะครับอย่างของท่านจุฑารัตน์นะครับมีหลายความเห็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นท่านได้พูดถึงนะครับการแจกแจงว่าเรานำในเรื่องของอินเด็กซ์ต่างๆของต่างชาตินะครับเข้ามาวัดนะครับต้องเรียนให้ท่านทราบว่าเราเริ่มต้นรายงานฉบับนี้จากเรื่องปัญหาความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งของเราเองนะครับซึ่งมันวัดผลได้จากผลโพลในประเทศแล้วก็ผลโพลในเรื่องของแล้วก็ผลการชี้วัดในเรื่องของตัวชี้วัดจากองค์กรต่างประเทศนะครับอย่างในเรื่องของตัวชี้วัดของ IPU เองเนี่ยมันก็มีเรื่องของ Democracy Index นะครับที่มันลงรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่าของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีคะแนนแค่ 6.5 เต็มร้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัว Index ในเรื่องของ Electoral Justice เองเนี่ยที่เราได้เพียง5คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าต่างชาติเองก็เห็นว่ากระบวนการการเลือกตั้งของไทยเองเนี่ยยังมีพื้นที่ที่เราสามารถพัฒนาปรับปรุงได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าข้อเสนอของกรรมธิการของเราที่เรานำเสนอในงานฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการชี้นะครับไม่ใช่เป็นการชี้นิ้วว่าท่านใดเป็นคนผิดนะครับแต่เราชี้เห็นถึงกระบวนการเห็นให้เห็นถึงโครงสร้างนะครับที่เราสามารถปรับปรุงได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญรวมมาถึงพ.ร.ป.การเลือกตั้งและกฎหมายลูกต่างๆนานานะครับอย่างที่ท่านกอบที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าตัวเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของเริ่มต้นมาตั้งแต่ฝั่งสภาผู้แทนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าของเราเป็นรายงานข้อเสนอแนะนะครับของเราไม่ได้เป็นเรื่องของข้อเสนอการเรียกว่าเป็นพรบการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในส่วนของทางกกต.เองที่เราได้เชิญมานะครับให้ความเห็นในกรรมธิการเราเองเนี่ยในหลายปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราแลกเปลี่ยนกับกกต.ครับกกต.เองก็ต้องบอกว่าถ้าท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท่านก็ต้องไปแก้ที่ตัวรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจริงก็เป็นความเห็นของทางกกต.ด้วยซ้ำว่าถ้าจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่มันมีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ในถึงระดับของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับ ในส่วนของรายละเอียดนะครับมีหลายประเด็นที่ทางท่านสมาชิกหลายท่านนะครับได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจนะครับอย่างเช่นในเรื่องของท่านจุฑารัตน์นะครับก็มีเพิ่มเติมนะครับว่าการทำให้เลขนะครับบัญชีเลือกตั้งเนี่ยเป็นเลขเดียวกันทั้งเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ในเรื่องของตัวรายชื่อเป็นเลขของผู้สมัครเนี่ยเป็นเลขเดียวกันจะทำให้คนที่ท้องถิ่นหรือพรรคเล็กเสียเปรียบหรือเปล่านะครับจริงๆปัญหาเรื่องของการที่เลขเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขของการเลือกตั้งแบบเขตกับปาร์ตี้ลิสต์เป็นคนละเลขเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พูดคุยกันมาหลายปีมากแล้วนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นภาระของประชาชนที่จะต้องจำเลขนะครับคนละเลขกันเพื่อเข้าไปกาในคูหานะครับแล้วก็ตัวข้อค้นพบที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเรื่องของบัตรเสียแล้วก็เรื่องของตัวบัตรของพรรคเล็กนะครับในหมายเลขที่ตั้งแต่1ถึง5หรือ1จนไม่เกิน10เนี่ยทำให้มีพรรคเล็กที่ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เข้ามานะครับเพราะว่าหลายครั้งประชาชนเองก็จำแค่เลขเดียวเข้าไปกาเท่านั้นเองในข้อกังวลของทั้งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการต่างๆรวมถึงคณะกรรมการเราด้วยก็ห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เสียงของประชาชนนะครับจะมันอาจจะไม่ได้สะท้อนเสียงจริงๆของประชาชนในการเลือกตั้งนะครับก็เลยอาจจะมีการก็เป็นข้อเสนอนะครับให้เป็นการแก้ไขให้เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับในเรื่องของประเด็นการโครงสร้างของกกต.นะครับมีหลายท่านให้ความเห็นนะครับว่าตัวกกต.ปัจจุบันเองเนี่ยมีโครงสร้างในลักษณะเป็นผู้จัดกระบวนการการเลือกตั้งด้วยแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบด้วยนะครับทำให้อำนาจรวมอยู่ที่องค์กรเดียวมากเกินไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในข้อศึกษาของเราในหลายประเทศเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเขาแยกโครงสร้างออกมานะครับองค์กรที่จัดกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเพียงอย่างเดียวส่วนองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบหรือวินิจฉัยผลการเลือกตั้งต่างๆนะครับเขาก็แยกเป็นอีกองค์กรหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่ไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบถุงดุลย้อนกลับในระหว่างองค์กรกันเองได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่เราได้จากการพูดคุยนะครับกับนักวิจารณ์แล้วก็ในเรื่องของตัวข้อค้นพบในกระบวนการของต่างประเทศด้วยนะครับในเรื่องของมีอีกหลายท่านนะครับที่ให้ความเห็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างนะครับในส่วนของความเห็นของท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับก็เป็นข้อเสนอที่จะให้ทางกกต.ทำงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในความเห็นแล้วก็ข้อเสนอในตอนที่เราไปพูดคุยกับกกต.เช่นกันนะครับเพราะว่าในส่วนของกกต.เองเราก็คิดว่าในส่วนของการดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยการประชาสัมพันธ์หรือในเรื่องของแนวทางปฏิบัติต่างๆเนี่ยคิดว่ากกต.ยังสามารถมีพื้นที่ที่จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับของอาจารย์นันทนาเองนะครับก็ให้ความเห็นในเรื่องของโครงสร้างของกกต.ปัจจุบันเช่นกันซึ่งเราก็รับทราบนะครับแล้วก็เห็นมีข้อเสนอนะครับในแนวทางที่ทางอาจารย์นันทนาได้นำเสนอเช่นกันนะครับในส่วนของท่านขวัญชัยนะครับท่านขวัญชัยก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจในแง่ของการแก้ปัญหาบัตรเสียนะครับเรื่องบัตรเสียเนี่ยเป็นปัญหาที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกกต.หลายครั้งนะครับเรามีข้อเสนอถึงขนาดที่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีการเปิดตัวบัตรเสียขึ้นมาทำงานวิจัยด้วยซ้ำว่าบัตรเสียที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับบางครั้งเกิดจากดุลพินิจของกกต.ในเขตนะครับว่าประชาชนกาเคินกรอบเล็กน้อยบ้างเนี่ยก็อาจจะตีความเป็นบัตรเสียนะครับซึ่งจริงๆข้อเสนอของนักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็ได้เสนอว่าจริงๆเนี่ยอาจจะให้ดูที่เจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลักนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการกากบาทที่ไม่เต็มช่องสี่เหลี่ยมหรือกาเกินหรืออาจจะเป็นเขียนตัวเลขอื่นจะเป็นวงกลมหรือว่าเขียนอะไรลงไปเพียงแต่ว่าถ้าเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดว่าเลือกเบอร์ไหนกาเบอร์ไหนนะครับก็อาจจะให้ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาเพิ่มเติมในส่วนของการแก้บัตรเสียเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอของการทำในอนาคตการศึกษาเป็นอิเล็กทรอนิกส์โหวตติ้งก็เป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งในข้อเสนอของกรรมธิการเช่นกันนะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องของระยะเวลาในการนับตัวผลการนับคะแนนรวมถึงบัตรเสียที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอ นะครับในส่วนของท่านชินโชธนะครับที่ท่านก็มีความเห็นนะครับในหลายๆประเด็นนะครับในเรื่องของคนงานต่างถิ่นนะครับที่ท่านจะต้องเดินทางนะครับเป็นต้นทุนภาระนะครับในการที่จะต้องเดินทางกลับถิ่นฐานเพื่อไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของเรานะครับว่าทำอย่างไรที่จะไม่ภาระของประชาชนที่มีการย้ายถิ่นฐานทำงานเนี่ยได้เข้าถึงได้มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะครับก็เป็นหนึ่งอยู่ในข้อเสนอของเรานะครับส่วนเรื่องความเห็นของท่านนะครับว่าจริงๆกกต.ไม่ควรใช้คน50,000 รายชื่อในการถอดถอนซึ่งจริงๆมันก็มีกระบวนการนะครับที่เคยบรรจุไว้อยู่แล้วนะครับในรัฐธรรมนูญปี40หรือปี50เองนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยตัวกลไกตรงนี้ถูกถอดออกไปนะครับคือในหลายๆความเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องกวนให้ทางท่านวิรยุทธ์นะครับขึ้นมาเสริมในคำถามที่ผมอาจจะตกหล่นไปนะครับแต่ผมอาจจะแจ้งอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของรายงานของคณะกรรมาธิการเราเองเนี่ยคือเราทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์หลักใน3หลักการนะครับคือเราอยากจะให้กกต.เนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นและก็สามารถถูกตรวจสอบได้นะครับในส่วนของการเลือกตั้งเองเนี่ยเราอยากจะให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้เช่นกันนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนเองนะครับเราอยากให้กกต.เองอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางกรรมาธิการของเราใช้ในการตั้งต้นการทำรายงานฉบับนี้นะครับแล้วก็ส่วนคำถามอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องรบกวนท่านวิรยุทธ์นะครับเก็บตกคำถามที่ผมอาจจะตอบท่านใดพี่ครบนะครับเชิญท่านวิรยุทธ์ครับ
1: ท่านขอให้สรุปสั้นๆนะครับ
3: ครับขอบคุณท่านประธานครับมีเส้นทองครับก็สมาชิกวุฒิสภาครับอาจจะเสริมท่านโนเซตในบางประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้มีคำตอบอย่างชัดเจนครับประเด็นแรกนะครับจะขอให้ข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมนะครับทำไมเราถึงใช้ในส่วนข้อมูลปี62การเลือกตั้งปี62นะครับที่ในรายงานเขียนว่าอาจจะเป็นการเลือกตั้งที่มีปัญหาหรือว่ามีความกังวลใจก็ต้องบอกอย่างนี้ครับรายงานเป็นเชิงประจักษ์อยากจะชวนทุกท่านย้อนกลับไปที่การเลือกตั้งปี62นะครับเราเห็นว่าการรายงานและผิดรีพอร์ตเองเนี่ยมีการล่มทุก3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับคะแนนนะครับของผู้สมัครบางรายในขณะที่รับในขณะที่นับคะแนนอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการแจกบัตรผิดนะครับในการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วก็จะเห็นตัวเลขครับบัตรเสียอยู่ประมาณ 2.1 ล้านใบนะครับประมาณสัก 5% ของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์นะครับที่มาล่าช้าจนไม่สามารถนับคะแนนได้นะครับนี่เป็นในส่วนของข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับที่เรานำข้อมูลมาอยู่ในรายงานนะครับก็ต้องขอว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเพื่อนสมาชิกนะครับในประเด็นของเพื่อนสมาชิกอาจจะต้องขออภัยที่เอ่ยนามนะครับพี่ชินโชธแสงสังนะครับที่มีประเด็นข้อกังวลใจในประเด็นเรื่องของการถอดถอนโดยประชาชน 50,000 รายชื่อต้องบอกอย่างนี้ครับในกระบวนการเองเราก็ไปเรียนรู้จากกฎหมายรัฐธรรมนูญเก่ามานะครับคือกระบวนการคือประชาชนเป็นผู้ริเริ่มนะครับริเริ่มแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาที่รัฐสภาซึ่งก็จะเป็นในส่วนของส.ส.และส.ว.สิ่งอย่างนี้ครับเราต้องการเห็นว่ากลไกการตรวจสอบนะครับเป็นยังไงการตรวจสอบถ่วงดุลสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนเรามองว่าทำอย่างไรนะครับการมีประชาธิปไตยทางตรงก็คือประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยตรงผ่านในส่วนของอีกขาหนึ่งก็คือประชาธิปไตยผ่านตัวแทนก็คือทางในส่วนของส.ส.หรือส.ว.เราเองมันก็ทำให้เกิดว่าในส่วนของการถ่วงดุลในระนาบเดียวกันจะเป็นอย่างไรและประชาชนเข้ามาเป็นอย่างไรอันนี้คือเจตนารมณ์ตัวเลข 50,000 รายชื่อนะครับเป็นตัวเลขที่เราก็ดูจากกฎหมายเก่าซึ่งตรงตัวเลขตรงนี้สามารถที่จะในรัฐสภาอภิปรายถกเถียงก็ได้ครับตัวเลขที่เหมาะสมต้องเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเห็นว่ากฎหมายเก่านะครับระบุไว้อย่างนี้เราก็ใช้อย่างนั้นเพื่อที่ให้มีเหตุและผลต้องขอบคุณท่านผู้สมาชิกที่ทักท้วงในประเด็นนี้นะครับก็ในภาพรวมนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทางอาจารย์ธนพรนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกรรมอนุกรรมการเราได้เสริมในบางประเด็นซึ่งอาจารย์เห็นว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้วุฒิสภาของเราได้มีมุมมองอีกหลายๆประเด็นครับเชิญอาจารย์ธนพรครับ
1: ท่านสุดท้ายใช่ไหมครับเชิญครับ
4: ครับผม
1: ท่านอาจารย์ครับ
4: กราบเรียนท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมขอกับผมธนพรศรียากูลครับในฐานะสมาชิกกรรมธิการนะครับขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับได้แสดงให้เห็นว่าวุฒิสภาเนี่ยยังเป็นที่หวังของประชาชนได้นะครับเราจะได้เห็นเลยฮะว่าเช้าวันจันทร์วันนี้ นะครับพาดหัวหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยก็กล่าวถึงนะครับวาระที่ทุกท่านได้กรุณามีความคิดเห็นนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับความคิดเห็นของทุกท่านในวันนี้ก็ยังสอดคล้องกับประชามติ21ล้านเสียงนะครับที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้แสดงออกมานะครับที่พวกเรารับรู้รับทราบกันนับเป็นนิมิตหมายอันดีครับท่านประธานที่กระบวนการนะครับที่จะแปลง21ล้านเสียงให้นำไปสู่รูปธรรมทางการเมืองที่เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนเริ่มจากความชัดเจนของวุฒิสภาในวันนี้นะครับกับผมในฐานะพี่เป็นประชาชนคนหนึ่งขอกราบขอบพระคุณสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่ได้กรุณานะครับให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามกระบวนการประชามติในขั้นตอนต่อๆไปของสมาชิกรัฐสภาประเด็นสุดท้ายนะครับกับผมคิดว่าในรายงานฉบับนี้กับผมขอพระคุณทุกท่านอีกเช่นเดียวกันที่มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนอกเขตภูมิลำเนานะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาก็คงจะต้องดำเนินการกันต่อไปกันในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับประเด็นสุดท้ายกับผมขออนุญาตกราบขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่างๆซึ่งกับผมในฐานะสมาชิกของกรรมาธิการนี้น้อมรับแล้วก็จะนำไปปรับปรุงเพื่อให้รายงานฉบับต่อๆไปมีความครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์ธนพรครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดติดใจไหมครับถ้าไม่ติดใจนะครับผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับก็เป็นนั้นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับที่เกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการได้บันทึกไว้ในรายงานแล้วนะครับหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของกรรมการนะครับและก็ของสมาชิกที่ได้ท้วงติงเสนอแนะนะครับก็จะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคณะกรรมการและผู้ชี้แจงครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 นะครับต่อไปเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับเชิญท่านคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับเชิญครับท่านคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีหนังสือขออนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอนุกรรมการด้านความมั่นคงทางอาหารเข้าร่วมประชุมนะครับดังนี้นะครับ 1. ท่านปรกชนอูซับนะครับ 2. ท่านกฤษดาบุญชัยและ3ท่านทัศนีวีรการอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62นะครับกับเมื่อท่านประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วถ้าเมื่อพร้อมนะครับก็ขอเชิญท่านประธานกรรมการหรือผู้แทนได้แถลงนะครับแต่ก็ขอให้ท่านใช้เวลาให้กระชับนะครับไม่ควรเกิน20นาทีนะครับครับจากนั้นก็จะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับนะครับท่านกรรมาธิการกล่าวประจำที่ถ้าเรียบร้อยพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญนะครับเชิญแถลงได้ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายสุนทรชาวกิจครับประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอเรียนให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทราบว่าปัจจุบันบริบทด้านอาหารมีความเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายเพิ่มขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผันผวนทางเศรษฐกิจความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกตลอดจนต้นทุนการผลิตราคาพลังงานและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและความเปราะบางของหัวโซ่อุปทานอาหารปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความสามารถในการผลิตการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพตลอดจนความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องของระบบอาหารของประเทศท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารมิได้หมายถึงเพียงการมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีความปลอดภัยเหมาะสมกับสุขภาพและสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องขณะเดียวกันระบบการผลิตและห่วงโซ่อาหารจำเป็นต้องมีความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลการศึกษาคณะกรรมการได้จัดทำข้อเสนอแนะที่สำคัญครอบคลุมทั้งด้านการผลิตและทรัพยากรทางเกษตรมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารการตรวจสอบและการควบคุมตลอดห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคประชาชนเพื่อยกระดับระบบอาหารของประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถรองรับความเสี่ยงและความผันผวนในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศสำหรับรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารผมขออนุญาตเชิญให้ท่านชูชีพเอื้อการรองประธานคณะกรรมการคนที่2เป็นผู้กล่าวรายงานต่อไปครับขอบคุณครับ
6: เชิญท่านชูชีพครับ
7: เรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายชูชีพเอื้อการรองประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์คนที่2ในนามของคณะกรรมการกับผมขอรายงานผลการศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารต่อที่ประชุมสภาครับรายงานฉบับนี้มุ่งให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการประชาชนต้องเข้าถึงอาหารได้ในทุกๆสถานการณ์ภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานการผลิตพืชผลทางการเกษตรและอาหารของประเทศต้องยืนหยัดและปรับตัวได้ทั้งในสถานการณ์ต่างๆและในระยะยาวคำถามที่สำคัญนะครับในวันที่เกิดวิกฤตนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมภัยแล้งความขัดแย้งภายนอกก็ตามประชาชนทุกคนจะยังมีอาหารเพียงพออยู่หรือไม่นะครับประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารในภาวะที่ค่าครองชีพสูงได้หรือไม่และในวันที่ปกติครับท่านประธานเรามั่นใจได้เพียงใดว่าอาหารบนโต๊ะของประชาชนทุกคนจะปลอดภัยจริงประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการเชิงรุกไว้ก่อนวิกฤตทางด้านอาหารมิใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วจึงค่อยแก้ไขครับท่านประธานอาหารนอกจากเป็นปัจจัยในส่วนของที่มาและวิธีการศึกษานะครับอาหารนอกจากเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตการดำรงชีวิตของผู้คนแล้วยังเป็นรากฐานด้านสุขภาพเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางอาหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตเพียงอย่างเดียวครับยังครอบคลุมปัจจัยการผลิตและรายได้ของเกษตรกรครอบคลุมอาหารที่เพียงพอในยามวิกฤตราคาอาหารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้รวมถึงคุณภาพความปลอดภัยของอาหารคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ได้ศึกษาสถานการณ์แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงนโยบายแนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการผู้บริโภคหน่วยงานของภาครัฐและทุกภาคส่วนนะครับข้อเสนอในรายงานมุ่งให้เกิดมาตรการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับมีผู้รับผิดชอบและติดตามผลเป้าหมายคือเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่มาตรการเชิงป้องกันลดความเสี่ยง จากความมั่นคงทางอาหารของประเทศเมื่อพิจารณามิติความมั่นคงทางอาหารนะครับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดคำนิยามไว้นะครับเรื่องของความมั่นคงของอาหารใน4มิติที่สำคัญครับที่ภาครัฐมีหน้าที่ต้องผลักดันให้เกิดนะครับมิติแรกครับท่านประธานการมีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการนั่นหมายถึงว่าประเทศและประชาชนนะครับต้องมีผลผลิตและแหล่งอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการแม้ในยามวิกฤตจากสถานการณ์ต่างๆมิติที่2ครับการเข้าถึงอาหารประชาชนต้องมีรายได้ที่เพียงพอในการเข้าถึงอาหารประชาชนต้องไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังเพราะความยากลำบากหรือประสบภาวะค่าครองชีพที่สูงเกินกว่ารายได้ที่จะเข้าถึงอาหารได้มิติที่3ครับการใช้ประโยชน์จากอาหารอาหารต้องปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างแท้จริงมิติที่4พูดถึงความยั่งยืนรัฐต้องจัดการให้มีเสถียรภาพทางอาหารทั้ง3ด้านที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแม้ในช่วงวิกฤตภัยพิบัติหากขาดมิติใดมิติหนึ่งก็ถือว่าความมั่นคงทางอาหารไม่มีหรือไม่มีเสถียรภาพนั่นเองสำหรับประเทศไทยมิติที่1นะครับด้านการมีอาหารที่เพียงพอเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปรวมทั้งภัยคุกคามจากสงครามภายนอกรัฐต้องทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ามีระบบบริหารจัดการที่ดีพอเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนอาหารมิติที่2ประเทศไทยของเราความสามารถในการเข้าถึงอาหารรัฐต้องทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าค่าครองชีพต้องไม่สูงเกินกว่ารายได้จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ของประชาชนบางกลุ่มนะครับมิติที่3ครับด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับประชาชนยังต้องเผชิญความเสี่ยงนะครับรับประทานอาหารสารปนเปื้อนสารพิษเกินมาตรฐานโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่นำเข้าเก็บตัวอย่างเกือบ 100% นะครับเกินมาตรฐานนะครับเมื่อมาดูสถานการณ์แล้วโน้มน้อมปัจจัยเสี่ยงนะครับประเทศไทยนะเผชิญแรงกดดันด้านการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะภูมิอากาศเผชิญภัยแล้งน้ำท่วมการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตเผชิญผลกระทบความขัดแย้งทางการเมืองในเวทีโลกส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตรสูงขึ้นนะครับระบบอาหารได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกินมาตรฐานเมื่อปี2565ครับท่านประธานประเทศไทยอยู่จัดอยู่ในอันดับที่64จาก113ประเทศตามดัชนีความมั่นคงของอาหารโลกนะครับแม้ประเทศไทยเองพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นผู้ผลิตอาหารแต่ยังมีช่องว่างด้านการเข้าถึงอาหารโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยประเทศไทยได้คะแนนคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหารเพียง 45.3 คะแนนจาก100คะแนนนะครับโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรที่มีการนำเข้ามีความเสี่ยงสูงนะครับกลายเป็นประชาชนต้องบริโภคสารพิษเข้าไปพร้อมอาหารทุกมื้อถึงจำนวนมากนะฮะจากการเก็บตัวอย่างผักผลไม้ที่เกี่ยวพบเพราะว่าสารพิษเกินมาตรฐานในสัดส่วนที่สูงในทุกช่องทางจัดจำหน่ายครับความเสี่ยงจึงกระจายไปถึงประชาชนจำนวนมากเกิดการที่ผ่านมานะครับการบังคับใช้กฎหมายยังมีช่องว่างไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับภาคการเกษตรมีความไม่มั่นคงทั้งเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันต้นทุนการผลิตนะครับราคาผลผลิตรวมถึงสภาพภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนเกษตรกรผู้ประกอบการผู้บริโภคยังต้องได้รับข้อมูลและข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้บทสรุปของการศึกษาท่านประธานครับภาคการเกษตรต้องสร้างความสมดุลการผลิตอาหารให้เพียงพอกับการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยต้องใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต้องปรับตัวปัญหาจากปัญหาเชิงโครงสร้างสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนต้องเผชิญความขัดแย้งระดับโลกนะครับส่งผลให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามที่กราบเรียนไปแล้วภาคการเกษตรของไทยยังต้องเผชิญขีดความสามารถในการแข่งขันพื้นที่เกษตรถูกเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก นะครับหากพื้นที่ผลิตอาหารมีความไม่แน่นอนทั้งมีปัญหาเรื่องน้ำดินต้นทุนการผลิตและระบบตลาดที่อ่อนแอลงนะครับขาดอำนาจต่อรองการเป็นแหล่งผลิตอาหารในวันนี้ย่อมไม่ใช่หลักประกันถึงความมั่นคงด้านอาหารในอนาคตนะครับข้อเสนอด้านความมั่นคงทางอาหารนะครับข้อเสนอเร่งด่วนมี5ประการนะครับประการแรกคือส่งเสริมให้พึ่งตนเองเข้าถึงอาหารสนับสนุนการผลิตอาหารระดับครัวเรือนและพึ่งพาตนเองนะครับพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงอาหารประการที่2บริหารจัดการคลังสำรองอาหารในยามวิกฤตเพื่อรองรับยามวิกฤตต้องบริหารจัดการและควบคุมให้มั่นใจว่ามีอย่างเพียงพอประการที่3จัดทำนโยบายกำกับเสถียรภาพและความมั่นคงทางอาหารด้วยการติดตามราคาป้องกันการตักตุนสินค้าขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมใช้เครื่องมือทางการเงินสนับสนุนเกษตรกรแบบยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตประการที่4ครับบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้านะที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องหัวราคาและผูกขาดทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมรัฐต้องบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้อย่างจริงจังประการที่5ครับข้อมูลและสถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์ทางด้านการผลิตการตลาดและสิ่งแวดล้อมจัดทำระบบติดตามรายงานและตรวจสอบผลเพื่อให้รัฐตัดสินใจได้ทันเวลาข้อเสนอทั้ง5ประการรัฐต้องเห็นความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะครับส่วนข้อเสนอนะครับด้านความมั่นคงอาหารในระยะยาว5ประการเช่นเดียวกันด้านแรกคือส่งเสริมพัฒนาการทำเกษตรแบบยั่งยืนนะครับให้เกิดขึ้นในประเทศเราเพื่อลดทำเกษตรยั่งยืนทั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อให้เกษตรอยู่ได้ประการที่2ครับกระจายแหล่งผลิตอาหารให้ครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่ชนิดพืชปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับประการที่3พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตฟื้นฟูดินส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เกษตรนิเวศปุ๋ยชีวภาพตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตประการที่4ส่งเสริมพึ่งพาตนเองของเกษตรกรและชุมชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสนับสนุนกลไกเกื้อกูลแบ่งปันอาหารและกิจกรรมเชิงพื้นที่ร่วมกันประการที่5พัฒนาส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเกษตรแม่นยำใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครับท่านประธานส่วนข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยทางอาหารนะครับระยะเร่งด่วนครับประการที่1ต้องตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอาหารนะฮะกำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดให้ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานสากลกำหนดความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับยกระดับห้องปฏิบัติการที่ตอบสนองได้รวดเร็วนะฮะประการที่2เฝ้าระวังสารปนเปื้อนสารเคมีเชื้อโรคทางอาหารจัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับประเทศนะครับเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานและผู้ประกอบการนะครับส่งเสริมสารเคมีตามหลักวิชาการเท่าที่จำเป็นไม่เกินมาตรฐานในการเพาะปลูกของภาคการเกษตรบ้านเราลดการพึ่งพาผลผลิตที่ใช้สารเคมีเข้มข้นนะครับประการที่3ครับปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งในประเทศเรามีประเด็นปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะฮะทบทวนกฎหมายมาตรการบังคับใช้โดยเฉพาะสินค้านำเข้าที่พบสารพิษปนเปื้อนเกินมาตรฐานเกือบร้อยละร้อยประการที่4ครับสร้างระบบกำกับดูแลบูรณาการระหว่างหน่วยงานนะครับให้เชื่อมโยงข้อมูลในการตรวจสอบติดตามให้เข้าถึงได้ทันท่วงทีนะครับข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยอาหารในระยะยาวครับท่านประธาน3ประการครับยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฉลากคาร์บอนนะครับฉลากความปลอดภัยทางอาหารฉลากอาหารยั่งยืนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องนะครับเพื่อส่งออกจะได้ไม่เป็นประเด็นข้อโต้แย้งหรือปัญหานะครับประการที่2ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพอาหารพัฒนาเครื่องมือนะครับทดสอบที่หลากหลายใช้งานง่าย นำไปใช้ได้ในระดับชุมชนนะครับทำให้การเฝ้าระวังอยู่ใกล้ชิดตัวทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับประการที่3นะครับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะให้กับผู้มีส่วนได้เสียยกระดับความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการผู้บริโภคส่งเสริมภาคการเกษตรให้ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับประชาชนทุกภาคส่วนจากการศึกษาข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือภัยสงครามภายนอกหากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเชื่อมั่นว่าคนไทยจะมีความมั่นคงทางอาหารทั้งด้านความพอเพียงความสามารถในการเข้าถึงคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยอย่างเพียงพอกระผมจึงขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปกับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
6: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
6: ต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้นะครับซึ่งขณะนี้มีเวลามีจำนวน4ท่านด้วยกันก็ขอให้ใช้เวลาไม่ควรเกิน8นาทีนะครับแต่ละท่านท่านแรกเชิญท่านพรชัยครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของคณะกรรมการการเกษตรวุฒิสภาก่อนอื่นผมขอชื่นชมอนุกรรมการและผู้ที่มีส่วนจัดทำรายงานฉบับนี้ทุกท่านเพราะว่าส่วนตัวผมเห็นว่ามันมีความครอบคลุมรอบด้านแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของประเทศเป็นอย่างมากรายงานฉบับนี้ไม่ได้แค่มองเรื่องอาหารเฉพาะสิ่งที่อยู่ในจานนะครับแต่ว่าพิจารณาไปตั้งแต่ปัจจัยการผลิตการเกษตรการนำเข้าการแปรรูปการขนส่งการจำหน่ายการบริโภคไปจนถึงสุขภาพของประชาชนและเมื่อผมอ่านรายงานฉบับนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยกำลังจัดสรรงบประมาณของเราไปถูกที่แล้วหรือยังครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงเกษตรนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของอย.และไม่ใช่เพียงเป็นปัญหาของเกษตรกรแต่มันคือเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของคนทุกประเทศนะครับอาหารปลอดภัยจึงไม่ควรเป็นงานที่แต่ละกระทรวงต่างคนต่างทำแต่ควรจะมองเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของคนในชาติและข้อมูลจำนวนมากในรายงานก็กำลังบอกเราว่าโครงสร้างพื้นฐานชิ้นนี้ของประเทศไทยยังมีรอยรั่วอยู่อย่างมากเลยครับถ้าเกิดผมสรุปข้อมูลจำนวนมากในรายงานให้เหลือเป็น4ปัญหาใหญ่นะครับก็จะเห็นภาพยังไงอย่างนี้1ป้องกันไม่พอยังมีความเสี่ยงจากสารเคมีเชื้อโรคแล้วก็สารปนเปื้อน2ตรวจไม่ทันงบประมาณบุคลากรและห้องปฏิบัติการยังไม่สัมพันธ์กับขนาดของความเสี่ยง3ตามไม่เจอเมื่อพบอาหารที่มีปัญหาเรามีช่องว่างในการสอบกลับแล้วก็เรียกคืนส่วนที่อันที่4ก็คือฐานการผลิตยังเปราะบางอยู่ครับซึ่งก็คือทั้งเรื่องน้ำเรื่องเกษตรกรสูงวัยการสูญเสียอาหารและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพูดให้สั้นที่สุดนะครับก็คือป้องกันไม่พอตรวจไม่ทันตามไม่เจอและฐานผลิตเปราะบางครับตัวเลขในรายงานบางตัวนะครับก็ผมเห็นแล้วก็ต้องหยุดอ่านซ้ำครับรายงานรวบรวมข้อมูลที่พบว่าผักและผลไม้สดมีสารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐานเฉลี่ยถึง58%และพบการปนเปื้อนของพยาธิและเชื้อโรคสูงถึง77%เท่ากับว่าอาหารนะครับเกือบ80%ที่เราจะนำเข้าปากเนี่ยปนเปื้อนพยาธิและเชื้อโรคอยู่นะครับในขณะที่ประเทศไทยมีสารเคมีที่อนุญาตให้นำให้ใช้แล้วก็นำเข้าได้อยู่560รายการรายงานระบุว่า230รายการจาก560รายการที่ว่านี้เข้าข่ายสารอันตรายสูงตามเกณฑ์ที่อ้างอิงโดย WHO แล้วก็ FAO และในกลุ่มดังกล่าวยังมี102รายการที่มีการนำเข้าอยู่นี่คือเหตุผลว่าทำให้อาหารที่ดูสะอาดผักที่ดูสวยไม่มีรอยแมลงกัดกินเลยนะครับถึงไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปพิษหลายชนิดไม่มีสีไม่มีกลิ่นและประชาชนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับ ปัญหาที่2ยิ่งสะท้อนเรื่องงบประมาณได้ชัดเจนมากเลยนะครับข้อมูลในรายงานระบุว่าอย.ต้องกำกับด่านนำเข้า54แห่งแต่เจ้าหน้าที่ด่านกลางมีเพียง30คนการตรวจวิเคราะห์สารเคมี404รายการมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทต่อตัวอย่างแต่สิ่งที่น่าคิดที่สุดคืองบสุ่มตรวจปี70ถูกตัดเหลือเพียงประมาณ20ล้านบาทต่อปีขณะที่ความต้องการเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงตามข้อมูลที่นำเสนอในรายงานอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทต่อปีต่างกันถึง35เท่าครับคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานดีหรือเปล่านะครับต้องถามว่าเราให้งบประมาณซึ่งเป็นอาวุธแก่คนที่ปกป้องสุขภาพประชาชนทุกคนในประเทศนี้เพียงพอหรือยังปัญหาที่3รายงานนี้ชี้ให้เห็นช่องว่างของระบบอย่างน่าสนใจมากครับมีทั้งรอยรั่วเชิงเวลานะครับก็คือกว่าเราจะรู้ผลว่าอาหารดังกล่าวเนี่ยมีสารพิษหรือเปล่าอาหารมันอาจจะถูกกินไปแล้วนะครับมีช่องว่างของกลไกกฎหมายในการเรียกคืนสินค้าและสุญญากาศในการตรวจสอบย้อนกลับทำให้ตามย้อนกลับไม่ได้ว่าอาหารที่มันมีสารพิษเนี่ยมันมาจากไหนหรือว่าถูกส่งต่อไปที่ใดบ้างตลอดจนรอยรั่วในการบริหารจัดการโดยรวมขององค์กรผู้มีอำนาจนะครับหน่วยงานอย่างแต่ละแห่งอย่างเช่นอย.มกอช.กรมวิชาการเกษตรมีข้อมูลแล้วก็หน้าที่ของตัวเองแต่ยังทำงานเป็นไซโลครับข้อมูลยังเชื่อมกันไม่เพียงพอดังนั้นเวลาที่เราพบว่าอาหารมีปัญหาเนี่ยสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการประกาศว่าตรวจพบแต่ต้องตอบให้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วว่าอาหารดังกล่าวเนี่ยมาจากไหนล็อตไหนขายไปที่ไหนบ้างแล้วเราจะเอาอาหารดังกล่าวออกจากตลาดเพื่อป้องกันไม่ให้ไปสู่มือของประชาชนได้อย่างไรปัญหาที่4อยู่ลึกลงไปถึงรากฐานของการผลิตอาหารของประเทศครับรายงานระบุว่าพื้นที่เกษตรที่อยู่ในระบบชลประทานมีเพียงประมาณ122แรงงานเกษตรมีอายุเฉลี่ยมากกว่า55ปีนะครับและสัดส่วนแรงงานเกษตรสูงวัยเพิ่มจากประมาณ36เป็น46ในช่วงเวลาที่รายงานอ้างอิงขณะเดียวกันการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งของข้าวผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยอยู่ในระดับ 20-40% และก็มีความสูญเสียโดยรวมมากกว่า 30% ในบริบทที่ศึกษาด้วยหมายความว่าเราไม่ได้มีแค่ปัญหานะครับอาหารไม่ปลอดภัยแต่มีปัญหาอาหารที่ผลิตมาแล้วสูญเสียไปก่อนถึงจะถึงมือผู้บริโภคอีก 20-40% เลยทีเดียวครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเราจะยกระดับระบบทั้งประเทศให้ได้จริงๆให้อาหารทั้งประเทศปลอดภัยจริงๆเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมลองจำลองข้อมูลขึ้นมาเพื่อประกอบการศึกษานะครับโดยประเมินแผนเอาไว้5ปีคิดว่าเราจะต้องใช้งบประมาณ39,700 ล้านบาทหรือว่าประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยย้ำว่าตัวเลขนี้มันเป็นประมาณการเพื่อการวางแผนนะครับไม่ใช่งบประมาณจริงหรือว่างบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติแล้ว17,200ล้านบาทสำหรับจำนวนนี้เป็นระบบตรวจห้องปฏิบัติการและการเฝ้าระวัง 11,300 ล้านบาทสำหรับด่านระบบสอบกลับแล้วก็เตือนภัยอีก 7,200 ล้านบาทสำหรับการป้องกันต้นน้ำการอบรมแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและอีก 4,000 ล้านบาทสำหรับการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลสื่อสารการประเมินผลงานแล้วก็งานสนับสนุนอื่นๆประเด็นสำคัญคือไม่ใช่ทุกเรื่องต้องรอเงินก้อนใหม่ครับการเชื่อมฐานข้อมูลที่มีอยู่การปรับเกณฑ์ตรวจตามความเสี่ยงนะครับการเปิดเผยข้อมูลเรียกคืนสินค้าหรือการทบทวนทะเบียนสารที่ไม่มีการใช้แล้วหลายเรื่องเริ่มดำเนินการได้จากการปรับกติกาและการประสานงานครับตรงนี้นะครับผมอยากจะฝากเป็นคำถามเรื่องความสำคัญของงบประมาณกรอบ5ปีสำหรับระบบอาหารปลอดภัยอ่ะที่ผมบอกมาอยู่ที่ 39,700 ล้านเกือบ 40,000 ล้านอีกด้านนึงนะครับโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่กองทัพเรือประกาศผลเมื่อวันที่18กันยายน69หมาดเลยกรอบวงเงิน 16,730 ล้านบาทครับส่วนเรือดำน้ำนะครับ S26ทีลำแรกที่ได้อนุมัติในปี60 9ปีที่แล้วนะครับมีวงเงิน 13,500 ล้านบาทผมยกตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบขนาดของงบประมาณด้านความมั่นคงเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าภารกิจหนึ่งไม่มีคุณค่าแต่สิ่งที่สภาและรัฐสภาควรจะต้องถามคือรัฐไทยให้ความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติในเชิงทหารในเชิงป้องกันประเทศมากกว่าความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพของประชาชนกี่เท่าครับงบประมาณที่ถูกจัดสรรในปี70ที่ผ่านไปมันสะท้อนให้เห็นความสำคัญการให้ความสำคัญที่บิดเบี้ยวที่ว่านี้นะครับท่านประธานครับประเทศเราจำเป็นต้องมีถนนต้องมีอาคารต้องมีโครงสร้างพื้นฐานต้องมีความมั่นคงในหลายมิติแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมคืออาหารปลอดภัยก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชาติและต่อให้เรามีอาคารใหม่มีโครงการขนาดใหญ่มีสิ่งก่อสร้างมากเพียงใด ถ้าหากคนที่อยู่ในประเทศนั้นต้องกินอาหารที่ตรวจไม่ทันอาหารที่มีสารพิษที่เรามองไม่เห็นพบปัญหาแล้วตามต้นทางไม่ได้หรือเจ็บป่วยจากความเสี่ยงที่เราสามารถป้องกันได้ความคำถามก็คือความเจริญเหล่านั้นเนี่ยกำลังรับใช้ใครผมจึงขอฝากรายงานฉบับนี้ให้รัฐบาลใช้ประกอบการพิจารณาลำดับความสำคัญของงบประมาณไม่ใช่ดูว่าสร้างอะไรบ้างแต่ต้องดูด้วยว่างบประมาณแต่ละบาททำให้คนไทยมีชีวิตที่ปลอดภัยและสุขภาพดีขึ้นเพียงใดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรือรบเรือดำน้ำอาคารหน่วยงานรัฐบาลจะเยอะแค่ไหนก็ไม่มีความหมายถ้าคนในประเทศนี้ป่วยตายเพราะกินสารพิษเข้าไปทุกวันครับขอบพระคุณครับ
9: กับเชิญท่านปิญญาพัฒน์อภิปรายครับเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพิญญาพัฒน์ศศนียชีวินสมาชิกวุฒิสภานะคะขอร่วมอภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษานะคะเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารที่จัดทำโดยคณะกรรมการการเกษตรสหกรณ์วุฒิสภาฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะประเทศไทยของเรานะคะภาคภูมิใจมาตลอดเลยว่าเราคือครัวของโลกตัวเลขในรายงานฉบับนี้นะคะก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าปี2567นะคะประเทศไทยส่งออกอาหารสร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง 1.63 ล้านล้านบาทนะคะก็เป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่12ของโลกนะคะก็ฟังดูแล้วเป็นตัวเลขที่เราดูน่าจะภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าดิฉันก็อยากจะให้พวกเราทุกคนดึงสายตากลับมามองที่จานอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะกินข้าวของพี่น้องประชาชนคนไทยที่กินอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะคำถามในใจของดิฉันนะคะหลังจากที่อ่านรายงานฉบับนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็คือในขณะที่เราหาเงินเข้าประเทศด้วยการเป็นครัวของโลกทำไมคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศนะกลับต้องกินอาหารที่มันแฝงด้วยพิษเข้าไปทุกวันนะคะดัชนีความมั่นคงอาหารของโลกนะหรือ Global Food Security Index นะก็จัดอันดับให้ความมั่นคงทางอาหารของไทยนะร่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่64ของโลกนะและที่น่าตกใจที่สุดเลยนะก็คือคะแนนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนะประเทศไทยนะก็ได้รับเพียง 45.3 นะจาก100คะแนนเต็มค่ะนั่นก็หมายความว่าในมิติความปลอดภัยของอาหารของเรานะเราสอบตกอย่างสิ้นเชิงค่ะท่านประธานคะรายงานฉบับนี้นะคะก็ไม่ได้พูดลอยๆนะแต่ว่าก็ได้เปิดเผยตัวเลขเชิงประจักษ์นะคะจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่สุ่มตรวจผักและผลไม้นะในปี2567แล้วนะคะก็พบว่ามีสารพิษตกค้างนะเกินมาตรฐานสูงถึง 69% ค่ะแล้วสิ่งที่ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนแบบถอนรากถอนโคงนะก็คือค่านิยมแบบเดิมๆที่เราเชื่อว่าเราจ่ายแพงหน่อยไปซื้อผักและผลไม้นะในห้องอาหารในห้างสรรพสินค้าติดแอร์ที่ติดป้ายสวยงามนะคะแล้วคิดว่ามันจะปลอดภัยรายงานฉบับนี้ก็สร้างความตกใจให้แก่ดิฉันเป็นอย่างมากนะเพราะว่าผลตรวจพบว่าผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 75% ซึ่งก็สูงกว่าผักในตลาด 61% เสียอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นองุ่นไซมัสแคสนะคะที่เราพบสารตกค้างสูงถึง96% หรือวัตถุดิบพื้นบ้านคู่ครัวไทยอย่างกระเพราพริกแดงขึ้นช่ายแล้วก็พบสารปนเปื้อนสารเคมีนะคะสูงถึง 88-94% ค่ะชาวบ้านเองนะก็ไม่ได้อยากจะทานสารพิษนะคะแต่เขาก็เลือกไม่ได้ค่ะกระเพราพริกผักสดก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนนะก็กินเกือบทุกวันนะคะเรากำลังปล่อยให้คนไทยเดินเข้าตลาดหรือเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปสะสมสารพิษกลับไปผัดให้คนในครอบครัวกินให้พ่อให้แม่ให้ลุงป้าน้าอาหรือลูกหลานของพวกเขากินนะคะสารเคมีเหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่ว่ามันก็เข้าไปทำลายเซลล์ในร่างกายนะคะรบกวนฮอร์โมนทำลายระบบสืบพันธุ์แล้วก็ก่อให้เกิดภาวะเครียดนะคะซึ่งก็เป็นต้นตอสำคัญนะคะของกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่า NCD นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไตโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะคะและยิ่งเจอสิ่งที่เราเรียกว่าค็อกเทลเอฟเฟกต์นะคะหรือว่าการที่เราได้รับสารพิษหลายชนิดร่วมกันนะก็เป็นผลกระทบเชิงซ้อนที่รุนแรงนะเกินกว่าที่ร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะรับไหวนะคะแล้วสุดท้ายก็ถามว่าใครที่จะต้องมาอุ้มแบกภาระนี้นะคะคำตอบก็คืองบประมาณสาธารณสุขและภาษีของประชาชนค่ะ งานวิจัยนะก็ระบุชัดเจนนะว่าทุก1บาทที่เราจ่ายไปกับการซื้อสารเคมีเกษตรเข้ามานะคะประเทศไทยก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามหลังถึงอีก 0.67 บาทค่ะก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 27,000 ล้านบาทต่อปีนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขความเสียหายที่เกิดจากโครงสร้างการกับดูแลที่จัดว่าล้มเหลวที่สูงมากนะท่านประธานคะและเมื่อเรามองลึกลงไปถึงต้นตอนะว่าทำไมระบบอาหารของเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้นะรายงานฉบับนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วนะถึงโครงสร้าง3ประการที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะประการแรกเลยก็คือเรื่องของการผูกขาดแล้วก็การรวมศูนย์ของทุนเกษตรค่ะวันนี้นะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารของไทยนะถูกควบคุมโดยกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่รายนะบริษัทการเกษตรเพียง3ดับแรกก็ครองส่วนแบ่งการผลิตและคุมปัจจัยการผลิตในประเทศแล้ว 70%นะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารเคมีอาหารสัตว์ไปจนถึงเรื่องของระบบการค้าปลีกสมัยใหม่นะเกษตรกรรายย่อยสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตแล้วก็แบกรับภาระสูงเกิน 450,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็เกษตรกรไทยก็มีอายุเฉลี่ยเพียงเกินอายุเกิน55ปีขึ้นไปนะก็ไร้ที่ดินทำกินของตัวเองนะก็ต้องเช่าที่ดินทำเกษตรเคมีแบบเชิงเดี่ยวนะแล้วก็พึ่งพาปุ๋ยแล้วก็สารเคมีที่นายทุนเป็นคนกำหนดนะคะเพราะว่าพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะประการที่สองนะคะคือเรื่องของวิกฤตสภาวะโลกร้อนค่ะภาคการเกษตรแล้วก็ระบบอาหารนะคะปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น1 ใน 3นะของการปล่อยก๊าซทั่วโลก

0: คมีอันตรายอยู่ในบัญชีสูงถึง230รายการนะก็ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมี128รายการนะที่ทั่วโลกเขาเลิกใช้แล้วก็แบนไปแล้วนะคะดิฉันเองก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์แล้วก็ครอบคลุมนะคะและดิฉันในฐานะตัวแทนของประชาชนนะคะก็อยากจะเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ต้องเร่งลงมือทำ4ข้อเสนอแนะเร่งด่วนทันทีนะคะข้อเสนอแนะแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงเกษตรและอย.นะต้องเร่งประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตรายสูง128รายการที่ไม่มีการใช้อย่างจริงจังแล้วก็ต้องเร่งทำโรดแมปแบนสารเคมีที่ก่อมะเร็งแล้วก็เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อีก9ชนิดอย่างเร่งด่วนเลยนะคะและประการที่2นะคะก็เรื่องของการยกเว้นภาษีสารเคมีพิษนะคะแล้วนำระบบภาษีตามระดับความเสี่ยงมาใช้นะสารเคมีตัวไหนที่มันอันตรายสูงเราก็ต้องเก็บภาษีสูงค่ะเพื่อเพิ่มต้นทุนนะคะไม่ให้มีการใช้อย่างสิ้นคิดนะคะแล้วก็นำรายได้จากภาษีนี้นะคะไปจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนผ่านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะเพื่อนำเงินนี้นะคะไปอุดหนุนเกษตรกรนะที่ปรับเปลี่ยนมาทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วข้อที่3นะคะก็คือการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการค่ะณด่านชายแดนนะคะให้พวกเขาได้ตรวจสอบสารพิษที่ตกค้างได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะปล่อยสินค้าเหล่านั้นเข้าประเทศนะคะแล้วก็เร่งผลักดันกฎหมายนะคะแล้วก็การรายงานนะคะก็ต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะให้โปร่งใสให้ประชาชนนะคะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงนะคะท่านประธานคะอาหารนะคะไม่ใช่เรื่องของแค่ผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์ในตลาดนะแต่ว่ามันคือศักดิ์ศรีของมนุษย์คือชีวิตและอนาคตของลูกหลานไทยนะดิฉันก็หวังอย่างยิ่งนะว่ารายงานฉบับนี้จะถูกส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะให้แก่ประชาชนชาวไทยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านกัลยาใหญ่ประสานครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติดิฉันกัลยาใหญ่ประสานสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มทำนายอินทรีย์ลำพูนนะคะดิฉันขออนุญาตอภิปรายเสริมข้อมูลในรายงานการพิจารณาศึกษาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดิฉันเองก็เป็นประธานอนุกรรมการเรื่องนี้อยู่นะคะจะเห็นได้ว่าประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติไม่เฉพาะแต่เพียงของประเทศไทยเราเท่านั้นท่านจะเห็นว่าเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19เราจึงได้เห็นชัดว่าความมั่นคงทางด้านอาหารมีผลกระทบต่อกลุ่มคนที่มีความเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้ที่ตกงานผู้ยากไร้มากมายเพียงใดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังส่งผลให้เกิดธุรกิจเดลิเวอรี่การกระจายอาหารแบบใหม่ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.5 แสนล้านบาทในปี2567และอาจสูงถึง 2.39 แสนล้านบาทในปี2572การเติบโตของธุรกิจอาหารเหล่านี้จะส่งผลต่อร้านอาหารขนาดเล็กตลาดสดตลาดเขียวตลาดนัดเป็นต้นราคาอาหารก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นระบบการผูกขาดจะเพิ่มขึ้นการเข้าถึงอาหารก็จะมีข้อจำกัดมากขึ้นนอกจากนี้จากผลกระทบด้านภูมิอากาศภัยแล้งโรครวนเรนบอมน้ำท่วมฉับพลันต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรรายได้ที่ไม่สมดุลกับรายจ่ายหนี้สินที่ทับถมต่อเนื่องเราแทบจะไม่มีความหวังกับการฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่นับวันอ่อนล้าอ่อนแรงแม้เราจะมียังสมาร์ทฟาร์เมอร์มี SME ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่พยายามดิ้นรนให้อยู่ได้กับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรต่อลมหายใจของเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายแต่มาตรการทางการค้าของไทยเราเองกลับไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างจริงจังเรายังเป็นแหล่งระบายสินค้าไม่ปลอดภัยผ่านกลไกช่องทางนำเข้าที่ไม่มีความพร้อมในเชิงทางกฎหมายไม่มีความพร้อมของเครื่องมือ

0: เฝ้าระวังไม่ให้สินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัยเล็ดลอดเข้ามาสร้างภัยอันตรายเรื่อยๆยาวต่อผู้บริโภคจากข้อมูลของมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยที่พบว่าทั้งตลาดสดและห้างสรรพสินค้ามีระดับความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างในระดับที่ใกล้เคียงกันและมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากผลงานวิจัยในช่วงปี2563ถึง2568ที่สะท้อนความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนจากภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อหรือ NCD สารเคมีอันตรายบางชนิดยังมีผลทำให้เซลล์ของตับไตสมองขาดพลังงานและตายได้สารพิษเหล่านั้นยังเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ส่งผลเสียต่อภาวะการมีบุตรยากและส่งผลต่อเด็กในการเกิดออทิสติกโรคสมาธิสั้นในเด็กเป็นต้นความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อทรัพยากรมนุษยชาติของประเทศเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานท่านประธานที่เคารพนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางด้านอาหารเท่านั้นยังไม่เพียงพอเรายังต้องเน้นย้ำถึงการมีความปลอดภัยของอาหารเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญควบคู่กันและจากการที่เราได้เชิญทั้งภาคราชการภาคส่วนด้านการศึกษาองค์กรมหาชนหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคมมาร่วมกันให้ข้อมูลการขับเคลื่อนทำงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารดิฉันมีความเห็นว่าในทางยุทธวิธีแต่ละภาคส่วนได้มีการปฏิบัติภารกิจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถของตัวเองแต่ข้อจำกัดก็ยังคงมีอยู่และเป็นปัจจัยที่ทำให้การขับเคลื่อนนั้นยังเป็นเพียงการตั้งรับและเป็นกระแสรองของสังคมไม่อาจทำให้ความมั่นคงทางด้านอาหารและอาหารของเราและความปลอดภัยของอาหารเรามีพลังที่เข้มแข็งสิ่งนั้นก็คือนโยบายที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลต่อเรื่องสำคัญที่เป็นฐานรากของสังคมไทยเรานี้นอกจากนี้นะคะดิฉันยังได้รับข้อร้องเรียนจากภาคประชาสังคมที่เขาก่อร่างสร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์จนมีกองทุนที่เข้มแข็งมีความโปร่งใสจากการออมทรัพย์ด้วยสมาชิกกลุ่มเองมีการสร้างนวัตกรรมเกษตรนิเวศความหลากหลายของพืชอาหารโดยใช้พลังงานทางเลือกโซลาเซลล์ดังเช่นกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเขามีตลาดผู้บริโภคที่เข้าใจการบริโภคอาหารพืชผักที่สะอาดปลอดภัยตามฤดูกาลจนบางครั้งไม่น่าเชื่อนะคะแม้ในสถานการณ์โควิดช่วงเศรษฐกิจซบเซาทางกลุ่มเขายังมีรายได้ต่อหัวสูงถึงเดือนละ 200,000 บาทขณะนี้พวกเขากำลังถูกคุกคามจากการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่อาจส่งผลต่อแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคอาจเกิดสารปนเปื้อนจากการทิ้งสารเคมีขยะอุตสาหกรรมที่จะมาทำลายระบบนิเวศของเกษตรอินทรีย์อีกด้วยอีกข้อเรียกร้องที่สำคัญก็คือการที่ประเทศเรากำลังจะไปทำการเจรจาการค้าทำข้อตกลง FTA กับสหภาพยุโรปเครือข่ายเกษตรกรเราก็มีข้อห่วงใยการที่เรามีฐานพันธุกรรมพืชที่เรามีการปลูกรักษาและพัฒนาพันธุ์เองและมีการพึ่งตัวเองมาอย่างยาวนานอาจจะถูกกระทบมีข้อห่วงกังวลอีกมากมายที่รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเข้าใจเข้าถึงการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารตลอดจนปกป้องเสริมสร้างพื้นที่สร้างความปลอดภัยทางด้านอาหารให้กับประชาชนเราได้อย่างไรท่านประธานคะเนื่องจากในวันนี้ได้มีอนุกรรมาธิการการศึกษาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารที่ไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาแต่ท่านได้ให้เกียรติให้เวลามาร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรานี้ถึง3ท่าน ดิฉันจึงอยากขออนุญาตให้ท่านได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแก่เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาเราซึ่งดิฉันจะขอถามปัญหาดังนี้ค่ะท่านแรกดร.กฤษดาบุญชัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารท่านมีอะไรที่ต้องการเน้นจุดสำคัญมีอะไรบ้างท่านที่สองคุณปกชนอูซับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือไทยแพนท่านยังมีความห่วงกังวลต่อการเฝ้าระวังสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารของเราทุกวันนี้อย่างไรบ้างท่านที่สามคุณทัศนีวีรการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนสถานการณ์การขับเคลื่อนเกษตรกรรมที่มุ่งรักษาทั้งระบบนิเวศพันธุกรรมท้องถิ่นและความมั่นคงทางด้านอาหารยังมีปัญหาที่อยากจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาเรามีอะไรที่ท่านอยากเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้รายงานฉบับนี้ได้ประโยชน์สูงสุดในที่นี้จึงขออนุญาตต่อท่านประธานมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านสุนทรพฤกษพิพัฒน์ครับ
2: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผมสุนทรพฤกษพิพัฒน์ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่มีการทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารอันนี้ขึ้นมานะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยอย่างหนึ่งแต่ถูกละเลยไปเพราะว่าอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่าคือมันไม่ใช่ว่าพอกินปุ๊บเราชักดิ้นชักงอลงไปตายถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะให้ความสำคัญทันทีเกิดเป็นข่าวคึกโครมกันไปทันทีแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารซึ่งถ้าหากจากที่รายงานมาว่ามีปนเปื้อนเนี่ยถึง 70-80% แล้วเราก็กินเข้าไปทุกวันกินเข้าไปทุกวันสะสมเข้าไปหลายสิบปีนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี้ยคนไทยเนี่ยตายด้วยโรคอะไรมากที่สุดเพื่อนสมาชิกทราบไหมครับเราตายด้วยโรค NCD และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อก่อน 2-3 ปีก่อนอาจจะเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็คือตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยถึง 24% นะฮะเมื่อ 2-3 ปีก่อนคนเป็นมะเร็งเนี่ยเกิดใหม่เนี่ยปีละประมาณแสนกว่าคนตอนนี้ปีละ 240,000 คนถ้าเรายังเป็นมะเร็งกันไปอย่างเงี้ยแล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงหรือว่าก็เหมือนปัจจุบันที่ประเทศเราเผชิญกับเรื่องต่างๆที่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรกับมันมากนะฮะแต่ผมคิดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะถามอย่างนี้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรื่องที่มันสำคัญอย่างนี้มากๆแล้วเนี่ยแล้วใครอ่ะเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นคนรับผิดชอบในรายงานและเพื่อนสมาชิกก็บอกอยู่แล้วว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยเราทำงานกันเป็นไซโลอย.เอ่ยเกษตรเอ่ยโอ้แบบเต็มไปหมดพาณิชย์เอ่ยทำงานเป็นไซโลเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยแต่มันมีความสัมพันธ์กันไปทุกหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามขึ้นมาว่าใครอ่ะใครต้องรับผิดชอบอันนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนเนี่ยทางอนุกรรมาธิการผมเนี่ยคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ได้จัดงาน Safe Food Journey นะครับเส้นทางอาหารสู่จานเราเนี่ยแล้วก็ถามคำถามนี้ไปก็ได้รับสิ่งซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับบางท่านก็บอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนโอ้ยเห็นนี้ผมก็งงเลยนะทุกคนเลยต้องรับผิดชอบกันเองหมดรับผิดชอบตัวเองหมดนะครับแต่ก็ยินดีที่มีหลายหน่วยงานเนี่ยเริ่มพูดถึงหน่วยงานหนึ่งคณะกรรมการหนึ่งที่ควรจะต้องขึ้นมารับผิดชอบนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการอาหารแห่งชาติโอ้ยเราฟังว่าเฮ้ยเป็นแห่งชาติเนี่ยมันจะต้องดีแน่นอนเลยมันจะต้องแบบว่ามีใหญ่โตแน่นอนครับท่านใหญ่โตจริงนะท่านคุม11กระทรวง4หน่วยงานนะครับแต่พอผมถามต่อไปว่าแล้วเรารู้ไหมตอนนี้ใครเป็นประธานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเหลือเชื่อเลยครับไม่มีหน่วยงานไหนตอบได้เลยใครคือประธานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเนี่ยคนนี้แหละค ควรจะต้องมาดูแลเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางอาหารใช่ไหมใครอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะตอบกันได้หรือเปล่านะครับโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ท่านรัฐมนตรีท่านนายกเนี่ยแต่งตั้งมาแต่ถ้าถามว่าตอนนี้คือใครอ่ะเนี่ยใครอ่ะตอนนี้เนี่ยนึกกันไม่ออกเลยถ้ารัฐมนตรีมหาไทยตอนนี้เรานึกออกเลยใช่ไหมว่าคือท่านอนุทินเนาะถ้าดูแลเรื่องสคบเรานึกออกเลยเป็นท่านสุภมาศเพราะท่านสุภมาศเนี่ยแอคชั่นมากเลยแล้วก็แอคทีฟมากนะครับทำให้พอนึกถึงคุ้มครองผู้บริโภคเรานึกถึงโอ้ท่านสุภมาศถ้าเรานึกถึงอาหารปลอดภัยเนี่ยใครอ่ะใครจะเป็นคนมารับผิดชอบผมเนี่ยอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตในรายงานนี้เลยนะครับว่าเราต้องพยายามผลักดันให้มีคนรับผิดชอบเนี่ยออกมายืนนายกนายขอนายอะไรไม่รู้อ่ะออกมาแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นว่าเรื่องอาหารปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมออกมารับผิดชอบเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครถ้าเรามัวแต่บอกว่าเฮ้ยเราต้องรับผิดชอบทุกคนภาษาฝรั่งมันมีบอกว่า someone job nobody done นะเป็นความรับผิดชอบของคุณเป็นความรับผิดชอบของทั้งนี้ของอย.ของเกษตรของพาณิชย์ของทั้งนู้นทั้งนี้ของศุลกากรสุดท้ายไม่มีใครรับผิดชอบเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยต่อเนื่องกันมาจนเราเนี่ยเป็นโรค NCD เนี่ยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยถึง 24% 200,000 กว่าคนต่อปีถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าประเทศเราเนี่ยคุณภาพชีวิตประชากรเรามันจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าประชากรเราเนี่ยไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็ไม่รู้จะมาพัฒนาประเทศชาติกันอย่างไรนะครับผมอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยแต่งตั้งมาให้ชัดเจนเลยว่าใครที่จะเป็นรองนายกที่มารับผิดชอบตรงนี้นะครับแล้วคุณออกมายืนบอกเลยยืนออกทีวีเลยว่าถ้าเรื่องอาหารมีปัญหาเมื่อไหร่อาหารปนเปื้อนเป็นพิษอะไรว่าผมจัดการผมทำงานผมรับผิดชอบนะผมว่าครม.ท่านก็เหมือนน่าจะมีคนที่น่าจะเก่งๆเยอะอ่ะเต็มไปหมดอ่ะท่านแต่งตั้งมาเลยนะจะได้ว่ารับผิดชอบตรงนี้จริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครรับผิดชอบก็พูดกันไปตลอดเรื่อยๆว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงเกิดขึ้นว่าเป็นโรคกันอย่างนี้แต่มันก็ยังเจอนะครับในคณะคุ้มครองผู้บริโภคของเราเนี่ยเราร่วมกับทางอย.ร่วมกับทางมูลนิธิชีววิถีเนี่ยก็ไปตรวจผักผลไม้เนี่ยก็เจอนะฮะที่ด่านเข้ามาเนี่ยก็โอ้โหปนเปื้อนเยอะมากเลยแม้กระทั่งปนเปื้อนสารพิษที่ประเทศเราเนี่ยห้ามใช้ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังปนเข้ามานะฮะจำนวนมากแต่เราก็ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาร่วมกับทางอย.เนี่ยจนผมขอชื่นชมอย.ตรงนี้เลยนะว่าท่านก็ได้พยายามจะทำสิ่งที่เรียกว่าวันด่านวันแลบวันเดย์เนี่ยขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้แต่สุดท้ายมันก็ยังมีหลุดเข้ามาจนได้อะเพราะอะไรเพราะงบต่างๆที่ให้เนี่ยให้ความสำคัญที่ให้เนี่ยมันน้อยอะเขาก็ทำเขาพยายามทำเต็มที่แล้วเขาพยายามพัฒนาระบบต่างๆแต่มันยังการให้ความสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันยังน้อยเกินไปเพราะนั้นผมต้องการว่าใครที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะนี่เป็นเรื่องสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศนะครับก็อยากจะฝากไว้ในข้อสังเกตว่าใครอ่ะควรจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยของอาหารตั้งมาสักคนหนึ่งเอาให้ชัดๆเลยและท่านมาทำนะฮะท่านผมว่าท่านจะได้รับความสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่เห็นความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านพลตำรวจโทบัญชัยเอกพรพิษครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลตำรวจโทบัญชัยพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับขอร่วมอภิปรายรายงานการพิจารณาเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยทางอาหารของคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ขอชื่นชมครับท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเป็นอยู่ของชีวิตของพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับหลักเรื่องของการรายงานฉบับนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเพราะเรื่องอาหารไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเกษตรแต่มันเป็นเรื่องของชีวิต เรื่องของสุขภาพเรื่องของรายได้ และความมั่นคงของประเทศนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยความมั่นคงทางอาหารก็คือมีอาหารพอกินพอใช้เข้าถึงไว้ซื้อได้ทันทีอย่างต่อเนื่องผมถือว่าอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับแต่สำหรับในเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปมันต้องไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไม่มีสารพิษปนเปื้อนสารเคมีหรือเชื้อโรคหรือสารที่เกินมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นผมดูจากรายงานนะครับก็สองเรื่องเนี่ยนะครับท่านก็เอามารวมแต่ว่าในบางรายงานในรายงานบางช่วงท่านก็นำมาสองเรื่องมาปนนะครับแต่ผมขออนุญาตนิดนึงว่าในฐานะที่ดูรายงานของท่านแล้วนี่เวลานำไปปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพหรือว่าจะวัดผลอย่างไรผมมีประเด็นอยู่นิดหน่อยนะครับประเด็นแรกก็คือเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรายงานมองตั้งแต่เรื่องของเกษตรเรื่องการผลิตดินน้ำสารเคมีแปรรูปขนส่งจนกระทั่งถึงมือประชาชนและรับประทานอาหารนะครับนี่โอเคนะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มในส่วนนี้ก็คือว่าให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับเช่นว่าพืชผักผลไม้เนี่ยหรือปลาเนี่ยนะครับเมื่อมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างถ้ามันเกินมาตรฐานแล้วเนี่ยเราต้องตอบได้ว่ามันผลิตมาจากที่ไหนใครผลิตใช้สารอะไรผ่านตลาดไหนและใครเป็นผู้จำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้นะครับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยก็มีเกณฑ์เรื่องปริมาณสารพิษตกค้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เกณฑ์ในเรื่องของสินค้าที่ผลิตนำเข้าและส่งออกเนี่ยวันนี้ประเทศเรามันมีมาตรฐานเพียงพอไหมผมถามจริงๆว่ามีการตรวจจริงสักกี่ตัวอย่างมีการพบมาตรฐานเกินมาตรฐานเนี่ยเท่าไหร่และสินค้าเนี่ยมาจากไหนประชาชนจะรู้ไหมนะครับก็ตรงนี้ผมเห็นแล้วว่าท่านก็อยากจะมีระบบแสดงข้อมูลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับหรือว่า Food Safety Dashboard อันนี้ระดับประเทศให้ประชาชนก็ได้เห็นประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของระบบเตือนภัยต้องเตือนให้ประชาชนได้รับรู้มันมีรายงานของท่านเห็นว่าระบบการเตือนภัยนี่ Rapid Alert Alert นะครับSystem คือหมายความว่าถ้าเกิดไปเจออาหารสินค้าเกษตรที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็แจ้งประชาชนได้ทันทีเพราะวันนี้ถ้าพบผักเนื้อสัตว์อาหารปนเปื้อนประชาชนจะรู้เมื่อไหร่นะครับก็คงไม่ต้องรอให้มีการประชุมหรือไม่ควรรอให้มีการทำรายงานในรอบเดือนนะครับเพราะว่าระบบเห็นด้วยนะครับว่าต้องเชื่อมกระทรวงเกษตรอย.กระทรวงสาธารณสุของค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์ปฏิบัติการแล้วก็ตลาดและผู้ประกอบการอันนี้ก็คือถ้าตรวจพบก็ต้องระบุพื้นที่นะครับที่เกิดขึ้นสินค้าลดของสินค้าแจ้งเตือนประชาชนเร็วนะครับอันนี้เข้าใจเรื่องรับผิดและเลิศนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่3เรื่องความมั่นคงทางอาหารคงไม่จบแต่เพียงให้พี่น้องประชาชนปลูกพืชผักกินเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์และสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนเนี่ยเห็นด้วยนะครับแต่ก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันระดับครัวเรือนนะครับซึ่งมีข้อสังเกตว่าถ้าคนเมืองนะครับผู้สูงอายุผู้พิการหรือครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนี่ยไม่มีที่ทำกินไม่มีศักยภาพที่จะผลิตอาหารเองเนี่ยอันนี้ความมั่นคงทางอาหารอย่างน้อยผมคิดว่าเรื่องครัวเรือนมีอาหารโอเคชุมชนมีแหล่งอาหารโอเคประชาชนมีระบบสำรองอาหารประเทศต้องมีระบบสำรองอาหารนะครับเพราะที่สำคัญคือประชาชนเนี่ยจะซื้ออาหารได้ในราคาที่เหมาะสมไม่แพงในรายงานท่านเสนอเรื่องคลังสำรองเรื่องการพยากรณ์ผลผลิตเรื่องการป้องกันการปลูกกาดเรื่องของรักษาสินค้าเสถียรภาพของราคาเห็นด้วยครับแต่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบครับจะสำรองอาหารอะไรครับจะสำรองกี่วันเมื่อไหร่ถึงจะนำออกมาใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีถ้าท่านไม่มีตัวเลขไม่มีเจ้าภาพไม่มีกรอบระยะเวลาดังนั้นก็เสนอที่ท่านทำไว้ก็อาจจะเป็นเพียงเอกสารนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งในประเด็นที่4ก็คือเรื่องสารเคมีเรื่องความปลอดภัยก็ขอให้ป้องกันที่ต้นทางนะครับซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งมีมาตรการต่อการเฝ้าระวังสารเคมีเชื้อโรคระดับหนักนะครับต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ไม่ควรรอให้อาหารมาถึงมือประชาชนก่อนเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบให้เห็นว่าดินน้ำปุ๋ยยาฆ่าแมลงอาหารหรือแหล่งมลพิษเนี่ยนะครับเพราะความปลอดภัยทางอาหารมันไม่ได้เริ่มที่อาหารเริ่มที่แปลงเกษตรในมาตรฐานนะครับต้องเริ่มจากตรงนั้นประเทศไทยเราก็มีกลไกเรื่องของพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรอยู่แล้วพ.ศ. 251และระบบรับรองพืชอยู่แล้วนะครับ GAP GMP อะไรต่างๆก็อยากเสนอว่าอย่ามีมาตรฐานเดียวควรจะเพิ่มเรื่องความสามารถในการตรวจสอบและการบังคับใช้นะครับ ต้องไม่ปลักภาระเหล่านี้ให้ไปอยู่ที่เกษตรกรที่ต้องตรวจสอบเองนะครับอันนี้ฝากนะครับอย่าให้มีมาตรฐานเดียวนะครับประเด็นที่5ก็คือกฎหมายเราก็มีหลายฉบับแต่ประชาชนต้องรู้ว่าใครรับผิดชอบอาหารในโรงงานอยู่ภายใต้กลไกของอย.ตามพระราชบัญญัติอาหาร252022ขณะที่ร้านอาหารตลาดสุขลักษณะในพื้นที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยไปขึ้นอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข235ประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็อยากฝากถึงการมาธิการว่าประชาชนน่ะไม่ควรต้องรู้อาหารปนเปื้อนอยู่ที่กระทรวงไหนหน่วยงานไหนนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ให้มันเป็นเรื่องของฐานข้อมูลกลางนะครับเราก็ควรจะพัฒนาไปถึง One Food Safety Data คือข้อมูลเดียวใช้รวมกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่งที่ท่านทำเรื่องนี้แต่อยากจะฝากกรรมาธิการสัก5เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของที่1ก็คือกำหนดเจ้าภาพแต่ละมาตรการให้ชัดว่าใครต้องทำอะไรนะครับเรื่องที่2ต้องให้มี KPI ที่ประชาชนก็ตรวจสอบได้จำนวนตัวอย่างที่ตรวจนะครับสารที่มันเกินมาตรฐานนะครับและเวลาในการพบเนี่ยมีการแจ้งเตือนให้ถึงประชาชนอย่างไรนะครับแล้วก็3ก็ควรจะมี National Food Safety Dashboard นี่ก็คือเปิดเผยข้อมูลหลายพื้นที่เลยว่าในพื้นที่ไหนมันเกินมาตรฐานนะครับต้องเก็บตัวอย่างมันเกินที่จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องควรจะแจ้งให้ทราบเรื่องที่4ก็คือสร้างระบบ flexibility นั่นคือการตรวจสอบย้อนกลับที่นำเรียนไปก็คือจากจานอาหารจนไปถึงแหล่งผลิตเลยว่ามันมายังไงนะครับจะได้รู้ว่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคเนี่ยความปลอดภัยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันยังไงนะครับในส่วนที่5ก็คือก็ควรจะแยกในเรื่องของ food security กับเรื่องของ food safety นะครับต้องออกจากกันก็ควรใช้ฐานข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกันนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วก็มันก็ไม่ได้วัดตรงที่ว่ามีกฎหมายกี่ฉบับมีมาตรฐานกี่มาตรฐานหรือว่ามีกรรมการกี่คณะนะครับแต่มันต้องวัดก็คือว่าในเรื่องที่นำเรียนไปก็คือวันนี้คนมีอาหารกินหรือไม่ประชาชนซื้ออาหารได้เร็วหรือไม่อาหารที่ประชาชนกินมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับมีกินซื้อไวนะครับแล้วก็กินแล้วปลอดภัยนะครับผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงของคณะกรรมการผมก็เชื่อว่าเขาจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล นี้นะครับและต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านสุดท้ายก็เชิญท่านประหยัดจตุพรพิทักษ์คุณครับ

0: านอยู่ในห้องประชุมหรือเปล่าครับเชิญครับครับเชิญครับเชิญท่านประหยัดครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนี่นะครับซึ่งเป็นรายงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเรื่องอาหารไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะภาคการเกษตรนะครับเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงนะครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับรายงานฉบับนี้นะครับที่มองว่าความมั่นคงทางอาหารนั้นไม่ได้หมายความถึงเฉพาะนะฮะการมีอาหารที่เพียงพอแต่ต้องทำให้ระบบอาหารมีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นและสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวโดยคำนึงถึงระบบการผลิตความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการที่จะ

0: ชุมชนนะครับรวมทั้งนะครับในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ก็ได้รับรองสิทธินะฮะได้คุ้มครองสิทธิของพี่น้องชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะให้มีสิทธิในที่จะในที่ดินในทรัพยากรนะครับในจะจัดการทรัพยากรและที่ดินตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงนี่นะครับได้รับรองไว้ในเรื่องสิทธิในพรบนี้ด้วยนะครับดังนั้นผมเห็นว่าการที่ประเทศไทยเรานะครับควรจะต้องยอมรับให้มีระบบเกษตรที่หลากหลายแล้วก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับภูมินิเวศวัฒนธรรมที่หลากหลายในบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับนั้นผมอยากขอนะครับแล้วก็เสนอและเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะคุ้มครองและส่งเสริมระบบไร่หมุนเวียนที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะมาตรการคุ้มครองในพื้นที่และสิทธิของชุมชนพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยนะครับเพื่อจะสนับสนุนให้ระบบไร่หมุนเวียนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงผมขอฝากประเด็นนี้ให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเพิ่มเติมไว้ในรายงานด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ
1: มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ

กราบเรียนท่านประธานและท่าน สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมกฤษดาบุญชัยอนุกรรมการแล้วก็อยู่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพระนานานะครับจะขอเติมประเด็นที่สำคัญนะครับที่เชื่อมโยงกับที่ตัวรายงานและที่หลายท่านอภิปรายนะครับโดยเฉพาะจากประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือถ้าเรามองถึงสถานการณ์ของโลกนะครับตามที่สหประชาชาติพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Triple Planetary Crisis หรือแปลว่าวิกฤตของโลก3ประการนะครับก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาเรื่องสารเคมีดังนั้นทั้ง3เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงมาถึงระบบความมั่นคงอาหารของโลกและของประเทศโดยตรงนะครับดังนั้นรายงานชิ้นนี้จึงเป็นรายงานที่พยายามนําเสนอความเชื่อมโยงนะครับระหว่างความปลอดภัยด้านอาหารและความมั่นคงอาหารเข้าด้วยกันผมอยากจะเติมในประเด็นเรื่องของ climate change นะครับซึ่งมีนัยยะสําคัญว่าทําไมความมั่นคงอาหารของประเทศไทยจึงมีนัยยะสําคัญถ้าเราดูข้อมูลสถานการณ์ของโลกขนาดนี้นะครับซึ่งขนาดนี้อุณหภูมิโลกน่าจะแต่ 1.5 องศาแล้วนะครับประเด็นก็คือระบบเกษตรหรือระบบอาหารของโลกนะครับเป็นส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับน่าจะเฉลี่ยแล้วประมาณ 32% นะครับซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยทีเดียวแต่แน่นอนถ้าเทียบกับพลังงานฟอสซิลอันนั้นเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแต่ประเด็นก็คือเรื่องของระบบอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณค่อนข้างมหาศาลถึง 30% กว่านั้นนะครับราวถึงเขาเรียกว่าเกือบ60% นะครับมาจากระบบอาหารที่บนฐานของการผลิตโปรตีนของเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่นะครับหรืออีกหลายอย่างที่เรารับประทานหรือโลกรับประทานข้อมูลที่น่าสนใจครับก็คือว่าแค่เพียงบริษัทระดับโลกบริษัทเดียวนะครับที่ส่งออกเนื้อวัวสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงเทียบเท่าใกล้เคียงกับประเทศไทยเราทั้งประเทศเลยนั้นย่อมหมายความว่าสถานการณ์เรื่องของ climate change เรื่องของระบบอาหารนะครับและเรื่องของอาหารบนฐานของโปรตีนสัตว์จึงมีนัยยะสำคัญทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยครับประเทศไทยเรามีแผน NDC นะครับที่จะตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกเรียกว่าลด 47% นะครับให้ได้คือลดให้เหลือ150 ล้านตันคาร์บอนประเด็นคำถามสำคัญครับก็คือว่าเราจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างไรในขณะที่ภาคพลังงานซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ก็กำลังพยายามปรับตัวในเรื่องนี้กันอยู่นะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือในงานของเรานะครับเราชี้เห็นว่ามันมีงานศึกษานะครับของสถาบันวิชาการจำนวนที่มีคุณภาพสำคัญชี้เห็นว่าถ้าประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านระบบอาหารโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านระบบอาหาร

0: จากที่เราพึ่งพาระบบโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นหลักนะครับมาสู่อาหารที่สมดุลมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราตั้งปลายทางไว้ไปในปี2050นะครับซึ่งเป็นปลายทางของข้อตกลงของด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถ้าเราสามารถเพิ่มสัดส่วนนะครับการบริโภคโปรตีนจากพืชและลดจากสัตว์ลงให้มีความสมดุลมากขึ้นนะครับเราจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี2035นะครับให้ลดลงได้ถึง 60% เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นนะครับถ้าเราคิดถึงการเปลี่ยนผ่านระบบอาหารนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่2ที่อยากจะเรียนกับท่านวุฒิสภาทุกท่านก็คือเรื่องของการปรับตัวเรื่องของระบบเกษตรนิเวศทำไมจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการปรับตัวและทำไมจึงเป็นนโยบายสำคัญที่เราควรจะต้องเร่งนะครับเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับ17ของโลกแล้วกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดในนั้นคือภาคเกษตรแล้วครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยนะครับมีงานศึกษาทั่วโลกนะครับและกระทั่งในประเทศไทยเราเองที่ชี้เห็นว่านะครับถ้าเราสามารถสร้างระบบเกษตรนิเวศที่มีทั้งความหลากหลายชีวภาพนะครับมีระบบนิเวศที่ยั่งยืนนะครับโดยกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเราจะสามารถเพิ่มผลผลิตอาหารที่กำลังเชิญแรงเสียดทานจากภูมิอากาศที่แปรปรวนนะครับได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้ามองถึงเรื่องของการลดผลกระทบนะครับก็คือระบบเกษตรนิเวศจะสามารถช่วยลดผลกระทบหรือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับได้ถึง30%กว่าทีเดียวดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าถ้าเราจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่รุนแรงและกระทบกระต่อภาคเกษตรเรานะครับดังนั้นยุทธศาสตร์เรื่องของเกษตรนิเวศจึงมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของให้เกษตรกรทำเองแต่ต้องเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาตินะครับที่จะต้องเน้นการเปลี่ยนผ่านแล้วสิ่งเหล่านี้ควรที่จะกำหนดไว้ในนโยบายที่ชัดเจนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของระบบเกษตรนิเวศและระบบของอาหารบนฐานของโปรตีนพืชยังสำคัญต่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพตามข้อตกลงคุณหมิงมอนทิลออนนะครับภายในปี2030เราต้องลดปัจจัยที่กระทบต่อระบบเกษตรนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าเรื่องสารเคมีนะครับและเรื่องปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็เราจะต้องหาทางที่จะเปลี่ยนผ่านนะครับให้ยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าเราจะถ้าเราสามารถเปลี่ยนผ่านจากเกษตรนะครับซึ่งเป็นเกษตรที่เราปลูกพืชเพื่อให้สัตว์กินแล้วเราบริโภคแฟตอีกทีนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเกษตรฐานนิเวศและบนฐานของโปรตีนพืชความหลากหลายชีวภาพมากขึ้นเราจะลดการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพถึง 34% เลยทีเดียวงั้นโดยสุดท้ายนะครับโดยข้อเสนอของทางอนุกรรมการของเราจึงเห็นว่าประการที่1ก็คือเราจะต้องเน้นการปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพบวกวัฒนธรรมหรือเราเรียกว่าความหลากหลายทางชีววัฒนธรรมตามกรอบของคุณวิงมอนทีออนะครับของความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นโครงการนโยบายต่างๆที่กระทบต่อฐานพันธุกรรมหรือฐานทรัพยากรอาหารนะครับอันนี้ควรจะต้องมีการทบทวนจากโครงการต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรนะครับสิทธิของชุมชนนะครับอย่างที่หลายท่านพูดถึงซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่อย่างเดียวแต่หมายถึงตัวพันธุกรรมตัวความรู้ดังนั้นประเด็นเรื่องของผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการหรือกระทั่งข้อตกลงอย่างเช่นยูปอฟ1991ที่อาจจะกระทบต่อเรื่องของสิทธิของเกษตรกรต่อพันธุกรรมก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราควรจะต้องทบทวนหรือมองเรื่องนี้อย่างรอบด้านในประการต่อมาก็คือการพัฒนาระบบเกษตรเชิงนิเวศนะครับให้มีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีฐานที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการยุทธศาสตร์ของความมั่นคงด้านโปรตีนภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารนะครับก็คือเราเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาสัดส่วนจากโปรตีนสัตว์เป็นหลักไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่สมดุลเราบริโภคผลิตตลอดห่วงโซ่ทั้งสัตว์และพืชอย่างสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เราทั้งลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เรื่องของรักษาความหลากหลายชีวภาพแล้วกลับไปที่ตัวนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเองขณะนี้เรามีแผน NDC 3.0 ในการลดก๊าซเรือนกระจกจะบรรลุได้ยากถ้าเราจะไม่เปลี่ยนผ่านระบบเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรบนฐานของพืชนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญอาหารจากโปรตีนพืชจะมีนัยยะสำคัญรวมทั้งด้านการปรับตัวด้วยดังนั้นแผนการลดก๊าซ NDC 3.0 และแผน NAP นะครับ National Adaptation Plan จึงเป็นนัยยะสำคัญที่เราจะต้องใส่ยุทธศาสตร์เหล่านี้เข้าไปนะครับแล้วก็สร้างระบบ ตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจชีวภาพจากฐานของชุมชนมีความแข็งแรงมากขึ้นและโยงกับมิติเรื่องของวิถีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เพราะอย่างสุดท้ายอย่างที่ท่านประหยัดได้พูดถึงเรื่องของไล่หมุนเวียนไล่หมุนเวียนถูกมองด้วยความเป็นอะโกรอีโคโลจีหรือเกษตรเชิงนิเวศที่มีฐานที่แข็งแรงในเรื่องความหลากหลายชีวภาพและเรื่องการลดการเปลืองกระจกขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เรานะครับจะใส่นะครับตัวรายงานต่างๆให้ครอบคลุมรอบด้านนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
1: เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้อภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยกับทุกข้อเสนอนะคะแล้วก็จะขอชี้แจงเพิ่มเติมใน2ประเด็นค่ะอันแรกคือเรื่องของประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องของสารพิษตกค้างที่เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ประเด็นที่2เรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะก็อย่างที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ช่วยจับประเด็นนะคะแล้วก็ชี้หมุดหมายสำคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองอย่างที่ท่านสว.สุนทรพูดถึงว่าเรามองไม่เห็นเลยว่าใครเป็นคนถือธงนำเช่นเดียวกันค่ะในทางนโยบายเราไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของประเทศนะคะว่าเรามีเป้าหมายเรื่องความปลอดภัยทางอาหารอย่างไรอาจจะขอชี้ให้เป็นรูปธรรมค่ะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผักผลไม้ทั้งที่นำเข้าแล้วก็ที่ผลิตในประเทศโดยภาพรวมที่เราจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 69% นั่นหมายความว่าเวลาประชาชนเดินออกไปซื้อเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานเนี่ยเกินครึ่งนึงซะอีกนะคะในขณะที่สหภาพยุโรปนะคะอัตราการพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผักผลไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1กว่าๆเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองต่างกัน60เท่านะคะคำถามคือเรากล้าตั้งหมุดหมายเช่นนี้ไหมนะคะอันนี้เป็นภาพสะท้อนทางนโยบายนะคะว่าถ้าเกิดประเทศไทยชัดเจนว่าเราจะเป็นครัวของโลกแล้วก็จะเป็นครัวที่ทำให้คนไทยเองมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเนี่ยเราต้องกล้าตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานสำหรับผักผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศเนี่ยไม่เกิน 1% ถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ยเราคงจะมีหนทางที่ชัดเจนนะคะที่จะไปถึงคราวนี้อาหารเนี่ยก็จะมาจาก2เส้นทางค่ะเส้นทางแรกคือนำเข้าแล้วก็เส้นทางที่2คือการผลิตในประเทศสำหรับเส้นทางนำเข้าเนี่ยเราเห็นการยกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการที่หน้าด่านนะคะพยายามที่จะให้มีการสุ่มตรวจมากขึ้นแต่แน่นอนค่ะตอนนี้ติดปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ว่าเรื่องของกลไกแล้วก็มาตรการในการจัดการระหว่างอย.แล้วก็กรมศุลกากรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างของการปรับแก้กฎหมายบางส่วนทั้งในส่วนที่เป็นพรบอาหารเองแล้วก็ในส่วนที่กรมศุลกากรอาจจะใช้อำนาจบางส่วนอันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างของการเจรจาระหว่าง2กระทรวงแต่ว่าปัญหาที่อาจจะยังจัดการได้ค่อนข้างเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าก็คือสินค้าที่ผลิตในประเทศค่ะอย่างที่หลายท่านอภิปรายค่ะว่าต้นทางไม่ได้อยู่ที่อาหารในจานแต่ว่าต้นทางมาจากระบบการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นการกำกับการเลือกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชการอนุญาตให้ใช้การกำกับการโฆษณาไปจนถึงมาตรฐานในระดับแปลงเนี่ยล้วนอยู่แต่อยู่ในมือของกระทรวงเกษตรนะคะแต่ว่าทุกครั้งพอพูดว่าอาหารไม่ปลอดภัยอะเป้าเราจะชี้ไปที่อย.ใช่ไหมคะคำถามคือว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการร้อยเรียงมาตรการแล้วทำให้ระบบความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกันและสามารถทวนสอบได้ตลอดเส้นทางอันนี้จะทำให้ความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำกัดการใช้หรือว่ายกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายอย่างที่สว.หลายท่านได้ช่วยชี้ประเด็นเรื่อง230รายการควรจะมีเกณฑ์ในการจัดการการตัดออกอันนี้ก็ต้องส่งข้อมูลนี้ไปที่กรรมการวัตถุอันตรายแล้วก็ให้มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับ เรื่องของอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าตัวรายงานเนี่ยพูดถึงตัวเสถียรภาพของภาคเกษตรนะคะซึ่งเสถียรภาพเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงสร้างในประเทศค่ะแต่ว่าอย่างที่ในช่วงระยะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีข่าวที่ชัดเจนขึ้นมามากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่อาจจะมากระทบกับเสถียรภาพของภาคเกษตรในประเทศไทยซึ่งจริงๆเราก็เห็นภาพมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็น FTA หลายฉบับที่ทำให้สินค้าเกษตรนำเข้าเนี่ยภาษี 0% แล้วก็มากระทบกับภาคเกษตรในประเทศในกรณีไทยEU FTA เองก็กำลังจะมีเรื่องของการเอาเรื่องสิทธิของการเก็บเมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชใหม่ของเกษตรกรเนี่ยไปวางอยู่บนโต๊ะเจรจาร่วมกับสิทธิหรือว่าอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรพันธุกรรมเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะปรับแก้กฎหมายพรบคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตามยูปอฟ1991ซึ่งนั่นหมายความว่าตัวนโยบายการค้าระหว่างประเทศเองเนี่ยก็มากระทบกับเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารดังนั้นเนี่ยนโยบายในเรื่องนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมองเป็นนิเวศเชิงโครงสร้างนะคะของการจัดการทั้งระบบนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอที่สำคัญว่าทำอย่างไรให้เรามีระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การตัดสินใจทางนโยบายที่เอื้อต่อการทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารในระยะยาวอันนี้เป็นอาจจะเป็นฝากถึงนอกจากที่จะไปปรับแก้ในรายงานเพิ่มเติมตามที่สวทุกท่านเนี่ยได้เสนอมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะฝากว่าสวหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในคณะกรรมธิการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนที่เชื่อมโยงกันกับระบบเกษตรและอาหารอาจจะช่วยกันมองประเด็นนี้ในเชิงภาพใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่มีการปรับแก้กฎหมายที่อาจจะมาคุกคามสิทธิและก็เสถียรภาพของระบบเกษตรกรรมและระบบอาหารในประเทศอันนี้ก็อาจจะขอฝากให้แต่ละท่านเนี่ยได้ช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้โดยรอบคอบค่ะแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยบนตัวเจรจา FTA ไทย EU ในเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าสภาพยุโรปเนี่ยส่งสารเคมีที่ตัวเองยกเลิกการใช้ในประเทศไปแล้วเนี่ยมาขายยังประเทศไทยปีนึงราวๆ 1,000 ตันคำถามคือว่าทำไมประเทศไทยถึงยังยอมรับสารเคมีพวกนี้ทั้งที่ EU เองก็แบนไปแล้วด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ไหมที่นโยบายหรือว่าคณะเจรจาของเราเนี่ยจะสามารถมีข้อเสนอเชิงรุกที่จะยุติการซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่สภาพยุโรปแบนแล้วไม่ให้ส่งมาขายในประเทศไทยโดยเงื่อนไขของ FTA เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็เป็นประโยชน์กับความปลอดภัยทางอาหารของประเทศเราค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะกับเรียนท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาทุกท
3: ่
2: าน
3: ครับ
2: ค่ะขอเพิ่มเติมสั้นๆนะคะคือชั้นนางสาวทัศนีวีรกันนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะก็จะมี2ประเด็นนะคะอันแรกก็คือตามที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะคะว่าตัวประเด็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนตัวข้อเสนอที่ทางคณะอนุกรรมการได้พูดถึงเรื่องของระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวต่างๆนะคะคือถ้าเรามองตัวความมั่นคงทางอาหารนะคะในฐานะปัจจัย4นะคะอาหารอาจจะเป็นเพียงปัจจัยเดียวนะคะที่เรายังสามารถพึ่งตัวเองได้นะคะในขณะที่ยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มและที่อยู่อาศัยเนี่ยเราพึ่งตัวเองได้น้อยมากนะคะเพราะนั้นในมือของเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารได้นะคะถ้าดูจากตัวเลขต่างๆนะคะหลายท่านได้พูดถึงแล้วนะคะว่าเราเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารรวมทั้งเรามีดัชนีความมั่นคงทางอาหารเนี่ยอยู่ระดับที่64นะคะซึ่งอันนั้นเป็นตัวเลขปี2565แต่ถ้าเราย้อนหลังไปเพียง1ปีนะคะคือในปี2564อ่ะค่ะเราเคยอยู่อันดับที่51นะคะซึ่งหมายถึงว่าภายใน1ปีเนี่ยเราตกลงมา13อันดับนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเรายิ่งเข้าข่ายวิกฤตเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในส่วนนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะอายุ 0-5 ปีเนี่ยข้อมูลของพวกเราเองในประเทศไทยเองนะคะ1ใน10ของเด็กเนี่ยค่ะอยู่ในสถานการณ์เรื่องของการขาดสารอาหารนะคะแล้วก็กำลังเผชิญกับความยากจนทางอาหารขั้นรุนแรงนะคะแล้วก็จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติกับยูนิเซฟเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเด็กในประเทศไทยนะคะมีเพียงร้อยละ29เท่านั้นนะคะที่ได้กินนมแม่นะคะเพียงพอหรือว่าร้อยละ13ของเด็กอายุต่ำกว่า5ปียังมีภาวะเตี้ยและแค่แก่นะคะแล้วเด็กเหล่านั้นเนี่ยนะคะรับประทานอาหารได้ไม่เกิน2หมู่นะคะจาก5หมู่เพราะนั้นเนี่ยประเด็นสถานการณ์วิกฤตความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของว่าประเด็นที่2นะคะที่ท่านผู้ท่านวุฒิสภาทั้งหลายได้พูดถึงกันก็คือเรื่องของตัวกลไกขับเคลื่อนนะคะในส่วนที่ในเล่มรายงานเนี่ยค่ะได้พูดตัวกลไกอันนึงก็คือเรื่องของคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะคะคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเนี่ยเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเราดูในภาพรวมนะคะอย่างที่ท่านวุฒิสภาได้พูดถึงนะคะว่าเรามีหน่วยงานเยอะมากนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหารเนี่ยเรามี4กระทรวงหลักนะคะแล้วก็ไม่น้อยกว่า30หน่วยงานที่ดูแลเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ย24หน่วยงานนะคะที่ดูแลเรื่องนี้นะคะแต่สถานการณ์เราก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของภาวะหนี้สินของเกษตรกรนะคะอาหารเนี่ยมีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเองนะคะว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถึงร้อยละ 48.8% นะคะของค่าใช้จ่ายที่มีอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการพึ่งตัวเองด้านอาหารหรือการมีความมั่นคงอาหารตั้งแต่ระดับครัวเรือนเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญแล้วรวมทั้งเป็นประเด็นที่เป็นข้อเสนอของ UN ในงานของ World Food Summit ด้วยนะคะนั่นเนี่ยตัวที่จะพูดถึงอีกอันนึงก็คือกลไกอาหารกลไกของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเนี่ยมีบทบาทหน้าที่แล้วก็กำลังกระจายอำนาจไปที่คณะกรรมการอาหารระดับจังหวัดนะคะซึ่งคิดว่าท่านวุฒิสภาทั้งหลายทุกท่านนะคะก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเพราะนั้นคณะกรรมการอาหารจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญของการกำหนดว่าความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนของแต่ละจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะแล้วสุดท้ายนะคะ อยากจะกลับไปที่ตัวหลักการของการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะเราไม่ได้เพียงแค่มองว่าอาหารเป็นแค่การมีอาหารเข้าปากอย่างเดียวนะคะแต่อาหารก็คือเราพูดถึงเรื่องของสิทธิในอาหารสิทธิของเกษตรกรแล้วก็สิทธิในฐานทรัพยากรต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยจึงไม่ควรที่จะมีใครนะคะที่ต้องอดอยากยากจนเพราะเป็นผู้ผลิตอาหารหรือเป็นแค่คนเล็กคนน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เชิญครับ
3: ครับก็กราบขอบคุณครับท่านประธานครับต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมอภิปรายรายงานฉบับนี้ทั้งข้อเสนอแนะดีๆนะครับที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ควรจะเติมเต็มในรายงานฉบับนี้ท่านแรกนะฮะท่านพรชัยวิทยาเลือดพันธ์ท่านกรุณาพูดถึงงบประมาณควรจะให้ความสำคัญเรื่องงบประมาณที่มาดูเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารในส่วนนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยก็ไปเสียงบประมาณเรื่องสาธารณสุขในการรักษาโรคนะครับท่านที่สองฮะท่านพิญญาพัฒน์นะครับท่านก็ให้ความสำคัญในข้อเสนอแนะในหลายๆเรื่องนะฮะว่ากระทรวงเกษตรและอย.เนี่ยควรเร่งประกาศยกเลิกนะครับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตรายแล้วก็ควรยกเลิกเว้นภาษีเคมีอันตรายนำระบบสารภาษีสารเคมีตามลำดับร้ายแรงมาบังคับใช้นะฮะส่วนท่านกัลยานะครับท่านกัลยานี้เดิมทีท่านเป็นประธานอนุกรรมการศึกษาเรื่องนี้ท่านก็มา cover ให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะท่านผลักดันศึกษามาด้วยตัวเองท่านสุนทรพฤกษพิพัฒน์นะฮะก็ให้ความสำคัญนะเรื่องของผู้รับผิดชอบผลักดันขับเคลื่อนที่จะมาให้จะให้เกิดเรื่องอาหารปลอดภัยอาหารมั่นคงนะครับขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านวันชัยนะฮะท่านให้ความสำคัญในหลายๆเรื่องนะในส่วนของการเป็นเจ้าภาพก็ดีมี KPI ที่ชัดเจนก็ดีในการขับเคลื่อน นะครับในระบบการตรวจสอบย้อนกลับเมื่อพบอาหารปนเปื้อนก็ดีนะครับเรื่องของ food security food safety ก็ดีต้องแยกให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านบัญญัตินะครับท่านบัญญัติก็กรุณาเสนอว่ารัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมให้เรื่องของวิถีชุมชนเรื่องของไร่หมุนเวียนนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านไว้นะฮะท้ายสุดนี้เนี่ยกระผมขอขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเห็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อรายงานการพิจารณาศึกษานะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ข้อมูลนะครับข้อคิดเห็นนะครับความร่วมมือในการจัดทำรายงานฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะฮะคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนการพัฒนาระบบความมั่นคงอาหารของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยมีเพียงพอและสามารถรับมือกับความเสี่ยงและความผันผวนในอนาคตของประเทศได้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรของประเทศไทยกราบขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงทั้ง4ท่านครับมีสมาชิกท่านใดอยากติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมก็ปิดการอภิปรายครับเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการและได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับขอบคุณคณะกรรมการครับเป็นอันเสร็จเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4ระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีท่านสมาชิกครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมและผมขอปิดการประชุมครับ
5: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านประธานการประชุมได้ดำเนินการปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีเรื่องที่พิจารณานะคะโดยในวันนี้ค่ะกระทู้ถามเป็นหนังสือนะคะในเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544โดยนายประพันธ์ตั้งศรีเกียรติกุลนะคะเป็นผู้ตั้งถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามนะคะติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันที่5ตุลาคม2569ค่ะกระทู้ถามเรื่องที่2นะคะการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังสันจังหวัดปราจีนบุรีโดยนายเดชานุตาไลเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวัชรพลขาวขำผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะกระทู้ถามเรื่องต่อมานะคะการกำกับดูแลการขนส่งการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวที่ขนส่งเข้ามาในประเทศ

วรกุลผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กระทู้ถามเรื่องถัดมานะคะมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนโดยนางสาวนันทนานันทวโรภาสเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยในวันนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญนะคะจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่28กันยายน2569รวมไปถึงกระทู้ถามเรื่องการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงโดยนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์เป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรีค่ะในวันนี้นะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่28กันยายน2569ค่ะนอกจากนี้ยังมีกระทู้ถามด้วยวาจาอีก3กระทู้นะคะนั่นคือเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวโดยพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษนะคะเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งในวันนี้ก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นนี้นะคะและสำหรับกระทู้ถามด้วยวาจากระทู้ที่2ก็คือความเรียบร้อยโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมที่เหลืออีกเพียง5วันเท่านั้นโดยนายเทวฤทธิ์มณีฉายเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้กระทู้นี้จึงตกไปตามข้อบังคับข้อ166วรรค2นะคะและกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องมาตรการขจัดทุนเทานอมินีกับการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนสีขาวถามโดยนางประทุมวงศ์สวัสดิ์ถามท่านนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีนะคะผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้กระทู้ถามจึงตกไปตามข้อบังคับที่166วรรค2ค่ะก็เป็นเรื่องที่วันนี้ได้มีการพิจารณานะคะรวมถึงเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วอาทิรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการที่การพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้วนะคะโดยวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงานฉบับดังกล่าวค่ะก็เป็นสาระสำคัญในการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะและในขณะนี้ค่ะการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะผู้บรรยายวันนี้คณิษฐายิ้มดีและทีมช่างเทคนิคนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ครับปัญหาของป้าเขาคือว่ามีบ่อดูดทรายอยู่ติดกับพื้นนาของป้าเนี่ยเขาก็ดูดขายทรายเนาะป้าเนาะ
1: จ้ะ
0: ที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะดูดขายแหละขออนุญาตดูดทรายเขาก็ทำของเขาไปแต่ว่ามันจะต้องทำแนวป้องกันที่จะไม่ให้พื้นที่ดินข้างเคียงนี่แหละ
2: นะ
0: คร
2: ับ
0: ม
2: ัน
0: ซุดมันพังมันเกิดความเสียหายตามกฎหมายนะป้านะ
1: แต่เขามาดูดทรายหรือเขามาดูดในที่ช่างเขารู้ว่ามีทราย
0: เออกลายเป็นของป้ามีทรายไปดูดใต้ดินของป้าดิ
2: เออ
0: ทีนี้ก็เห็นว่าป้าก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ผมดูตามหลักฐานที่ป้าส่งมาให้เนี่ยก็เป็นการไปแจ้งเป็นรายงานประจำวันของ

0: โรงพักเฉยๆตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรนะป้าเนาะ
1: บันทึกประจำวัน
2: ไม่ทำหรอกเขาก็เรียกไปฉันบอกว่าทำไมไม่เรียกเจ้าของบ่อมาเคลียร์กันบอกว่ายังไม่ได้เคลียร์หรอกเดี๋ยวค่อยเรียกเคลียร์กันทีละหุ่นเขาบอก
0: เนี่ยตำรวจก็ไม่ได้รับเป็นคดีรับแค่บันทึกประจำวันว่าวันหนึ่งมีคุณป้ามาร้องทุกข์ว่ามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ปิดฟ้ามเสร็จปั๊บก็เอาเอกสารให้ป้าถ่ายเอกสารก็กลับบ้านไป
1: แค่นั้น
0: แล้วก็ตำรวจก็ไม่ทำอะไรไม่ได้สนใจว่าป้าจะเดือดร้อนป้าจะเสียหายยังไงนายกอบต.ท่านก็รับหนังสือป้าและแต่ละก็ส่งกลับคืนมาป้าโดยความไม่รู้ก็กลับมาเพราะเป็นหญิงชาวบ้าน
1: ค่ะ
2: จ้า
0: ทีนี้ก็มีสองทางนะป้าเนาะนอกจากป้าแล้วยังมีคนรายอื่นแปลงอื่นไหมที่เดือดร้อนเหมือนป้าเนี่ยมีไหม
2: มีจะเขาไม่กล้าร้อง
0: มีแต่ไม่กล้าร้องเอาละครับป้าครับเดี๋ยวจะเป็นธุระให้เนาะนะครับว่าทำยังไงมันถูกต้องนะครับไม่ได้ไปรังเกียจรังแกกันอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าต้องทำเสียถูกต้องเนาะการขุดดินถมดินอบต.ต้องรับผิดชอบนายกอบต.ไม่ทำหน้าที่เดี๋ยวเหมือนนายกหนองหมีหรอกจำได้ป่ะฮะจำได้ไหมนายกหนองหมีที่ราศีสไล
1: ค่ะ
0: โดนใครจับ
1: ใครคะ
0: จะไปเรียกรับต่อสัญญาพนักงานลูกจ้างอ่ะเห็นไหมน้องหมีราศีสไลด์อ่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้ก็จะโดนอีก
0: 157เน
1: ี่ยถ้าไม่ดำเนินการ
0: มีหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่มันจะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่น
1: ะ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.นะครับนายอำเภอผู้ว่าด้วยนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวป้าครับทำให้2เรื่องควบคู่กันนะเรื่องที่1เดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ไปยังท่านนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้ป้านะตามหนังสือของป้านะ
2: จ้าน
0: ะครับเรื่องที่2ถ้าป้าคิดว่าป้าไม่ถูกต้องละป้าเสียหายละถ้าป้าบอกว่าที่นาป้าลงไปในบ่อเขาเป็นงานแล้วเนี่ยนะและดูดทรายของป้าไปด้วยแล้วเนี่ยอันนี้ป้าเสียหายแล้วทำให้เสียทรัพย์แล้ว
2: ที่ตรงนี้ฉันปลูกไอ้นั่นไว้มันยุบไปมันก็ยิ่งยุบไปฉันปลูกพวกกอไผ่ต้นไม้ไว
0: ้มันเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่เนาะมันยุบเอาว่าป้าเสียหายจากการดูดทรายแล้วใช่ไหมป้า
2: จ้ะ
0: มีทางเดียวละครับป้าต้องแจ้งความดำเนินคดีทำให้เสียทรัพย์และเรียกค่าเสียหายไม่ใช่แจ้งลงรายงานประจำวันไว้ให้ตำรวจรับแจ้งและปิดแฟ้มไว้เฉยๆป้าต้องตัดสินใจ
2: ฉ
0: ัน
2: ก็ไปแจ้งอย่างนั้นแหละตำรวจก็ไม่ทำให
1: ้ก็ไม่ได้
0: ก็นี่ไงครับป้าว่าป้าจะต้องแจ้งเพื่อดำเนินคดีครับป้า
1: ป้าต้องบอกเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ
0: เพื่อดำเนินคดีถ้าไม่แจ้งดำเนินคดีเขาก็ไม่เรียกเจ้าของมาเจรจากันการแจ้งดำเนินคดีอย่างน้อยที่สุดก็นำไปสู่การเจรจาถ้าไม่แจ้งดำเนินคดีแค่มาแจ้งลงบันทึกประจำวันตำรวจเขาไม่อยากทำคดีฮะพูดตรงๆง่าเขาก็ไม่อยากทำเพราะเขาก็รู้อยู่ในบ่อใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่ขนาดไหนเล่านะเอาละครับป้าครับเดี๋ยวรับเรื่องป้าไว้ให้เดี๋ยวประสานส่งต่อให้ถึงท่านนายอำเภอและท่านผู้ว่านะเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะ
2: จ้ะ
0: นะ
2: น
0: ายอำเภอผู้ว่าก็ต้องเป็นที่พึ่งเนี่ยนายกก็สั่งไว้แล้วนะต้องเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนนะป้านะ
1: ผ
0: มคุยกับป้าตามนี้แหละตามเรื่องให้นะครับป้า
1: ค่ะ
2: คุณถนอม
0: ครับ
2: ลูกเคยจะเป็นนายกอบต.
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องละไม่ต้องคุยเดี๋ยวไปกระทบกับคนอื่นเนาะเอาตามนี้แหละว่าเราจะช่วยประสานงานให้นะ
1: ค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: อ่ะเรื่องนี้ก็
0: บ่อทราย
1: ยิ่งนอนใจไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: บ่อทรายบ่อดินเนี่ยมันผลประโยชน์มหาศาล
1: โอ้
0: ผ่านโรงพักไหนก็ทรายตกโรงพักนั้น ดินตกโรงพักนั้นผ่านท้องถิ่นไหนก็ตกตรงนั้น
1: อะไรตกทรายตกเหรอ
0: ดินกับทรายตก
1: จริงเหรอ
0: เออตกมาเป็นใบๆเลยอ่ะ
1: สีอะไรอ่ะตะเภาอ่ะ
0: สีเขียว
1: เฮ้ยสีเขียวมันน้อยไป
0: ใบไม้ไผ่ของป้า
1: อ้าวจริงด
0: ิ
1: คิดกันเอาเองแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: อ่ะนี่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อแล้วเดี๋ยวมีคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันบ้างไหมฮะเนี่ยคุณสำรวยคุณสำรวยคุณวิไลวันได้โทรมาปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินนะคะแล้วก็คุณสุรศักดิ์จากกำแพงเพชรบอกว่าโดนคดีลักทรัพย์ประกันตัวออกมาศาลยังไม่ได้ตัดสินอยากรู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจะทำยังไงอุทธรณ์ได้ไหม
0: เดี๋ยวมาคุยกันนะไปสายต่อไปก่อนครับ
1: คุณเกียงศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: ผู้ดีคนละเรื่องกับเขา
0: คุณพี่เกียงศักด
1: ิ์ได้ยินไหมเขาได้ยินไหมคะ
0: คุณเกียงศักดิ์ครับอยู่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์
1: คุณเกียงศักดิ์เปิดทีวีอยู่หรือเปล่าถ้าเปิดต้องปิดก่อนนะคะ
0: หลังใบดึงสายกลับไปเรียกแกทีหลังใบเนาะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเจ้าที
0: ่
1: ติดต่อกลับ
0: ท่านที่ดูรายการเราอยู่ปรึกษาสอบถามหรือท่านที่ฟังที่ดูอยู่นะปากกากระดาษเตรียมไว้หน้ากับใกล้ตัวด้วยก็ได้นะจะได้จดได้นะเดี๋ยวจะมีข้อมูลเผื่อจะได้จดไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันเราเรียนรู้จากทุกท่านท่านก็เรียนรู้ไปจากทุกคนที่ผ่านทางหน้าจอของ NBT ของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเปียงศักดิ์นี่บอกว่าถ้าตนเองเสียชีวิตไปแล้วภรรยาที่จดทะเบียนสมรสด้วยเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ตนเองมีชื่อเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวหรือไม
1: ่ถ้าตนเองเสียชีวิต
0: ส่วนคุณชนินจากสุราษฎร์เนี่ยส่งข้อความว่าทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดินมา2ปีแล้วยังไม่ได้รับโฉนดสักทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: คุณเกียงศักดิ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียงศักดิ
4: ์ครับสวัสดีครับท่านหนอมสวัสดีครับคุณน้องฝน
1: สวัสดีจ้า
0: อยู่ไพศาลีนครสวรรค์ฝนตกไหมล่ะครับที่นั่นน่ะ
4: ฝนตกเมื่อคืนตกนานน้ำขังในนาพอได้เลยล่ะครับ
0: อ๋อเห็นบอกจะถามว่า อยู่กินกับภรรยายังอยู่ไหม
4: อยู่ครับผม
0: อยู่ข้างๆไหมตอนนี้น่ะ
4: ค่ะอยู่ข้างๆค่ะอ
0: ยู่ข้างๆจดทะเบียนสมรสกันไหม
4: จดทะเบียนครับ
0: มีบุตรด้วยกันไหม
4: มีครับ
0: มีบุตรจดทะเบียนสมรสกันกับคำถามที่บอกว่าโฉนดที่ดินเนี่ยมีชื่อแต่คุณเกรียงศักดิ์ผู้เดียวไม่ได้มีชื่อภรรยาถูกต้องไหมครับ
4: ครับถูกต้องครับ
0: โฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นสินสมรสเป็นสินส่วนตัวของคุณเกรียงศักดิ์มาแต่เดิมพ่อแม่ยกให้หรือหากินด้วยกันมาทั้งคู่แล้วก็ใส่ชื่อเกรียงศักดิ์ไว้คนเดียว
4: อ๋อทำมาหากินด้วยกันตั้งคู่ฝึกได้มาประมาณ10กว่าปีเนี่ยแต่ทะเบียนกันตั้งแต่ปี18โน่นนะครับ
0: โอ้ไปเจอกันที่ไหนล่ะ
4: ที่จดทะเบียนที่อำเภอคบสำโรง
0: ไม่พบรักครั้งแรกกันที่ไหน
4: ผมก็ไม่ค่อยได้ยินครับ
1: ไปพบรักครั้งแรกกันที่ไหนครับเกรงซา
0: เกรงซาเฉยเฉย
4: อ๋ออยู่ที่อำเภอโคกสำโรงครับ
0: โคกสำโรงโคกสำโรงเอาละอย่างนี้นะพี่เกรงศักดิ์ฟังนะ
4: ครับ
0: ไอ้คุณพี่ภรรยา
4: จะหนักด้วย
0: ให้คุณพี่ภรรยาฟังด้วยนะฟังนะครับ
4: ครับ
0: กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นสินสมรสเพราะว่าได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี1718นู่นน่ะ
1: ใช่
0: เพิ่งได้มา10ปีก็ถือว่าเป็นสินสมรสเมื่อเป็นสินสมรสนะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยู่จากไปก่อนแล้วนะครับครึ่งหนึ่งตกได้แก่คนที่ยังอยู
1: ่
0: นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็มาแบ่งใครก็มาแบ่งคู่สมรส1ส่วนแล้วก็ลูกลูก3คนก็แบ่งกับแม่ด้วยกับ4
1: ส่วน
0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตกได้แก่ภรรยาไหมตกได้แน่นอนครับไม่ต้องไปเพิ่มชื่อเปลี่ยนชื่อให้ต้องเสียค่าโอนเสียค่าธรรมเนียมอีกครับพี่เกรียงศักดิ์ครับ
4: ไม่ต้องไปทำอะไรเลยเหรอ
0: ไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับปกติดีครับมีลูกแล้วมีภรรยาแล้วมีทะเบียนสมรสแล้วจบสมบูรณ์แบบแล้วครับ
4: อ๋อครับผม
0: เว้นแต่ว่าจะทำพินัยกรรมยกไว้ซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ
4: อ๋อไม่น่ารักเพราะว่าลูกเขามีที่สปกรผมยกให้ลูกไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นที่โฉนดก็ตกแก่ภรรยากับบุตรต่อไปครับ
4: ไม่ต้องมีชื่อภรรยาก็ไม่มีปัญหาเพราะ
0: ไม่มีปัญหาครับ
1: แกกังวลว่า
0: ไม่มีปัญหาครับถ้าว่าเป็นสินสมรสไม่มีปัญหาเพราะถ้าสมมติพี่เกรียงศักดิ์อยากจะแอบเอาที่ดินเกิดไปมีกิ๊กนะเกิดไปชายตาหาผู้สาวสักคนหนึ่งแล้วก็อยากจะยกที่ดินแปลงนี้ให้กับผู้สาวคนนั้นและเอาแอบเอาโฉนดที่มีชื่อเกรียงศักดิ์ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดินโอนให้ผู้สาวคนนั้นเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ที่ดินเห็นปั๊บบอกไปเรียกเมียมาด้วยมีทะเบียนสมรสนี
1: ่ใช
0: ่ให้ป้าแกมาจะได้โอนไหมทีเนี้ยฮะน้ำฝน
1: ไม่ได้
0: มึงตาย
4: หูหนักจังหูหนัก
1: ดูเป็นห่วงดูรักภรรยานะ
0: เอาว่าไม่เป็นไรนะส
1: ุ
0: ดท้ายก็คือว่าไม่ต้องทำอะไรปกติสมบูรณ์แบบครับคุณลุงเกรียงศักดิ์นะ
1: ค่ะ
4: ผมเสียชีวิตปั๊บมาสัญญาเอาใบมรณะบัตรไปแจ้งวิสิทธิ์ได้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับกับบุตรได้เลยครับ
4: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้แกมีลูกแต่ถ้าไม่มีลูกเนี่ยผมจะต้องอธิบายอีกอย่างนึง
1: แกดูเป็นกังวลจัง
0: ไม
1: ่กังวลมาก
0: แกไม่ได้กังวล
1: เหรอ
0: ใช่
1: แก แบบกลัวว่าภรรยาจะไม่ได้อะ
0: ภรรยาเนี่ยแหละเป็นคนกังวล
1: อ้าวเหรอเลยให้แกโทร
0: ไม่มีชื่อไงภรรยาเนี่ยไม่มีชื
1: ่อ
0: ก็เลยกังวลว่ามันจะไม่ตกมาถึงเขาเพราะฉะนั้นแกก็เลยถาม
1: แล้วถ้ากังวล
0: ให้สิ้นข้อสงสัยให้ถนอมบอกเสียบอกว่าเธอไม่ต้องห่วงหรอกได้เธอฉันตายได้เธอเธอตายได้ฉัน
1: เพราะว่ามีทะเบียน
0: ทะเบียนสมรสแล้วกรณีนี้มีบุตรพอมีบุตรมันก็ไม่ไปถึงคนอื่นแต่ถ้าไม่มีบุตรเนี่ยมันจะกลายไปเป็นพี่น้องของอีกของคู่สมรส
1: ของคุณเกรซ
0: ส่วนหนึ่งใช
1: ่
0: ถ้าเราเป็นคนโสดนะไม่มีบุตรน
1: ะ
0: ไม่ใช่คนโสดอ่ะเป็นคู่สมรสแต่ไม่มีบุตร
1: อ
0: ันนี้ให้ทำพินัยกรรมยกให้แก่กันเพราะไม่เช่นนั้นส่วนหนึ่งมันจะตกไปกับพี่น้องมันไม่ได้ตกแก่คู่สมรสที่เหลือ
1: ไม่ได้ได้โดยตรง
0: ใช่
1: แต่ถ้าทำ
0: ฝากไว้นะ
1: ทำเขาเรียกว่าพินัยกรรม
0: ทำพินัยกรรม
1: มอบให้ภรรยาท่านเดียวก็ได้
0: ฉันตายให้เธอเธอตายให้ฉันแต่ถ้าไม่ทำพินัยกรรมส่วนของฉันได้เธอแค่ส่วนเดียวและที่เหลือไปตกได้แก่พี่น้องฉันนู่นน่ะเขาไม่ได้ช่วยทำมาหากินพวกเราเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ให้ทำพินัยกรรม
1: ถูกค่ะ คุณกัญญารัตน์จากกระบี่สอบถามมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์อ้างว่าเคยกู้เงินธนาคารออมสินธกส20ปีที่แล้วใช้หนี้ไปก็หมดแล้วบ้านก็โดนยึดอยากทราบว่าเขาตัดสิทธิ์ได้อย่างไร
0: อันนี้ขอไม่ตอบแล้วได้ไหมมันเลยเวลาแล้วครับ
1: นะ
0: เลยเวลาแล้วครับเลยเพราะว่ามันถ้าอุทธรณ์ไปแล้วก็รอประกาศผลคุณไปยื่นอุทธรณ์แล้วนี
1: ่
0: เมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วรอประกาศผลถ้ารอประกาศผลแล้วไม่ผ่านก็ต้องยอมรับตามนั้นนะ
1: เอาแบบนี้ก็คือกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เป็นที่รู้กันแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็รอเรื่องของการอุทธรณ์
0: ต้องรอผลที่ไปอุทธรณ์มานะไม่พูดตอนนี้แล้วตอนนี้ผมจะไม่ตอบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเพราะมันเลยเวลายื่นอุทธรณ์ไปแล้วน
1: ะ
0: ผมถือว่าท่านได้ยื่นอุทธรณ์แล้วตอนนี้คนที่อุทธรณ์แล้วรอประกาศผลอย่างเดียวเท่านั้นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ที่จะบอกให้ก็ได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวคุณลำไพ
0: เนี่ยนะยังไม่มีคนเข้ามานี
1: ่คุณลำไพมาแล้ว
0: เข้ามาแล้วเหรอฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: คุณลำไพ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณลำไพเป็นคนหนองคายหรือคนที่ไหน
1: คุณลำไพเป็นคนจังหวัดที่ไหนคะ
5: เป็นคนสุรินทร์ค่ะ
0: คนสุรินทร์โอเคแต่โอเคคุณลำไพคุณฟังโทรศัพท์คนอยากคุยกับคนข้างๆนะ
5: ค่ะ
0: ถ้าคุณจะให้คนเขาดูทีวีอยู่ไหม
5: อ๋อไม่มีทีวีค่ะ
0: เพราะงั้นคุณอย่าอยู่คุณอย่าวอกแวกนะคุณฟังผมอย่างเดียวนะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ฟังดูเหมือนคุณจะมีคนนั้นไปถามคนนั้นคุณสงสัยถามผมนะผมจะอธิบายความให้จบนะเพราะข้อความที่คุณส่งมาบอกว่าลูกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุลูกชายเกิดอุบัติเหตุขับรถชนกันมีคู่กรณีใช่ไหม
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ลูกรถลูกชายรถอะไรครับ
5: รถกระบะค่ะ
0: รถกระบะเป็นของลูกชายหรือของนายจ้าง
5: เป็นของนายจ้างค่ะ
0: นายจ้างบอกให้ลูกชายไปทำงานหรือลูกชายเอารถไปเที่ยวหรือไปทำอะไร
5: ลูกชายอันนายจ้างบอกให้ลูกชายบอกให้โ
0: อ๊นายจ้างบอกให้ลูกชาย
5: ขับรถไปเอาของค่ะ
0: ไปเอาของนะคือในระหว่างเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลูกชายไปทำงานให้กับนายจ้างเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: นายจ้างเนี่ยเขามีอาชีพอะไรครับ
5: ก่อสร้างค่ะ
0: ก่อสร้างลูกชายเราทำหน้าที่อะไรในการก่อสร้างครับ
5: เป็นคนงานก่อสร้างค่ะคืออย่างทาสีปูกระเบื้องประมาณนี้ค่ะ
0: อยู่นายจ้างก็บอกให้ลูกชายขับรถกระบะไปเอาของเนาะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
5: ของไม่พอค
0: ่
5: ะ
0: รถชนกันที
5: ่ให้ขับรถออกไปเอาของนะคะ
0: ครับแล้วรถชนกันที่โรงพักไหนจังหวัดหนองคายโรงพักไหนครับ
5: พลพิสัยค่ะ
0: พลพิสัยเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับ
5: วันที่3กันยาค่ะ
0: 3กันยาลูกชายเป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็เสียชีวิตแล้วค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แล้วคู่กรณีล่ะครับ
5: ก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยค่ะ
0: คู่กรณีเขาเป็นรถอะไรอ่ะครับ
5: เขารถไปรษณีย์6ล้อค่ะ
0: อ๋อรถ6ล้อเรากระบะเนาะแต่คู่กรณีไม่เป็นอย่างไรแต่ว่ารถอาจจะเสียหายนะทั้งคู่เนาะแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยชนหนักมากถึงเสียชีวิตอ่ะเนาะรถกระบะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: นะตั้งแต่3กันยานะครับทีนี้ตำรวจชี้หรือยังว่าใครถูกใครผิด
5: เขาชี้ว่าตอนนี้คือว่าลูกหนูผิด
0: ชี้ว่าลูกผิดเพราะอะไรครับ
5: ขับรถประมาท
0: ขับรถประมาทเนาะ
5: ค่ะ
0: แล้วลูกมีใบขับขี่มีอะไรไหม
5: ก็อายุ18ปีใบขับขี่ไม่มี
1: ไม่มีใบขับข
0: ี่จริงๆ18นี่ก็ทำได้แล้วนะโอเค
5: ทำไมถึงใช้ เจ้านายทำไมไม่ไปเอาเองประมาณนี้ล่ะค่ะ
0: ไม่เป็นไรพี่ลำไพไอ้นั้นมันข้ามมาแล้วเราไม่ต้องไปโทษว่าทำไมไม่ให้คนอื่นไปทำไมใช้เด็กอายุ18ไปเอาของและเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดเรื่องนั้นแล้วนะพี่นะ
1: ค่ะ
5: ค่ะ
0: มองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้าก็คือว่ากรณีดังกล่าวนี้เราทำงานให้กับนายจ้าง
1: นายจ้างรับผิดชอบอะไร
0: ใช่เมื่อทำงานให้กับนายจ้างเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตแต่บังเอิญว่าเขาเป็นฝ่ายผิดพี่รำไพถามว่าลูกชายจะได้อะไรบ้างใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
0: เบื้องต้นเนี่ยค่าปลงศพจากพรบ.ของรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหรือไปเสียที่โรงพยาบาล
1: พี่ลำไพคะ
5: ไปเขามาปั๊มหัวใจที่โรงพยาบาลก็เลยนั่นคืนมาค่ะกับ
1: เสียที่โรงพยาบาล
0: ไปเสียที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพรบ.เป็นคนจ่ายแค่เบื้องต้น
1: ค่ะ
0: นะครับจ่ายแค่เบื้องต้นก็ 30,000 กับ 35,000 ก็ประมาณ 65,000 บาทหมายถึงเพราะไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยเนื่องมาก่อนเสียชีวิตนะเพราะมันจะครอบคลุมอยู่แค่นี้นะแต่ถ้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแค่ 30,000 เนื่องออกมั้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่ถามว่าลูกชายจะได้อะไรเนี่ยก็คือค่าศพเนี่ยก็คือแค่นี
1: ้
0: นะครับส่วนประกันรถคันที่เกิดเหตุมีประกันมั้ย
5: เห็นเท่าแกบอกว่าไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีประกันไม่มีประกัน
1: รถไม่มีประกันด้วย
0: ถ้าเป็นพรบเนี่ยเราฝ่ายถูกเราได้ 500,000 จากรถนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรียกจากฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยแต่ถ้าเราผิดเนี่ยเราจะเรียกจากฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียกเอาจากเท่าแก่เท่าแก่ในฐานะที่เป็นนายจ้างจ้างให้เราไปทำงานและทำให้เกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นมาพี่รำไพตอนนี้คุณอยู่ที่จังหวัดไหนตอนนี้เวลานี้ครับ
5: เวลานี้อยู่จังหวัดหนองคายค่ะ
0: อยู่หนองคายคุณ
5: ลูกชายอยู่หนองคายค่ะ
0: อ๋อน้องลูกชายอยู่หนองคายน้องฝนดูเบอร์โทรศัพท์ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดหนองคายให้ที
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวให้พี่รำไพให้ครอบครัวลูกชายนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองคายนะคุณพี่นะ
5: อ
0: ๋
5: อไปมาแล้วค่ะ
1: อ่ะไปมาแล้ว
0: ไปพบอัยการแล้วเหรอ
5: ค่ะมีไปมาแล้วค่ะคือช่วยไม่ได้อะไรเลยค่ะ
0: ก็นี่แหละอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับแต่ว่านี้กับนายจ้างไงครับ
5: ค่ะ
0: กับนายจ้างนะครับแล้วนายจ้างรับผิดชอบอะไรไหม
5: ไม่ค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบเลย
5: ค่ะ
0: เราทำงานให้กับนายจ้างนะ
5: ก็คือว่าได้มาทำศพหมื่นเดียวค่ะ
0: นายจ้างช่วยแค่นั้น
5: ค่ะก็คือไม่ช่วยอะไรเลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเสียชีวิตในขณะที่ทำงาน
5: อะไรก็ไม่มาค่ะ
0: ไปพบแรงงานจังหวัดหนองคายแล้วหรือยัง
5: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวไปพบแรงงานจังหวัดหนองคายด้วยนะ
5: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เรื่องของนายจ้างและไอ้เรื่องคู่กรณีเนี่ยมันไปเอาอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นฝ่ายผิดนะเป็นฝ่ายผิดเนาะนะครับได้แค่เบื้องต้นกับค่ารักษาซึ่งมันก็จ่ายโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ส่วนนายจ้างปัญหาอยู่ที่ฝ่ายนายจ้างตอนนี้นะว่านายจ้างจะต้องชดใช้อะไรอย่างไรตรงนี้บ้างนะ
1: เบอร์ไหมคะ
0: นะครับเดี๋ยวขอให้ไปพบ
1: แรงงานจังหวัด
0: แรงงานจังหวัดที่หนองคายก่อน
5: ค่ะ
0: นะ
1: พี่โทรไปก่อนไหม
0: แล้วเดี๋ยวเราจะประสานให้ในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง
5: ค่ะ
0: นะแต่ว่าให้ไปพรุ่งนี้นะ
5: ค่ะให้ไปพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ในเวลาทำการอ
0: ันนี้ต้องเรียกนายจ้างต้องเรียกนายจ้างใช่ใช่
1: เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไปด้วยเน
5: า
1: ะ
5: ไม่ไปแล้วทำไงคะ
0: อะไรนะครับ
5: นายจ้างอ่ะถ้าเขาไม่ไปด้วยทำไง
0: คุณอย่าเพิ่งคิดไปก่อนเนี่ยคุณอย่าปิดประตูใส่ตัวเอง
1: อันนี้เราทำในฐานะของเรา
0: คุณต้องไปทำของคุณให้สมบูรณ์ก่
1: อ
0: นให้สำเร็จก่อนว่าพอรู้แล้วพอพบฝ่ายแรงงานแล้วแรงงานเขาจะบอกว่าสิทธิของลูกจ้างมีอะไรบ้างนายจ้างจะต้องรับผิดชอบอะไรแค่ไหนถ้าพอรู้สิทธิปั๊บนายจ้างไม่รับผิดชอบถูกไหมถูกต้องนะถูกสมมติว่าไม่รับผิดชอบน
1: ะ
0: เราก็ฟ้องนายจ้างไงครับ
5: ค่ะ
0: เราก็ฟ้องนายจ้าง
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีนายจ้างไหนใจดีมากผมรับผิดชอบให้เลยอันนี้จะอ้างว่าเราเป็นฝ่ายผิดผมไม่รับผิดชอบคงจะอ้างอย่างนั้น
5: ค่ะ
0: และทำงานให้ใครก็ทำงานให้นายจ้างนายจ้างต้องรับผิดชอบไหมทำอยู่ในหน้าที่ของลูกจ้างนะไปพบแรงงานจังหวัดนะพรุ่งนี้นะ
5: ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามนะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: คุณไปพบพรุ่งนี้สักประมาณ
1: 9โมงได้ไหม 9:00 น. 10:00 น.ได้มั้ยพี
0: ่เอาสักประมาณ 10:00 น.อ่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอรายการเรา 14:00 น.
6: ค
0: ่
6: ะ
0: เอางั้นนะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: โอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณกิตประสานพรุ่งนี้ไปพบกับแรงงานเดี๋ยวเอาแรงงานเข้ามาคุยในรายการอยากรู้มั้ย
1: อยากรู
0: ้เราก็อยากรู้ผมว่าทุกคนอยากรู้ตอนเนี้ย
1: แล้วเนี่ยนะคะตามสามัญสำนึกเนี่ยของการเป็นนายจ้างอ
0: ่
1: ะก็ต้องช่วยดูแลได้มากกว่า10,000นึงมั้ยคะเขาถึงขั้นเสียชีวิตอ่ะค่ะ
0: มันนายจ้างตอนนี้เค้าปฏิเสธความรับผิดชอบไงตอนนี้เขาปฏิเสธความรับผิดชอบ
1: แต่ตามหลักหน้าที่
0: ทีนี้ก็เขาทำงานให้กับนายจ้าง
1: แล้วในเวลาทำงาน
0: ส่วนมันแยกส่วนนะเดี๋ยวมันต้องแยกส่วนนะน้องฝนนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่หนึ่งคดีที่เราขับรถไปชนเขาแล้วเราผิดอ่ะ
1: ก็หนึ่ง
0: อันนั้นคือคดีจบไม่เกี่ยวส่วนในที่เราไปทำงานแล้วเราเสียชีวิตในขณะที่ทำงานนะ
1: อันนี้คือเราได้ออเดอร์สั่งจากนายจ้าง
0: ไอ้นี่นายจ้างจะต้องรับผิดชอบไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งโดยหลักทั่วไปผมว่าต้องรับผิดชอบแต่เราให้แรงงานที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะ
1: ค่ะไปสายคุณณัฐยาต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐยา
7: ค่ะ
1: จากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: คุณณัฐยาประกันภัย2บริษัทใครจะให้การคุ้มครองคือมีปัญหาอะไรมาก่อนนะคะ
7: ขออนุญาตเล่าก่อนนะคะพอดีประกันเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะเป็นของทิพยะค่ะประกันจะหมดวันที่16 ตุลา 2568ค่ะแล้วพอดีหนูไปซื้อประกันใหม่ของเพื่อนนะคะ9 กันยา 2568แล้วทางประกันใหม่ค่ะเขาแจ้งบอกว่าเขามาดูเขาส่งตัวแทนมาดูรถอะค่ะแล้วบอกว่าให้ลูกค้าแจ้งเคลมรอยแผลเก่าก่อนค่ะแล้วก็พอในวันที่18อ่ะหนูโทรไปหาประกันเดิมก็คือทิพยาค่ะบอกว่าหนูจะเคลมนะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เดินทางมาที่ระโนดแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ออกใบเคลมให้
1: ค่ะ
7: ค่ะแล้วก็พอวันที่20ตุลาค่ะหนูเข้าไปที่ฮอนด้าเอาใบเคลมไปให้อ่ะค่ะเอาใบเคลมไปให้ที่ศูนย์ฮอนด้าว่าจะไปเคลมที่นั่นแล้วก็โทรทางฮอนด้าค่ะเขาแจ้งว่าน้องของน้องอ่ะมีตรงนี้เป็นรอยด้วยนะอะไรเขาก็แนะนำให้เคลมเพิ่มไปอีก1ใบอ่ะค่ะสรุปวันนั้นอ่ะแจ้งเคลมไป2ใบก็คือวันที่18 1ใบแล้วก็วันที่20 1ใบ
0: แล้วเดี๋ยวครับปัญหาของคุณคืออะไรครับที่ถามเนี่ย
7: พอดีอ่ะประกันนะคะเขาวันที่หนูแจ้งเคลม
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
7: ค่ะ
0: รถคุณเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไร
7: รถหนูชนแบบชุดบาทอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำประกันใหม
0: ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเล่าไปเรื่อยๆนะตอบคำถามที่สั้นๆรถคนก็ขับขี่ปกติไปเบียดไปเฉียวไปชนมีร่องมีรอยไม่ใช่ไปชนคู่นี้โครมแล้วจะความไม่มีนะ
7: ไม่มีค่ะชนแบบชุดบาทนิด
0: เพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยนะก่อนมันเหตุการณ์เกิดก่อนที่คุณจะไปทำประกันใหม่แล้วก็ต้องเคลมกับประกันเก่า
1: ใช
0: ่ฉบับเก่าต้องเคลมกับฉบับที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แผลใหม่
1: แต่ใบเก่าเนี่ยจะหมด16ตุลา
0: ก็มันยังไม่หมดไงก็ต้องไปเคลมกับแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันเกี่ยงกันถูกไหม
7: ไม่ใช่ค่ะวันที่หนูซื้อเขาซื้อประกันใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะประกันใหม่บอกว่าให้ไปเคลมก่อนของเก่าแต่วันนั้นน่ะคือประกันเก่าหมดแล้วอะค่ะ
0: ก็ถูกไงมันหมดแล้วก็จริงแต่ปัญหาเดี๋ยวนะคุณไม่ปัญหาตอนนี้ประกันเก่าไม่เลยไม่รับเคลมหรือเปล่า
7: ใช่ค่ะแต่ว่า
0: เพราะคุณไม่ไปเคลมก่อนที่
1: จะ
0: ประกันจะสิ้นสุด
1: ถูก
0: ทีนี้พอคุณจะไปเคลมกับใหม่ก็บอกว่ามันเกิดก่อนที่คุณจะประกันถูกต้องไหม
7: ถูกค่ะ
0: ยุ่งยุ่งเลย
1: ทำไมไม่ไประยะเวลาก่อนประกันแรกหมดนะเนี่ย
0: ย
1: ุ่
0: งเลยครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐาน
7: คือตอนแรกอ่ะหนูจำวันที่ไม่ได้อ่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะไม่หมดทีเพราะว่าเขาบอกไปเคลมอันเก่าก่อนเพราะเป็นรอยแผลเก่าก็เลยโทรไปแจ้งแบบนี้ค่ะ
1: ไม่ได้สิต้องไปก่อนวัน
0: หมดแล้วตอนนี้แล้วเป็นยังไงตอนนี้สุบจบยังไง
7: แล้วพอตอนนี้ก็คือหนูเอาใบเคลมอ่ะไปให้ที่ทางฮอนด้าใช่ไหมคะแล้วทางฮอนด้าเขาน่าจะมีแบบส่งใบเสนอราคาอะไรแบบนี
0: ้ไม่ครับเอาอย่างนี้ครับไม่พูดยาวแล้วครับว่าตกลงตอนนี้พอผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นไงตอนนี้มันจบเรื่องมันจบหรือยัง
7: ยังไม่จบเลยค่ะเขาเรียกหนูมา 80,000
0: หมายถึงประกันที่เราไปเคลมใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: แต่ปัญหาก็คือประกันของเราซึ่งทั้งสองทั้งเก่าทั้งใหม่เกี่ยงกันอยู่ใช่ไหม
1: ไม่รับ
7: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นช่องว่างมันเป็นช่องว่างเลยคืออย่างนี้ถ้าฝนเป็นประกันจะหมดยังไม่หมดก็จริงผมเกิดอุบัติเหตุเหมือนผมนี่แหละ
1: ค่ะค่ะ
0: ผมเนี่ยเวลาเกิดเหตุโน่นนี่นั่นนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังไม่ไปทำไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยเคลมเคลียร์ทีเดียว
1: รวบทีเดียวเลย
0: รวบทีเดียวเลยนะเหมือนของผมเนี่ยตอนแรกก็ชนทิ้งก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ชนเลยชนแล้วเคลมเรียบร้อยนะ
1: ค่ะ
0: ชนแล้วเคลมเรียบร้อยอยู่ๆก็ยังไม่ไปหาประกันนะยังไม่เอาไปยังไม่เอาเข้าอู่นะ
1: ก็ขับไปเคลมออกมาละ
0: ไปเคลมออกมาละ
1: เคลมออกมาละ
0: อยู่ๆก็ขับรถฉอยถอยชนเสาไฟฟ้าอย่างนั้นแหละได้แผลหนึ่ง
1: เป็นสองแผล
0: สองแผล
1: เป็นสองใบ
0: ไม่ใบเดียวแหละไอ้นี่ไม่มีคู่กรณีคู่กรณีเป็นเสาไฟฟ้า
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยคุณเกิดล่องรอยมาก่อนแต่ไม่ไปเคลมของผมไปเคลมเพราะงั้นพอเคลมเสร็จปั๊บมันจะไปเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ภายในอายุ1ปีหลังเคลมอ่ะนะ
1: ค
0: ุณไปเข้าอุปกรณ์เนี่ย1ปีของคุณเนี่ยคุณปล่อยไว้เฉยๆเลยไม่เรียกมาเคล
1: ม
0: พอไม่เรียกมาเคลมปั๊บจนกระทั่งหมดอายุ
1: คือใบประกันยังไม่ออกอ่ะใบเคลมยังไม่ออก
0: ไม่ได้เคลมเลยอ่ะไม่ได้ไม่ออกไม่ไปเคลมนะคุณนันทยาคุณไม่เคลมอ่ะเน
1: า
0: ะใช่ไหมของเก่าไม่เคลมแล้วมาทำของใหม่พอทำของใหม่คุณก็จะไปเคลมของใหม่ดูแล้วเป็นรอยเก่าก็เลยไปให้เคลมเหมือนเจ้าเก่าเจ้าเก่าบอกว่าไม่มีหลักฐานที่จะมาคุณไม่เคลมหมดอายุแล้วเขาปฏิเสธ
7: แล้วขอนิดนึงนะคะพอดีหนูพอไปเคลมแบบเนี้ยค่ะหนูก็ไปทางฮอนด้าใช่ไหมคะเอาใบเคลมอ่ะที่ทางทิพยะออกให้อ่ะหนูก็ไปยื่นที่ทางฮอนด้าแล้วทางฮอนด้าเขาเหมือนเขารับแล้วก็เขาน่าจะไปเสนอทางทิพยะค่ะแล้วก็ทิพยะอนุมัติ
0: คุณไปหาคุณไปหาคอปพคุณอยู่สงขลาใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: ไปหาคอปพที่สงขลาเนาะนะครับให้เขาช่วยดูให
7: ้ค่ะ
0: ให้เขาช่วยดูให้คณะกรรมการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยนะ
7: อ
0: ๋
7: อ
0: ใช่ไปหาคนกลางนะครับซึ่งมันจะมีปัญหาของคุณอยู่แหละเพราะว่ามันปัญหาคือคุณไม่ได้
1: ไปเคลม
0: ไม่ได้ไปเคลมไว้ก่อนไงก่อนจะหมดอายุถ้าหมดอายุปั๊บเราเคลมไว้แล้วเราเมื่อไหร่เราก็ได้เข้าอู่เมื่อก็ได้
1: ภายใน1ปี
0: คุณจดเบอร์นี้ไว้หน่อยครับพร้อมจดไหม
7: ได้ค่ะ
0: 074
7: ค่ะ
0: 255
7: 255ค่ะ
0: 054
7: ค่ะ
0: นะติดต่อไปที่คอปพจังหวัดสงขลาเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้คอปพเนี่ยอธิบายความพอเข้าใจเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าคอปพบอกมันต้องเคลมได้ใครจะต้องรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกไปทำหน้าที่ให
1: ้ค่ะ
0: นี่แหละคือคุ้มครองผู้บริโภคการประกันภัยก็คือคอปพถ้าซื้อของไม่ได้ของนั้นสคบซื้อตั๋วไม่ได้ตั๋วนั่นคือการบินพลเรือนนะ
1: แล้วแต
0: ่พอเข้าใจนะ
7: ค่ะเข้าใจ
0: แล้วได้ความยังไงเธอทักมาบอกพี่ด้วยนะ
7: ได้ค่ะพี่
0: เพราะอยากรู้เหมือนกันมันเป็นกรณีศึกษาไงเรื่องนี้นะ
1: ใช่
0: มันจะเป็นต่อไปนี้พอเกิดเหตุปั๊บเราอย่ารอให้หมดเราก็ต้องไปเคลมไว้ก่
1: อ
0: นคือถ้าเราทํากับเจ้าเดิมอ่ะนะบังเอิญเราเปลี่ยนบริษัทถูกมั้ย
7: ใช่ค่ะเปลี่ยนบริษัท
0: ถ้าเราต่อกับประกันเดิมอ่ะไม่มีปัญหา
1: เพราะเขาไม่ได้ถ่ายรูปซ้ําอยู่แล้วต่อ
0: ถ้าเป็นประกันเดิมยังไงเขาก็ต้องเคลมให้
1: ใช
0: ่แต่พอมันเป็นประกันคนละบริษัทเขาก็ชอบทําที่จะปฏิเสธพอปฏิเสธปั๊บเราก็เสียท่าเลยนะแปลสไปให้
1: คอปพ.
0: คอปพ.นะครับแล้วได้ความยังไงใครไกลเกลี่ยยังไงหนูบอกมาด้วยนะ
1: ค่ะ
7: ได้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
7: คุณค่ะ
1: จริงๆก็เขาทำตามกฎถูกต้องนะพี่ประกันเจ้าที่2เขาก็ต้องถ่ายรูปก่อนดูก่อนว่ามันเป็นรอยที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังไง
0: คือเจ้าที่2เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ
1: ถูก
0: เพราะว่ามันไม่มีคู่กรณีนี่คือถ้ามันมีคู่กรณีเรายังมีการบันทึกมีการแจ้งความถูกต้องไหมว่าเหตุเกิดเมื่อไหร่เกิดอยู่ในช่วงประกันของใคร
1: ใช่
0: แต่นี้พอเราไม่ได้บันทึกเราไม่ได้แจ้งความนะครับเราก็เลยเกิดช่องว่าง
1: ที่ป้าพรวิมลอยู่ในสาย
6: สวัสดีจ้า
1: จ้าป้าเห็นอายุเท่าไหร่ละป้าตอนนี้
6: 79
1: ค่ะ79
0: ป้าทำโครงการเงินออมกอชเอาไว้เนาะป้าเนาะ ป้าครับ
1: สายหลุดไปแล้วเดี๋ยวต่อใหม่นะ
0: ไปใช่แล้วครับสายหลุดใช่แล้วนะคร
1: ับ อ๋อแกอายุเยอะนิดนึงต้องอาจจะคุยเสียงดังๆหน่อย
0: สวัสดีคุณพี่สมพรยิ้มวันพี่ปวีณานวลจันทร์ด้วยนะที่เข้ามาติดตามคุณบุญทิพย์ช่วยชนะคุณพรณรงค์ธีรยุทธวงศ์หลายๆท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม NBT ของเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพันศักดิ์บอกก่อนหน้านี้ลูกชายเครียดมากก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลจู่ๆอาการทรุดหนักกลายเป็นติดเตียงและย้ายไปโรงพยาบาลอื่นตอนนี้ติดเตียงมา 2-3 เดือนแล้วอยากถามว่าเราสามารถแจ้งความกับทางโรงพยาบาลได้ไห
1: ม
0: คือเดี๋ยวมากลับมาตอบคุณพันศักดิ์นะไปที่ป้าพรพิมลป้าครับ
1: คุณป้าสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีจ้ะ
1: จ้า
0: ป้าฝากเงินออมไว้กับกอชอเนาะ
8: ค่ะ
0: ตอนป้าฝากตอนนั้นป้าอายุเท่าไหร
8: ่ตอนนั้นก็60กว่าแล้วนะ
0: 60กว่า
8: 70กว่า
1: 70กว่า
0: ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยคือกอชอเนี่ยเขาให้คนเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยไม่เกิน60ทีนี้ตอนนั้นเขาตั้งใหม่พอตั้งใหม่ก็ทำโครงการพิเศษเกิน60แล้วก็ให้สมัครได้ให้สมัครไป10ปีพอ10ปีปั๊บตอนนี้ป้าครบ10ปีใช่ไหมครับป้า
8: ใช่ค่ะแล้ว59
1: อ่
8: ะ
1: ปี59
0: เดี๋ยวแล้วพอครบ10ปีปั๊บเนี่ยตอนนี้เขามีหนังสือมาถึงป้าหรือยังว่าให้รอรับเงินส่งมายังครับ
8: ส่งมาแล้วส่งมา2ครั้งแล้วครั้งแรกส่งมาเขาบอกได้เงินทั้งหมด44,000
0: เดี๋ยวป้าแป๊บเดียว
1: ถามผู้รู้เลยไหมคะ
0: ป้าแป๊บเดียวป้าครับป้าเชิญคุณ
1: สัสิใส
0: แสงสัตตรัตน์นะตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารสมาชิกของกองทุนเงินออมแห่งชาติหรือกอชนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสัสิใส
0: ครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: ป้ามีคำถามยังไงครับตอนนี้ขอคำถามของคุณป้าก่อนครับเดี๋ยวจะได้ตอบถูก
8: ไม่ทำไมป่านนี้มัน2เดือนกว่ายังไม่ได้เงินล่ะ
0: ทางกอชอส่งหนังสือบอกป้าแล้วใช่ไหมว่าป้าจะได้เงินแล้วใช่ไหม
8: ส่งมา2ครั้งแล้วอีกครั้งแรกนั่นน่ะ 44,000 ส่งมาเสร็จแล้วก็ทำ
0: ป้าครับป้าครับคุณป้าไม่เล่าไปนะไม่เล่านะตอบแค่ถามว่าเขาส่งมาให้2ครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เงินทั้ง2ครั้งนี่เป็นเวลากี่เดือนครับ
8: ก็รวมแล้วก็2เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: 2เดือนกว่านะป้าของป้าโครงการพิเศษเพราะว่าตอนทำตอนนั้นอายุ70กว่าแล้วตอนนี้ครบ10ปีโครงการพิเศษท่านศาสีสายครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับละเอียดว่าใครที่จะได้เงินในโครงการนี้ได้เมื่อไหร่ครับ
9: เบื้องต้นนะคะได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วค่ะเงินกอชอจะดำเนินการโอนเงินดำรงชีพงวดแรกภายในวันที่2ตุลานี้นะคะผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนของคุณป้าค่ะโดยสมาชิกเนี่ยจะได้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ600จนกว่าเงินของคุณป้าจะหมดค่ะ
1: ค่ะ
0: จนกว่าจะหมดนะครับประมาณสักกี่เดือนนะครับเนี่ยของคุณป้
9: าเบื้องต้นตรวจสอบเนี่ยคุณป้ามีเงินสะสมอยู่ที่ประมาณ 45,000 นะคะ
0: ครับก็แบ่งจ่ายเดือนละ600บาทจนกระทั่งหมด 45,000 ใช่ไหมครับ
9: ถูกต้องค่ะ
0: อันนี้ได้รวมถึงเงินสมทบจากทางรัฐแล้วหรือยังครับหรือดอกผล
9: ยอดที่แจ้งไปนี่คือรวมทั้งหมดแล้วค่ะ
0: รวมทั้งหมดแล้ว 40,000
1: ประมาณ75เดือน
9: โดยประมาณค่ะ
0: โดยประมาณเนาะคุณป้าก็จะรับเดือนละ600 600 600นี่คือผลประโยชน์ที่ถ้าคนแต่ว่านี่คือโครงการพิเศษที่ทำในตอนนั้นแต่ตอนนี้โครงการพิเศษไม่มีแล้วตอนนี้ใครจะสมัครเป็นสมาชิกกอชจะต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับท่าน
9: 15ถึง60ปีค่ะ
0: ถ้าเกิน60แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
9: ไม่ได้แล้วค่ะ
0: เกิน60นี่คือมารับเลยเดือนละ600เลยจนกันทั้งหมดแล้วมีใครที่จะได้รับตลอดชีพล่ะครับเขาต้องส่งเมื่อไหร่ถึงจะได้รับไป600ไปตลอดไปเนี่ย
9: ถ้าในส่วนของต้องการได้บำนาญตลอดชีพเราจะดูที่การคำนวณฐานเงินหรือไอ้ฐานเงินออมอะค่ะต้องมากกว่า 140,000 ขึ้นไปค่ะ
0: โอ้ 140,000 ถึงจะได้ตลอดชีพเฉลี่ยไปเดือนละ600บาทนะครับ
9: ค่ะขั้นต่ำ600บาทค่ะ
1: คือไม่ได้จำกัดว่าเริ่มต้นอายุเท่าไหร่ถูกไหมคะคือระหว่าง15 60
0: ใช่
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ครับ
9: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ที่ออมมากออมน้อยด้วย
1: สมมติว่าครั้งแรกเราออมอันนี้ถามเป็นอยากรู้โดยส่วนตัวด้วยเองคือถ้าออมแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยออม104,000เลยได้ไหมคะ
9: ถ้าออมครั้งแรก104,000ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากอชอให้มีการส่งเงินออมสะสมมาค่ะต่อปีเนี่ยสูงสุดไม่เกิน30,000ค่ะ
0: ครับปีละ30,000
1: ค่ะสูงสุด
0: ปีละ30,000แล้วก็ถ้าเราเต็มเลย30,000กอชอสมทบเท่าไหร่ครับ
9: สูงสุด 1,800 ค่ะ
0: 1,800 บาทนะฮะแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปประกอบได้ดอกผลก็มาจัดสรรให้รายปีแล้วก็ทบไปเรื่อยๆๆถูกต้องนะครับ
9: ถูกต้องค่ะแล้วก็ระหว่างทางก่อนอายุ60ปีเนี่ยถ้าสมาชิกมีการลดหย่อนภาษีเนี่ยสามารถนำเงินส่วนนี้ค่ะไปลดหย่อนภาษีได
0: ้ถ้าเสียชีวิตก่อนยังไม่ครบ60ปี
9: สมาชิกผู้รับผลประโยชน์นะคะที่สมาชิกระบุไว้หรือทายาทสามารถมารับเป็นเงินก้อนคืนไปได้ค่ะหลังจากที่สมาชิกเสียชีวิตแล้วก็ใช้พวกสำเนาใบมรณบัตรแล้วก็หลักฐานอื่นๆมาติดต่อที่กอช.ได้เลยค่ะ
0: ช่องทางการสมัครตอนนี้ที่ง่ายที่สุดช่องทางไหนครับ
9: แอปพลิเคชันกอช.ค่ะ
1: แอปของกอช.เลย
0: กอช.เลยเข้าแอปเลย
1: คุณสมบัติที่จะออมได้ค่ะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ
9: ก็คือประกอบอาชีพอิสระค่ะพ่อค้าแม่ค้าหาชาวกินข้ามพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าน้องๆที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะสามารถเบื้องต้นสามารถเข้าแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยค่ะขอเพียงเลข13หลักสามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และสมัครได้ผ่านแอปกอช.ได้เลยค่ะ
0: พอเข้าแอปปั๊บกรอกข้อมูลปั๊บเขาจะรู้เลยอ้าวนี่คุณมีมาตรฐาน13ไม่ได้เขาจะบอกเลยใครได้ใครไม่ได้ตรงนั้นจะตอบเลย
1: คนไม่ได้
0: ใช่เนี่ยนี่สมาชิกกอช.
1: เหรอฮะ
0: จ่ายครั้งเดียว 30,000
1: ปีหนึ่ง
0: ปีหนึ่งพี่จ่ายครั้งเดียว
1: พี่ครบ4ปีกว่าแล้วยังมันจะครบ104,000นะ
0: ยังแต่ว่าเพิ่งจ่ายแต่ว่าก็จ่ายไปปีละ30,000แล้วมาดูดอกผลผลิตที่ได้เนี่ยดีกว่าฝากเงินธนาคาร
1: แต่ดอกเท่าไหร่ฮะ
0: ก็
1: เปอร์เซ็นต์อ่ะ
0: ก็ไม่สิมันไม่ใช่คิดอย่างนั้นนี
1: ่
0: คิดจากที่เราโอนเข้าไป 30,000 แล้วก็รัฐสมทบปีละ 1,800 แล้วก็เขาเอากองทุนนี้ไปลงทุนได้ผลประโยชน์ก็จัดสรรมาให้เราอีกเฉลี่ยแล้วสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารนี่ก็เชิญชวนเลยเนา
1: ะ
0: นะครับติดต่อกอช.หรือแอปพลิเคชันกอช.เจ้าแอปผมเข้าทางแอปทางรัฐเนี่ย
1: อ๋อดีจัง
0: ได้เลยนะครับขอบคุณคุณสัตย์ศรีสายคุณป้านะตุลาคมวันที่เท่าไหร่นะท่านครับ
1: วันที่2ตุลาคม
9: 2ตุลาคมค่ะ
0: 2ตุลาคม
9: พร้อมเพ
0: ล
9: ย์ลิสต์ประชาชนของคุณป้าเลยนะคะ
8: ตายก่อนแล้วน้องชายได้รับต่อใช่ไหม
0: ทายาทป้าไม่เป็นไรไม่เอาตรงนั้นมาพูดป้าอยู่รับไปก่อนขออย่างน้อยขอให้ป้าได้เดือนแรกก่อนนะป้านะ
1: ได้เดือนละ600
0: ยาวเดี๋ยวผมมีเวลาแบ่งให้คนที่รออยู่นิดนึงนะป้า
1: จนกว่าจะหมดในเลขพร้อมเพย์วันที่2ตุลาคมป้ารอรับ
0: วันที่2ตุลารับเดือนแรก600คู่กับเบี้ยยังชีพขอบคุณนะครับป
1: ้
0: าคร
1: ับ
0: ขอบคุณคุณสัตย์ศรีใสด้วยนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกท่านค่ะป้ายังไม่เห็นรับเลยป้าถามแล้วป้าจะไปแล้วหรอ
0: จะไปแล้ว
1: ป้าจะไปแล้ว
0: ไม่น่าชวนไม่น่าตอบไปเลยจะได้รอต่อไปแต่ป้าดูรายการประจำ
1: จริงเหร
0: อแฟนคลับ FC ต
1: ั
0: วยงเลยดูทีวี
1: ทีวีด้วย
0: ป้าอยู่แถวๆเกียรติกายเนี่ย
1: เอาเหลือเวลาไม่ถึง5นาที
0: เนี่ยจะป้าจะยกปืนให้ผมเนี่ยป้าเนี่ย
1: คนนี้เหรอ
0: ใช
1: ่อ๋อเหรอ
0: คือแกมีปืนอยู่แกกลัวปืนไงว่าคนหนอมเอาปืนไปทีได้ไหมเดี๋ยวฉันยกให
1: ้เออ
0: ป้ากลัวปืนผมก็กลัวปืน
1: ไม่กล้า
0: โฟกัสคือไม่ใช่ว่าเราจะไปรับกันได้ง่ายๆมันต้องมีใบอนุญาตให้มีแต่นี้รัฐบาลเขามีนโยบายแล้ว
1: พี่สายสุดท้ายขอสั้นๆนะคะคุณวรินทร์จากกรุงเทพค่ะ
10: มาสวัสดีค่ะ
1: เอาเข้าประเด็นเลยแล้วกัน
0: ครับ
10: สวัสดีค่ะคุณถนอมก็ชอบรายการนี้มากเลยนะคะก็ปรึกษาขอเป็นที่พึ่งคืออย่างนี้ค่ะมีที่ดินอยู่ที่อยุธยาตรงเชียงรากน้อยนะคะพอหลังจากโควิดไปตรวจดูก็พบว่ามีคนมาบุกรุกเราก็แจ้งเขาไปแล้วว่าเราเป็นเจ้าของที่แล้วก็คือตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาขอทำเป็นที่จอดรถละกันก็เลยให้เขาเช่าโดยทำสัญญาเช่าเป็นรายปีไปเพื่อเป็นที่จอดรถอย่างนี้ถูกต้องหรือยังคะ
0: ถูกต้องครับ
10: เพราะแต่ว่าทำเป็นปีต่อปีไปนะคะเพราะว่าเขาแบบมาใช้โดยแบบพลการนะคะกล
0: ั
10: วว่าเดี๋ยวเขาจะมายึดไปก็เลยว่าให้ทำเป็นสัญญาเช่าแล้วกันปีต่อปี
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องได้เลย
10: ทีนี้จะเป็นปัญหาที่สองก็คือว่า เราก็เลยให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะคะมาทำการรังวัดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่ดินเนี่ยอันนี้มันถูกต้องหรือยัง ทีนี้ในวันที่รังวัดที่ดินเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเรียกเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาด้วยค่ะปรากฏว่าที่ดินของดิฉันมันหายไปนะคะมันไม่ตรงกับในโฉนดมันหายไปเจ้าหน้าที่ก็เลยวัดที่ดินข้างเคียงปรากฏว่าที่ดินข้างเคียงเขามีพื้นที่เกินจากในโฉนดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งว่าของคุณเกินเข้ามาก็ต้องคืนเขาไปแต่ปัญหามีอยู่ว่าที่ดินข้างเคียงเขาทำกำแพงกันดินลุกล้ำเข้ามาในที่ของดิฉันแล้วก็บอกเขาไปว่าคุณ
0: ตอบเลยนะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วผมหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาก็ต้องให้เขารื้อถอนไป
10: แต่เขาไม่ยอมอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะย้ายออกไปได้เพราะว่ากลัวว่าดินจากที่ดินของเขาจะไหลมายังพื้นที่ของหนูอะค่ะ
1: แจ้งทางประสานได้ไหมคะพี
0: ่ไม่หรอกครับมันต้องตกลงกันให้ได้นะครับเพราะว่าคุณถ้าเขาจะเข้ามาในที่ดินของคุณเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการครอบครองปรปักษ์
1: ใช่เพราะเกิน10ปีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ต้องคุณต้องเสด็จน้ำครับต้องให้จบครับถ้าไม่จบคุณก็ต้องรอปัญหาว่าข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
1: เรา
0: ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าต้องให้เขารื้อถอนถ้าเขาไม่รื้อถอน
10: แนะนำยังไงดีคะว่า
0: ต้องรื้อถอนครับต้องรื้อถอนครับต้องคุยแล้วรื้อถอนครับถ้าไม่รื้อถอนเนี่ยจะมีปัญหานะครับพอดีเวลาผมหมดแล้วจริงๆนะครับไปต่อไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจจะค่อยตามเคส
11: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลแมนวงในเมอร์ชาน AI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
6: นางสาวสิริกัญญาปันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์ร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิมเช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
7: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเบื้องต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้ส่วนการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยณภาสุขรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารขออภัยครับปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพรทรายอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสไลอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอศรีชนอำเภอท่าสาราอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงใหญ่อำเภอปากพนังอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองไหโคงอำเภอสะดาวอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลามีฝนตกทั้งจังหวัดส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม.ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าช้างอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10 กม/ชม.ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เมื่อครั้งพื้นที่บ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังประสบปัญหาน้ำเปรี้ยวจากพรุน้ำเค็มรุกล้ำและการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการเพาะปลูกส่งผลให้ราษฎรไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ได้อยู่ในสายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2536พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเนินธรรมังและพระราชทานพระราชดำริให้เร่งพิจารณาวางโครงการและการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่พรุระบบป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพร้อมทั้งจัดหาระบบส่งน้ำจืดเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีด้วยพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธรรมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการที่ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขปัญหาด้านชลประทานหากยังเป็นการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดินสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากพระราชดำริในวันนั้นสายน้ำที่เคยเป็นอุปสรรคได้กลายเป็นสายน้ำแห่งโอกาสระบบชลประทานที่ได้รับการพัฒนาสามารถป้องกันน้ำเปรี้ยวและน้ำเค็มพร้อมส่งน้ำจืดหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกทำให้พื้นดินที่เคยรกร้างกลับมาเขียวขจีเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีมีรายได้มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรยังคงปรากฏเป็นคุณูปการอันประจักษ์ในทุกผืนแผ่นดินโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธรรมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสารแนวทางแห่งการพัฒนาที่เกื้อกูลทั้งคนและธรรมชาติเพื่อผืนป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์สายน้ำยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตและความผาสุกของประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีสืบไป
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

กับคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับข้อความมาตั้งแต่ต้นนะครับเวลาดีๆแบบนี้ครับวันนี้ก็มองไปนอกห้องจัดรายการวันนี้นะครับอากาศสบายๆไม่มีฝนนะครับแต่ว่าช่วงเย็นยังไม่รู้เหมือนกันว่าฝนจะตกหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะก็มาทักทายกันนะครับวันนี้ใครที่ติดตามอยู่คุณวานยักษ์นะครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วมีหลายเรื่องราวครับไม่ได้เจอกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างหลายๆคนครับหยุดพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวมาด้วยนะครับช่วงเวลาของวันหยุดสุดสัปดาห์ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับใครที่มารายงานตัวแล้วนะครับวันนี้พิมพ์ข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างกับการทำงานวันนี้นะครับมันเริ่มต้นของสัปดาห์นี่หลายคนบอกว่าวันนี้ก็ยุ่งๆเหมือนกันนะครับมีหลายท่านเลยที่ส่งข้อความมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับก็ทักทายกันรวมถึง AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHzครับแล้วก็ AM 1467 kHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณผ่านทางเพจ Facebook ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะฮะก็ทักทายมาวันนี้มีตั้งแต่ต้นรายการมีคุณจารินีนะครับวันนี้ทักมาแล้วคุณอเนกด้วยนะครับตั้งแต่ต้นรายการก็มีส่งข้อความมาในช่วงเริ่มต้นวันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับพูดคุยได้แล้วก็มีส่งมาต่างๆได้เลยนะครับเริ่มต้นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของการเดินทางไปเรียกว่าการทำงานครั้งนี้นะครับมีทั้งการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับสหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยเรียกว่าถึงโตเกียวเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจในการเยือน3ประเทศนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งญี่ปุ่นครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20กันยายนถึง27กันยายนพร้อมเปิดโอกาสเรื่องของการค้านะครับการลงทุนแล้วก็เรื่องของดิจิทัลด้วยนะครับแน่นอนตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ20กันยายน2569เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้กับการเดินทาง3ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลออกเดินทางสู่กรุงโตเกียวนะครับเตรียมประชุมทีมประเทศไทยก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาครับร่วมการประชุม UNGA 81นะครับเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าแล้วก็การลงทุนรวมถึงเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็การเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางครับจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมภารกิจครับในการเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็การเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนะครับระหว่างวันที่20ก็คือเมื่อวานนี้จนถึง27กันยายน2569เดินหน้าครับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและก็การขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนคุณฟังแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีและคณะครับมีกำหนดในการเดินทางถึงกรุงโตเกียวนะครับเวลา 16:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและก็แน่นอนครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมครั้งสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าภารกิจนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็เตรียมคุยกับทีมประเทศไทยทันทีครับเพื่อที่จะเป็นการกระชับเรื่องราวของการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจนะฮะ ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและที่สำคัญครับร่วมส่งทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ถึงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประธาน
การประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านก็ได้มีการรับฟังผลการปฏิบัติงานรวมถึงการรายงานทั้งเรื่องของข้อเสนอแนะกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางนะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายของประเทศของรัฐบาลในการส่งเสริมเรื่องธุรกิจการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องของ

0: อุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ครับทีมประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเดินหน้าเรื่องของการบูรณาการการทำงานกับผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยในต่างประเทศเพื่อผลักดันครับแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศต่างๆโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็มุ่งเดินหน้าแนวความคิดทีมประเทศไทย plus นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยของเราในต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันพร้อมกันนี้ครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่วันนี้นะครับหลายคนก็เชียร์กันตั้งแต่เช้าเลย NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันกับการแข่งขันเอเชียนเกมครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังเรียกว่าเข้มข้นจริงๆเอเชียนเกมนะครับนักกีฬาไทยของเราก็เรียกว่าเต็มที่ครับเราก็เปิดทีวีดูกันนะครับทั้งทาง NBT ด้วยนะครับดูกันตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ดูทุกกีฬาด้วยนะครับเพื่อส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนของประเทศไทยที่มุ่งมั่นครับในการทำหน้าที่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เน้นย้ำครับเรื่องราวของการชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจากฐานการผลิตใหเป็นหุ้นส่วนเรื่องของเศรษฐกิจขณะเดียวกันครับทีมโรดโชว์ก็ชมนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนครับโดยวันนี้21กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับภารกิจสำคัญท่านเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นกำหนดถึงเรื่องทิศทางครับความสำคัญนะฮะความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของไทยและก็ญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเดินหน้ามุ่งเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตย้ำครับกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์นะฮะและความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงโดยการเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันครับเพื่อที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งไทยและก็ญี่ปุ่นต้องบอกว่าทั้งไทยและก็ญี่ปุ่นครับมีความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนเนี่ยมาอย่างยาวนานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งญี่ปุ่นครับได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยพร้อมชี้ด้วยครับว่าไทยเนี่ยควรจะต่อยอดฐานการผลิตเดิมแล้วก็พัฒนาซัพพลายเชนให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี่นะฮะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าในการผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทั้งดิจิทัลทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าสูงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำถึงโอกาสครับในการสร้างความร่วมมือของภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นโดยเชื่อมั่นครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและก็ภูมิภาคด้วยดังนั้นครับไทยก็ควรจะใช้โอกาสนะฮะจากความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยแล้วก็ขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงด้วยนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีครับก็ขอให้ทีมไทยแลนด์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำเรื่องของข้อมูลข้อเสนอแนะนะครับมาทำงานนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับเรื่องของพลังงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าในทุกแพลตฟอร์มครับก็มีการนำเสนอของท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็ชูเรื่องของยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นบอกจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจรักษาฐานผลิตเดิมสู่การเป็นส่วนร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับเรียกว่าประเทศไทยของเราตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับในระดับโลกเลยทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกว่าทั้งมีการแสดงศักยภาพที่เรียกว่าจับตากันไปทั่วโลกเลย ยกับการเดินทางครั้งนี้นะครับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องราวของการเดินหน้าเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั่นเองโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าจากหลากหลายโซเชียลมีเดียนะครับก็ได้มีการชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับ20นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการเดินหน้านะครับในการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีด้วยโดยคณะของฝ่ายไทยครับก็มีภารกิจสำคัญนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีทีมไทยแลนด์ที่เข้มแข็งมากๆครับไม่ว่าจะเป็นท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะพร้อมด้วยเรียกว่านายไพบูลย์ นรินทร์ ทรางกูลครับประธานกรรมการสภาธุรกิจและเรื่องราวของการเดินหน้าเรื่องของธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็รวมถึงนะครับมีนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องราวที่เรียกว่ากำลังติดตามกันอยู่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาความตกลงเรื่องของการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้ครับเป็นไปตามกรอบที่วางไว้นะครับโดยเรื่องนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็จะเดินทางไปที่นครนิวยอร์กครับเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR นะครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญในการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับภารกิจของท่านนายกที่เรียกว่าเปิดรายการตั้งแต่ต้นเลยนะครับหลายคนก็ติดตามกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านเลยติดตามกันนะครับผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของท่านสบิดาไทยเศรษฐ์ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายๆท่านเลยติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องสำคัญที่วันนี้ครับกรณีที่มีภาพถ่ายประวัติศาสตร์แล้วก็มีการนำเสนอเรื่องของเครื่องแต่งกายบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ซึ่งท่านสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ก็ได้มีการแถลงกรณีกัมพูชาครับนำภาพประวัติศาสตร์ไทยขึ้นเวที Miss Universe Cambodia 2026ชี้ว่าเรื่องของการอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยบอกฟังไม่ขึ้นนะครับมาดูเรื่องนี้กันสักนิดนึงจากกรณีที่มีรายงานปรากฏโดยทั่วไปทั้งในสื่อของกัมพูชาและก็สื่อของไทยครับเรื่องของการจัดเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชาซึ่งคุณผู้ฟังมีการนำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของคนกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการนำเอาภาพนะฮะอันมีแหล่งที่มาของไทยปรากฏด้วยนั้นเรื่องนี้ครับเป็นที่สนใจอยู่ในวันนี้ตลอดทั้งวันว่าล่าสุดครับกระทรวงวัฒนธรรมบอกเลยนะครับว่าเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่อาจกล่าวได้เลยครับว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้นะครับว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวเนี่ยมีเจตนากล่าวอ้างมีเจตนาเหมารวมแล้วก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเนี่ยเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวนี้กันอยู่เนี่ยก็มีการแถลงนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลเรื่องของกรมศิลปากรแล้วก็มีสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายบอกเนื่องจากภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรซึ่งได้มีการถ่ายเอาไว้คุณผู้ฟังทราบไหมถ่ายเมื่อไหร่ปี2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุทรวชิรยานนะครับแล้วก็ได้ รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกครับในค.ศ.2017หรือเมื่อปีพุทธศักราช2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกนะครับที่เก็บรักษาอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีตรากรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่แต่เวทีกองประกวดเนี่ยได้มีการนำไปใช้โดยการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำเนี่ยออกไปคุณผู้ฟังแม้ว่าไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาแต่อย่างใดก็ตามดังนั้นครับจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรครับซึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก็จะมีการทำหนังสือทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาหากยังไม่ยุติการดำเนินการดังกล่าวนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็จะยกระดับการดำเนินการต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้นะครับหลายๆคนก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับสำหรับการดำเนินการที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมครับได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และก็กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถัดไปก็จะไปแสดงที่ฝรั่งเศสนะครับโดยจัดให้มีความรู้เรื่องชุดไทยโบราณที่เป็นรากฐานของชุดไทยพระราชนิยมซึ่งก็มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นการสร้างฐานการรับรู้มีมูลค่าสูงมากโดยการใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมยังได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ชุดไทยในงานสำคัญต่างๆยกตัวอย่างนะครับเช่นวันที่19แล้วก็20กันยายนที่ผ่านมามีการจัดงาน Thailand Grand Festival ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมีคุณแอปทักษออนก็ไปเดินแบบชุดไทยพระราชนิยมด้วยแล้วก็มีการนำเอาโบราณวัตถุนะครับของไทยเนี่ยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีใต้ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแล้วก็มีการนำเอาชุดไทยไปจัดแสดงด้วยคุณผู้ฟังครับซึ่งนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะก็ได้มีการเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมคุณผู้ฟังจะใช้ทุกเวทีในการสื่อสารเรื่องชุดไทยและกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดล่าสุดครับกระทรวงวัฒนธรรมจะใช้วัฒนธรรมนี่แหละเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจไม่ใช่สร้างความขัดแย้งแต่หากมีการละเมิดเราก็ไม่ปล่อยผ่านและจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดนะครับท่านก็ขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่แสดงความหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติไทยท่านสบิดาไทยเศรษฐ์และกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องบอกว่าท่านก็มีความหวงแหนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่าจะดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจังจะไม่ปล่อยผ่านนะครับแล้วก็ขอบคุณในทุกๆเรื่องที่เรียกว่าติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งแหล่งอ้างอิงอย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องในการดำเนินการด้วยกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินหน้านะครับในการขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมในช่วงเดือนธันวาคมต่อไปอย่างราบรื่นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาติดตามการเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะฮะที่ต้องจับตากันเดี๋ยวพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจ ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
9: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
10: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
9: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
10: ทำความดีเพื่อชาติ
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
11: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
12: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
13: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับวันนี้นะฮะ15:00 น.กับอีก36 นาทีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ครับวันนี้ต้องบอกว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาช่างเทคนิคของเราครับคุณสายชนนีสังนะฮะประสานงานหลังไมค์คุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้อยู่กับบอลสกันแก้วประจันส่วนไลฟ์สตรีมมิ่งวันนี้ครับคุณอัคเดชคำพีระครับทุกวันปกติแล้ว17:00 น.ถึง19:00 น.วันนี้พบกัน2 รอบนะครับเรียกว่ามีข้อมูลต่างๆก็ส่งเข้ามาร่วมดำเนินรายการกันได้ร่วมจัดรายการก็ได้ไปดูข้อความกันหน่อยนึงบางคนบอกว่าช่วงนี้ยังทำงานอยู่ปกติแล้วเนี่ยฟังช่วงเย็นเลิกงานแต่ก็ทำงานไปด้วยก็ฟังรายการไปด้วยนะครับมาดูที่หลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่มีน้องต้นน้ำด้วยคุณมาลิแก้วนะครับมีคุณณัชนันท์ด้วยสวัสดีคุณบอลคุณรัชนาบูรณกิตติใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับก็เรียกว่าถ้าแชร์แล้วก็ส่งข้อความมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในวันนี้ได้นะครับอ่ะมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องที่ติดตามกันนะครับล่าสุดรัฐบาลก็ดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครับดีเดย์ปี70นะครับนำร่อง5จังหวัดด้วยกันครับเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ล่าสุดครับได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำครับเป็นแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาการดำเนินการเนี่ย5 ปีคือตั้งแต่ปี2570นะฮะไปจนถึง2574ซึ่งในปี2570ครับจะนำร่องเนี่ย5จังหวัด21ชุมชนนะครับก็ได้แก่จังหวัดสระแก้วนะครับมีจังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องความยากจนของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยการดำเนินการนะครับก็จะมุ่งที่กลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนนะครับซึ่งมีการเตรียมพิจารณาในการนำเอาที่ดินในการกำกับดูแลของฝ่ายมั่นคงมาใช้ประโยชน์ด้วยการจัดสรรแล้วก็การพัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครับโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับหรือพอช.นี่แหละมาร่วมวางผังแล้วก็ให้หน่วยทหารร่วมลงแรงพัฒนานะครับทั้งก่อสร้างนะครับทั้งปรับปรุงบ้านเรือนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยตรงนี้ครับแน่นอนว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งนะครับให้ครบ752ชุมชนครับแล้วก็มีพื้นที่ก็คือ26จังหวัดชายแดนนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลก็จะบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์กรเรียกว่าสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับในการจัดทำแพ็กเกจนะครับช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพลานยากจนนะครับซึ่งต้องบอกว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ครับแน่นอนว่าก็เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการปรับปรุงนะครับทั้งเรื่องของบ้านพักอาศัยนะครับเรื่องของการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มด้วยนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารด้วยที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็กลุ่มเปราะบางก็จะมีการนำเอานวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการการออกแบบเรื่องของสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์นะครับมาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับแล้วก็ฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับเรื่องของสภาพร่างกายด้วยตลอดจนอีกเรื่องนึงคือการดูแลผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กที่ด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมคุณผู้ฟังครับจะเร่งนะฮะในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบเรื่องของงบประมาณแนวทางในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับแล้วก็พื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงแล้วก็เดินหน้าความร่วมมือของทั้ง2กระทรวงต่อไปนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็สำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ ของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนนะฮะก็เป็นความร่วมมือระหว่างพม.กับกระทรวงกลาโหมนะครับดีเดย์ปี70ครับนำร่อง5จังหวัดก่อนนะฮะที่จะเดินหน้าก็คือ5จังหวัดมีสระแก้วนะครับมีอุบลราชธานีมีสุรินทร์นะครับมีบุรีรัมย์แล้วก็มีศรีสะเกษตรงนี้ครับจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องความยากจนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญคือการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็กำลังพลในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับบ้านมั่นคงชายแดนพม.ก็ร่วมกับเรื่องของกระทรวงกลาโหมนะฮะก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวกระทรวงการคลังครับเตรียมนำผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้หลายคนที่รออยู่คุณบอลไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รอนะครับนี่คือการอัปเดตนะฮะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ฟังเปิดวอลลุ่มดังๆเลยนะฮะเปิดวอลลุ่มให้ดังเลยใครฟังอยู่ตอนนี้แชร์ได้ผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อ18กันยายน2569เนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเอาเลขกลมๆก่อนนะฮะเป็นผลเรื่องของยอดใช้จ่ายสะสมเนี่ยเป็นเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยประมาณกลมๆนะ 160,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับมีประชาชนรับสิทธิ์ไปตัวเลขกลมๆเนี่ยประมาณ26ล้านรายนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็เยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นการสะท้อนเรื่องของการหมุนเวียนเม็ดเงินนะครับจากเรียกว่าไปสู่พี่น้องประชาชนโดยตรงไปสู่ร้านค้าโดยตรงแล้วก็เป็นผลสำเร็จครับของผู้ประกอบการด้วยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยร้านค้าก็ขายดีมากยอดขายนี่เรียกว่าแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อสินค้านะครับพี่น้องประชาชนก็ถูกอกถูกใจกันสำหรับไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ผ่านมาโดยจุดสำคัญครับต้องเล่าให้ฟังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ที่การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่คุณผู้ฟังทราบไหมตรงนี้คือกลไกร่วมจ่ายที่ภาครัฐเนี่ยมาสมทบกับกำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ภาคบริการเกิดเงินหมุนเวียนไงเกิดเงินหมุนเวียนรัฐมาช่วยด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มีการสมทบเข้าไปด้วยใช่ไหม60-40ดังนั้นเนี่ยเงินก็จะหมุนอยู่ในระบบแบบนี้นะครับเกิดระบบหมุนเวียนในเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนก็ได้รับประโยชน์ภาคธุรกิจก็ได้รับประโยชน์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราเผชิญกับต้นทุนพลังงานเมื่อช่วงต้นปีจำได้ใช่ไหมครับที่เกิดความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางด้วยนะครับก็เรียกว่าต้นทุนพลังงานตอนต้นปีเนี่ยโอ้โหน้ำมันขึ้นหลายคนบอกข้าวของมันก็นะคุณบอลแต่พอมีไทยช่วยไทยพลัสมาปุ๊บเนี่ยหลายคนก็บอกมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นหลายคนก็บอกแบบนั้นแล้วก็จะหมดในเดือนนี้ก็บอกว่าอยากต่อกันนะครับมีหลายคนก็โทรมาบอกต่อไหมคุณบอลตรงนี้นะครับต้องบอกว่าภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากราคาพลังงานซึ่งต้องบอกว่ามีความผันผวนนะฮะเรื่องของกำลังซื้อเรื่องของต้นทุนภาคผลิตด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าของก็ยังมีการปรับขยับราคาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับหลายคนก็บอกแบบนั้นดังนั้นครับแนวทางตรงนี้รัฐบาลทราบนะฮะก็มีการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปซึ่งต้องฟังดีๆกระทรวงการคลังครับก็เตรียมนำผลการดำเนินงานแล้วก็รายละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะเตรียมนะฮะขยายระยะเวลาเรื่องของวงเงินสิทธิเงื่อนไขต่างๆนะครับก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยอยากให้รอนะครับคุณผู้ฟังอยากให้รอเรื่องของความชัดเจนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้ติดตามกันนะฮะนี่ก็เป็นความสำเร็จที่เรียกว่าเกิดขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับในเฟสแรกนะครับหลายคนก็บอกว่าทำให้เราก็สามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าต่างๆได้ค่อนข้าง ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการตัดสินใจต่างๆก็เรียกว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เป็นกลไกในการร่วมจ่ายของภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรียกว่าผู้ประกอบการก็แฮปปี้นะครับภาคบริการก็แฮปปี้ร้านค้าต่างๆก็แฮปปี้มีความสุขจากไทยช่วยไทยพลัสดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอรายละเอียดนะครับในการที่จะพิจารณาต่อเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับก็ติดตามที่นี่ทุกๆวันแบบนี้นะครับมาอัปเดตข้อมูลกันมาดูกันที่อีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของวันที่27กันยายนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณผู้ฟังไปเช็คนะครับเรื่องของการเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus นะครับเรื่องนี้ครับเดี๋ยววันที่27วันอาทิตย์นี้แล้วนะหลายคนที่เตรียมตัวรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศดังนั้นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับ27กันยายนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับก็ขอแนะนำให้นายจ้างผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมนะอันดับแรกเลยไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางในเว็บไซต์นะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้คุณผู้ฟังสำนักงานประกันสังคมนะฮะระบบ e-service สำหรับนายจ้างแล้วก็ e-self service สำหรับผู้ประกันตนหรือในโมบายแอปพลิเคชันก็เข้าไปใน SSO Plus นะครับก็ไปเช็คได้นะครับเรื่องราวของเขาเรียกว่าการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับนอกจากนี้ครับสำนักงานประกันสังคมยังได้มีการแจ้งเพิ่มเติมเขาก็มีการแจ้ง SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่เคยแจ้งความประสงค์ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะครับให้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนนะฮะว่า27กันยายนวันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะอย่าลืมไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องบอกว่ามีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของบัตรเสียนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยากจะมาย้ำกันในวันอาทิตย์นี้27กันยายนนะครับเอามาดูกันที่อีกเรื่องนึงหน่อยนึงกระทรวงพลังงานครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจผลักดันนโยบายโซลาร์รูฟท็อปนะครับเปลี่ยนประชาชนสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ยกระดับความมั่นคงทางพลังงานนะครับพร้อมวางมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยมาดูกันครับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปครับที่มุ่งเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากการเป็นเพียงผู้ซื้อไฟฟ้าให้กลายเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าครับโดยจะเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์แล้วก็ตั้งเป้าขยายสู่10,000เมกะวัตต์ครอบคลุม1ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับแน่นอนประโยชน์ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนโดยตรงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเนี่ยได้นะคุณผู้ฟังฟังตัวเลขนะได้ประมาณ2,000 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนเห็นไหมฮะค่าไฟเราก็ถูกลงนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลก็ได้มีการจัดแพ็กเกจนะครับช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากการติดตั้งนะครับประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทนะครับซึ่งส่วนที่เหลือก็สามารถผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันนอกจากนี้ครับกระทรวงพลังงานครับก็มุ่งเน้นในการตรวจรับรองคุณภาพทั้งในส่วนของอุปกรณ์และก็การติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าครับก็จะเข้ามาในการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบนะครับโดยจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณสัก1สัปดาห์นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนะฮะซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสทางการค้านะครับเรื่องของการสร้างอาชีพใหม่นะครับทั้งการติดตั้งเห็นไหมฮะเป็นอาชีพใหม่การตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์โซลาร์เซลล์นะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับก็เรียกว่าเป็นการเดินหน้านะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงทางด้านของท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนยืนยันครับว่ารัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกเลยว่าค่าไฟถูกมากนะครับตอนนี้ก็แฮปปี้กันหลายพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งแน่นอนครับเธอก็มีการตั้งเป้าหมายไว้ด้วยนะครับการบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นก็เกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่นะครับโดยการเจรจาเรื่องของการตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟฟ้าทางนะครับที่เดิมทีเดียวเนี่ยถูกใส่เอาไว้รวมกับบินค่าไฟของประชาชนหลายคนก็ทราบอยู่ใช่ไหมมาใส่ในบินประชาชนกว่า30ถึง40ปีล่าสุดนี้ก็เอาออกแล้วครับจากบินค่าไฟของประชาชนซึ่งก็คิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีตรงนี้ครับเป็นการดึงภาระส่วนนี้เนี่ยออกไปเลยจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้ค่าไฟของพี่น้องประชาชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเห็นไหมฮะกระทรวงพลังงานก็เดินหน้าครับในการเร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงนะฮะผ่านการยกเลิกแล้วก็จัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะฮะลดต้นทุนเรื่องของการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนด้วยนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้หลายคนก็บอกว่าค่าไฟถูกลงจริงๆคุณบอลแล้วก็เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับที่นำมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะก็จะมาเล่าให้ฟังผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งมีให้ติดตามกันทุกๆวันครับแล้วก็ทุกๆชั่วโมงด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับส่งข้อความมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันบอกว่าติดตามทุกๆวันแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่เดินหน้าส่งต่อมาด้วยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับก็มีหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ส่งเข้ามามีคุณกมลวรรณแชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดไปติดตามกันหน่อยนึงท่านเจเศษไทยเศษนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเยี่ยมชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมเน้นย้ำว่าเตรียมความพร้อมด้วยนะครับในการรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนครับวันนี้21กันยายน2569ครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ครับที่จังหวัดสุรินทร์ท่านก็ไปเยี่ยมชมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็เรียกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับมาเรียกว่าติดตามกับภารกิจของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐครั้งนี้ท่านก็กล่าวด้วยครับว่าประเทศไทยแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ครับยังคงเผชิญกับความท้าทายเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งภัยแล้งนะครับทั้งอุทกภัยแล้วก็วาตภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอโนนนารายที่ประสบปัญหาอุทกภัยแล้วก็วาตภัยเป็นประจำกระทรวงมหาดไทยครับให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้านะครับโดยนโยบายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขเน้นการบูรณาการนะฮะความร่วมมือกับทั้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนก็ติดตามข่าวจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมครับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับแผนเผชิญเหตุเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็เรื่องของเครื่องมือเรื่องของกำลังพลในการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็กล่าวถึงศักยภาพด้านวัฒนธรรมของอำเภอโนนนารายด้วยนะครับมีอัตลักษณ์แล้วก็มีประเพณีที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งถือว่าเป็นมรดกทาง างวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อนะครับวิถีชีวิตของชุมชนก็ขอให้ทุกๆภาคส่วนครับร่วมกันสืบสานร่วมกันต่อยอดประเพณีให้เกิดมูลค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการจัดงานเรื่องของประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินรายการแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะฮะยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าทุกภาคส่วนก็เดินหน้าครับในการยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงครับมาดูทางด้านของท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีความห่วงใยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งหลายคนติดตามข่าวอยู่นะครับจังหวัดพังงาก็น่าเป็นห่วงโดยขณะนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8ท่านก็ได้มีการสั่งการครับประสาน5เสือแรงงานที่จังหวัดพังงาด้วยลงพื้นที่ครับไปสำรวจผลกระทบแล้วก็เตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการคุ้มครองแรงงานการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็สิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ครับท่านก็ฝากความห่วงใยนะฮะจากทั้งพี่น้องแรงงานผู้ใช้แรงงานที่จังหวัดพังงากำชับทุกหน่วยงานครับเดินหน้าดูแลเรื่องของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับจากเรื่องราวของน้ำท่วมพังงาซึ่งก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ติดตามกันอยู่เดี๋ยวคงต้องพักกันไปติดตามข่าวกันในช่วงต้นชั่วโมง16นาฬิกาและเดี๋ยว17นาฬิกาครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันด้วยว่าไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้ แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
7: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอนพิตามอำเภอท่าศาลาอำเภอสีชนอำเภอบางขันอำเภอจะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอกวนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอรามันอำเภอบันเดงสตาจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาอำเภอศรีสาครอำเภอชนะอำเภอสุขิรินอำเภอแว้งอำเภอสงไห้ปาดีอำเภอสงไห้กอลกอำเภอดังแยจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 71% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสาทรบางรักคลองสานยานาวาพระโขนงบางนาประเวศจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีประจินบุรีนครนายกนครปฐม สมุทรสาครราชบุรีสมุทรสงครามกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแคมทวีวัฒนาบางนาประเวศพระโขนงจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนสาทรยานาวาคลองเตยวัฒนาสวนหลวงประเวศสะพานสูงและกระบังทุ่งครุจอมทองราชบุรณะบางคอแหลมจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกสมุทรสาครราชบุรีสมุทรสงครามนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับหมุนตามวันประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับวันนี้เรามาช้านิดนึงนะครับบ่าย 4 โมงเย็นนะครับปกติเราจะมาพบกันช่วงบ่าย 3 โมงไปจนถึง 5 โมงเย็นนะครับสำหรับวันจันทร์อังคารส่วนวันพุธพฤหัสนะครับพุธพฤหัสศุกร์พบกันตั้งแต่บ่าย 3 โมงเย็นไปจนถึง 4 โมงเย็นนะครับวันนี้เราจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ว่าข่าวสารและก็ในเรื่องของการพูดคุยกับทางสวทภูมิภาควันนี้เราก็จัดเต็มไม่แพ้กัน
1: ครับ
2: วันนี้ทีมงานของเรานะครับบก.โดยคุณทิติมามาธนขจรนะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังประสานงานวันนี้คุณกนกนวลพัทรมังคลานนท์นะครับแล้วก็ Facebook Live โดยคุณอัครเดชคัมภีระครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับหมุนตามวันนะครับหมุนไปไหนบ้างครับหมุนไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไปดูงานชวนชมชิมช็อปที่ตลาดผลไม้ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับหมุนต่อที่โคราชนครราชสีมาครับมีคอนเสิร์ตเสียงเพลงถิ่นโคราชสืบสานศิลปินนะครับงานนี้มีศิลปินท่านใดมาบ้างนะครับต้องติดตามกันหมุนไปที่ขอนแก่นฮะอีสานครับเมืองหลวงของอีสานเลยครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมต้อนรับประชาคมเปตองโลกนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเปตองชิมชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายพาทุกท่านลงใต้ไปที่ปัตตานีครับชาบูอุ่นใจ
2: ครับ
1: เมื่อพี่ๆทหารพราน44ปัตตานีเลี้ยงชาบูน้องๆโรงเรียนปอเนาะนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับชาบูอุ่นใจนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็กิจกรรมเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในวันนี้กับรายการหมุนตามวันครับ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ครับช่วงนี้พาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันครับเรื่องชวนชมชิมช็อปที่ตลาดผลไม้ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันฮะกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำริดนะฮะอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับเพราะว่าเรื่องของตลาดผลไม้แล้วก็สินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานพาณิชย์กรมการค้าภายในแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยพยายามผลักดันนะครับให้สินค้าเกษตรเนี่ยไปสู่ชุมชนไปสู่ประชาชนนะครับจะได้ไม่มีเรื่องของสินค้าราคาตกต่ำหรือว่าสินค้าล้นตลาดครับแล้วก็สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้วยนะครับ
2: ครับพูดถึงอุตรดิตถ์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ

0: ก็จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ของการเริ่มต้นคอนเสิร์ตเสียงเพลงถิ่นโคราชสืบสานศิลปินเนี่ยโดยกลุ่มศิลปินถิ่นโคราชเนี่ยครับก็เกิดจากว่าศิลปินในโคราชเนี่ยนะครับทั้งในสายเพื่อชีวิตเนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นเก่ากึกจนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมากมายหลายร้อยชีวิตนะครับก็อยากจะให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเอาทั้งรุ่นเก่าๆแล้วก็รุ่นใหม่รุ่นไว้สดใสนี่แหละครับมารวมกันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเมืองโคราชที่จะสืบสานให้มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องราวของเสียงเพลงในรูปแบบของดนตรีแนวเพื่อชีวิตครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาในวันที่27กันยายนนะครับที่โลเซนทันโคราชห้องโคราชฮอลชั้น4ครับ
1: ครับศิลปินนะครับที่มาร่วมงานนี้ช่วยเล่าให้ฟังยกตัวอย่างหน่อยครับว่ามีใครบ้างครับเนี่ย
0: ศิลปินอย่างเราก็จะมีศิลปินโคราชยกเว้นไอ ยกตัวอย่างคุณกำปั่นมั่นแท่นแล้วก็คุณสุรชัยจันทร์ที่มาทอนซึ่งก็เริ่มต้นชีวิตกันเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่โคราชแล้วก็ยังมีสมชายใหญ่มีวงโคราชาซึ่งเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตวงแรกของเมืองโคราชก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังจะมีจ่าลอยเฮนรี่ซึ่งเดินทางมาจากขอนแก่นมาให้กำลังใจนะครับมาร่วมงานแล้วก็มีสมชายใหญ่มีวงระเงียววงเก๊กโก้จ่าขุนสมานวงจางจางจอดมัจจุราชประมาณ30วงอะครับถ้าพูดถึงนี่ก็จำไม่หวาดไม่ไหว
1: ครับ
0: ครับร้อยกว่าชีวิตครับ
2: ครับแล้วไปรวมตัวกันได้ยังไงครับมีเครือข่ายยังไงหรือว่าประสานงานกันยังไงบ้างครับ
0: ถ้าพูดถึงการรวมตัวผมในฐานะที่เป็นเหมือนพี่ๆของศิลปินก็รวมตัวกันเกิดจากการพูดคุยกันมา 3-4 ปีแล้วครับว่าโคราชเราต้องการเชิดชูแล้วก็แสดงออกในเรื่องราวของเสียงเพลงในแนวเพื่อชีวิตก็จึงพูดคุยกันแล้วก็สื่อสารกันทางกลุ่ม LINE กลุ่ม Messenger นะครับก็ทุกคนก็ร่วมกันว่ายินดีเพราะว่างานเนี่ยเราเปิดให้ชมฟรีครับเราก็จะมีผู้สนับสนุนช่วยออกค่าเวทีแสงเสียงค่าสถานที่เราก็จะเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบโดยระบบแสงสีเสียงก็เหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ปกติตามห้างทั่วไปครับ
1: ครับ30วงแสดงวันเดียวนะฮะวันอาทิตย์ที่27กันยายนโอ้เวลาพอเหรอครับแสดงกี่โมงกี่โมงครับเนี่ย
0: เราก็เริ่มตั้งแต่5โมงเช้าอะครับ11นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกา1ทุ่มครับใช้เวลา8ชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: กลางวงก็2เพลง3เพลง5เพลงแล้วแต่วงที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองครับ
1: ครับคาดว่าจะมีคนเข้าฟังมากน้อยแค่ไหนเตรียมเก้าอี้เตรียมพื้นที่ไว้เยอะแค่ไหนฮะ
0: เราเตรียมพื้นที่ไว้ 1,000 ที่นั่งครับตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามาทาง Facebook เนี่ยก็ทางเพจเนี่ยก็ประมาณ 5-600 คนแล้วครับ
2: ครับครับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับมีเสียค่าเข้าไหมครับหรือว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตหรือว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างครับ
0: ฟรีเลยครับก็หมายถึงว่าลงทะเบียนล่วงหน้าทางเพจของกลุ่มศิลปินถิ่นโคราชเนี่ยครับลงทะเบียนมาแล้วเราก็ยังจะมีรางวัลรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามานะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ walk in เข้ามาเลยครับฟรีเลยครับมีเก้าอี้ 1,200 ตัวเตรียมไว้ให้นั่งชมกันอย่างสบายครับ
1: ครับ
2: 1,200 คน
1: เราไม่ได้เก็บค่าเข้าเราไม่ได้เก็บเงินคนฟังคนดูนะฮะ
2: ครับ
1: คำถามที่สำคัญฮะกองทุนบอกว่าจะเอารายได้ส่วนหนึ่งไปจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือศิลปินและนักดนตรีโคราชนะครับแล้วเราจะเอาเงินจากไหนไปเข้าเป็นรายได้ส่วนนี้ฮะ
0: อันนี้ก็ลักษณะเป็นแบบเปิดหมวกครับก็มีกองให้หย่อนนะครับใครกระเป๋านักก็หย่อนนักหน่อยใครกระเป๋าน้อยก็ไม่ต้องหย่อนก็ได้ครับแล้วแต่เพราะว่าผมก็จะเป็นยังไงเราคอยดูแลอยู่ว่างานเนี่ยมันต้องได้งานได้เงินอย่างทั่วถึงแล้วก็เพราะว่าเราตั้งใจว่ารายได้ส่วนหนึ่งเราจะซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับศิลปินที่มาร่วมงานนี้ประมาณ100ชีวิตเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เป็นประกันจากธ

0: ธนาคารออมสินซึ่งธนาคารออมสินไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาดำเนินการจัดทำประกันให้กับนักดนตรีที่มาเล่นในงานทำไมถึงต้องทำประกันเพราะว่าศิลปินโคราชที่เล่นตามห้องอาหารตามในตัวเมืองในต่างอำเภอเนี่ยรุ่นแรกจะต้องใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์บางทีก็เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าด้วยความที่ว่ารายได้ก็ยังระยะนี้ก็ไม่ค่อยจะดีก็น่าจะมีกองทุนตรงนี้มาจุนเจือบ้างถ้าเกิดอุบัติเหตุครับ
1: อืมครับอยากให้ฝากกับคอนเสิร์ตนี้หน่อยครับก่อนที่จะจากลากันไปครับ
0: ก็คอนเสิร์ตนี่ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกๆที่เป็นการเชิดชูศิลปินในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมในแนวศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนะครับเป็นการเริ่มต้นว่าเราจะมีงานนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะครับส่วนครั้งต่อไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีงานดนตรีแบบเนี้ยวันหนึ่งเป็นลูกทุ่งวันหนึ่งเป็นเพื่อชีวิตวันหนึ่งเป็นวาไรตี้แต่งานครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นก่อนนะครับเพื่อให้ผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในสายของศิลปวัฒนธรรมได้มองเห็นความตั้งใจของศิลปินเมืองโคราชว่าได้ทำงานแบบนี้เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางที่น่าจะสนับสนุนนะครับก็จึงอยากจะฝากมิตรรักแฟนเพลงของทุกวงนะครับที่เรามีอยู่ในตามประกาศตามสื่อเพจบุ๊กเฟซบุ๊กของแต่ละวงเนี
1: ่
0: ยได้ติดตามกันแล้วก็ไปร่วมไปชมกันในวันที่27กันยายนที่โคราชฮอลชั้น4เซ็นทรัลพลาซ่าโคราชชมฟรีครับชมฟรีมีรางวัลครับ
2: ครับครับขอบคุณคุณจิรศักดิ์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์คาระวิวัฒนานะครับหรือขาวคาวบอยโคราชครับกับคอนเสิร์ตเสียงเพลงถิ่นโคราชสืบสานศิลปินครับอย่าลืมครับวันอาทิตย์นี้27กันยายน11นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่เซ็นทรัลพลาซ่าโคราชนะครับ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งสายนะครับที่เราค้างคากันไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะครับกับคุณบรรจบใจจันนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำริดนะครับที่จะมาพูดคุยในประเด็นชวนชมชิมช็อปที่ตลาดผลไม้ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้น่าจะต้องรอสายอยู่ไหมครับ
2: รอสายอยู่ใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อครับ
1: ครับ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กลับมาแล้วครับสำหรับคุณตามวันนะครับมาพูดคุยกับในส่วนของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำริดนะครับคุณบรรจบใจจันทร์ครับพูดคุยประเด็นชวนชมชิมช็อปที่ตลาดผลไม้ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านนายกครับ
7: ครับสวัสดีครับผมนายบรรจบใจจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริดครับ
1: ครับพูดถึงตลาดผลไม้ตำบลน้ำริดครับที่มาที่ไปในการจัดตั้งในครั้งนี้รวมถึงงานนี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงครับท่าน
7: ครับตลาดผลไม้ตำบลน้ำริดนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1หมู่ที่9ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับติดกับทางหลวงหมายเลข11หรือสายเอเชียครับ
1: ครับ
7: ที่มาและแนวคิดในการจัดตั้งตลาดในครั้งนี้นะครับเนื่องจากตำบลน้ำริดเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกผลไม้และพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดนะครับ เช่นทุเรียนลองกองลางสาดถั่วลิสงมะยงชิดแต่เดิมเนี่ยในพื้นที่ต้องนำผลผลิตออกไปจำหน่ายในที่อื่นนะครับทางตำบลอื่นทำให้ภาระด้านการเดินทางและต้นทุนในการขนส่งและยังขาดสถานที่รวบรวมและกระจายผลผลิตที่จะออกสู่แหล่งตลาดต่างๆไม่มีนะครับทางตำบลน้ำทิพย์ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำทิพย์จึงดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์นะครับตลาดผลไม้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2567นะครับด้วยงบประมาณ14ล้านนะครับเพื่อให้มีสถานที่รองรับการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรภายในตำบลน้ำทิพย์และตำบลใกล้เคียงครับ
2: ครับเทศบาลมีเป้าหมายสำคัญในการจัดตลาดแห่งนี้ยังไงบ้างครับท่านฮะ
7: เป้าหมายของเราคือเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาขายในพื้นที่ของตนเองได้ไม่ต้องเดินทางไปขายในพื้นที่อื่นนะครับ
1: ครับแล้วในส่วนของความโดดเด่นล่ะครับสิ่งที่แตกต่างจากตลาดอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีความโดดเด่นด้านไหนบ้างครับ
7: เรื่องของความโดดเด่นก็คือเรื่องการเดินทางนะครับจะสะดวกสบายนะครับเพราะของเราติดกับทางหลวงหมายเลข11หรือถนนสายเอเชียนะครับซึ่งถนนสายนี้นะครับก็เดินทางไปได้ทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
2: ครับภายในตลาดมีผลไม้และสินค้าเกษตรอะไรที่เป็นไฮไลท์แล้วก็อยากจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปชวนช็อปชวนชิมกันครับ
7: ก็ไฮไลท์ของตลาดเราก็มีทั้งลองกองนะครับลังสาดทุเรียนนะครับแล้วก็ทุกช่วงฤดูกาลของผลไม้นะครับจะมีทุกอย่างนะครับจะมีทั้งลองกองลังสาดทุเรียนมะยงชิดนะครับแล้วก็จะมีถั่วลิสงอะไรประมาณพวกนี้แหละครับ
1: ครับพูดถึงที่ท่านนายกพูดนะครับในเรื่องของลังสาดลองกองปีนี้เป็นยังไงบ้างครับผลผลิตมีมากน้อยแค่ไหนครับ
7: ลังสาดลงกองปีนี้นะครับก็ถือว่ามีนะครับแต่ก็น่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมันด้วยสภาพอากาศเนาะ
1: ครับ
7: มันมีผลต่อการผลิตด้วยนะครับซึ่งไอ้ต้นแก่ๆลงนะครับก็จะไม่ติดต้นมันจะไม่ติดผลนะครับเนื่องจากดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย
1: ครับ
2: ครับตลาดแห่งนี้เราจะช่วยเป็นช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ยังไงครับ
7: ตลาดผลไม้ตำบลน้ำทิพย์นะครับเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้านะครับลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและให้ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้ค้ารายใหญ่นะครับโดยตรงนะครับตลาดผลไม้ส่งนะครับดีต่อช่องทางการจำหน่ายและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่นะครับ
1: ครับท่านนายกครับในเรื่องของความสะอาดหรือว่าในเรื่องของมาตรฐานของผลไม้รวมถึงคุณภาพความสดสะอาดต่างๆเนี่ยในส่วนของตลาดเทศบาลตำบลน้ำริดเนี่ยมีการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
7: เรื่องของความสะอาดนะครับในส่วนนี้เราค่อนข้างมั่นใจนะครับเกษตรกรนำผลผลิตนะครับทางการเกษตรที่ตัดใหม่และสดนะครับมาออกมาจำหน่ายทุกวันนะครับเรามีการประชุมร่วมกับทางหมู่บ้านนะครับให้ความรู้ให้คำแนะนำกับเกษตรกรนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับตลาดผลไม้ตำบลน้ำทิพย
1: ์ครับ
7: สดสะอาดแน่นอนครับ
2: ครับในอนาคตเรามีแนวคิดจะเพิ่มกิจกรรมหรือสินค้าอื่นๆเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับ
7: ตลาดผลไม้ตำบลน้ำทิพย์ของเรานะครับเป็นใช้ชื่อเต็มว่าอาคารอเนกประสงค์นะครับตลาดผลไม้ตำบลน้ำทิพย์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้กับกิจกรรมอื่นได้ทุกกิจกรรมนะครับไม่ใช่เฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียวนะครับซ
1: ึ่
7: งการจัดงานหรือว่าให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ที่จะมาขอใช้สถานที่ในช่วงของผลไม้ยังไม่ออกตามฤดูกาลนะครับ
1: ครับ ถ้าพูดถึงในส่วนตรงนี้นะครับอยากให้ท่านนายกนะครับฝากถึงประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่นะครับกำลังมองหาผลไม้สดสินค้าคุณภาพจากชุมชนที่ในส่วนของตลาดตำบลน้ำริดเนี่ยอยากให้ท่านนายกฝากเรื่องนี้หน่อยครับ
7: ครับก็ฝากถึงประชาชนทั่วไปแหละครับถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ต้องการผลไม้ในรอบของฤดูกาลของผลไม้นะครับเข้ามาติดต่อกับทางเทศบาลตำบลน้ำริดได้เลยนะครับเพราะทุกสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับเราจะจัดกิจกรรมเปิดตลาดผลไม้ของตำบลน้ำริดทุกปีนะครับ ซึ่งในงานวันนั้นก็จะมีการเรื่องในเรื่องของการชิมช็อปชมใช้เที่ยวนะครับ
1: ครับ
7: ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จนะครับในเรื่องของการจัดงานนะครับในการเปิดตลาดผลไม้นะครับซึ่งเราก็จะเน้นให้กับเกษตรกรนะครับให้นำผลไม้ที่มีคุณภาพนะครับให้มาจำหน่ายนะครับและในงานเราก็มีมหรสพให้กับทางพี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่เดินทางแวะเวียนเข้ามาชิมซ็อปใช้อะไรต่างๆในงานตลอดนะครับ
1: ครับครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับ
2: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
7: ครับครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับครับท่านบรรจบใจจันทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำริดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับชวนชมชิมช็อปที่ตลาดผลไม้ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับ
1: ครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่มาแวะเวียนมาบ่อยนะครับอุตรดิตถ์ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปนะครับ
2: ฮะบก.เราก็อุตรดิตถ์นะฮะ
1: นี่แหละ
2: ทิติมาใช่ไหมมหัทนาขจรอินกลัมนะฮะ
1: เออผมบางทีผมก็อ่านชื่อเขาผิดนะ
2: นามสกุล
1: นามสกุลนามสกุลชื่อไม่ผิด
2: เออครับแม่เจ้าแม่อุตรดิตถ์นะฮะเดี๋ยวนอกจากจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ไปไหนกันมาละโคราชนะฮะสีสันของภูมิภาคเนี่ยเราไปติดตามกันมามากแล้วนะครับไปดูอีกที่หนึ่ง
1: ครับ
2: ขอนแก่นเมืองหลวงของอีสาน
1: ครับ
2: นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเขาได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกนะครับ
1: ครับ
2: เล่นเป็นไหมฮะเปตอง
1: ผมเล่นเป็นแต่ว่าแพ้เขาตลอดเลย
2: ผมเนี่ยเล่นไม่เป็นอะไรกลมๆเนี่ยไม่เป็นเลยเปตองปิงปองอะไรเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลย
1: คุณต้องไป
2: ลูกเล็ก
1: ๆเล่นอยู่หลังสอทอช่วงเย็น
2: ๆนะเออข้างหลังมีเปตองเล่นด้วยนะฮะผู้เปตองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็เปตองไทยเนี่ยถ้าพูดถึงแหมจะสู้กับเขาได้ไหมและใครเป็นต้นแบบเปตองเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู
1: ่ครับ
2: เออนะแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเขาจะได้เป็นเจ้าภาพในงานนี้ด้วยนะครับอ่ะมาติดตามกันฮะมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมต้อนรับประชาคมเปตองโลกนะครับ
1: ครับ
2: เตรียมเป็นเจ้าภาพศึกชิงแชมป์โลกฮะวันที่20ถึง25พฤศจิกายนนี้ไม่มีจิงเกิลฮะเข้าเลยครับ เข้าได้เลยฮะ
1: ครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณชุติประภาศรีบุญสมครับผู้สื่อข่าวจากสทขอนแก่นนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: ครับพูดถึงในเรื่องนี้ครับอยากให้ทางคุณชุติประภาเล่าถึงความสำคัญในการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการรับเลือกในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับมีความสำคัญต่อวงการเปตองไทยยังไงบ้างครับ
8: ก็จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ค่ะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญของการเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าบ้านที่ดีค่ะทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทยเพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกค่ะที่มีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่จากนานาประเทศเดินทางมาร่วมการแข่งขันโดยปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมถึง48ประเทศค่ะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็เตรียมพร้อมจัดสถานที่การแข่งขันที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการรองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติค่ะทั้งในเรื่องของสนามกีฬาที่พักระบบการเดินทางการแพทย์ความปลอดภัยตลอดจนการบริหารในจัดการด้านต่างๆค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ในทุกมิติค่ะขณะเดียวกันค่ะสำหรับวงการเปตองไทยการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันระดับโลกค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยค่ะได้แข่งขันต่อหน้าแฟนกีฬาและประชาชนในประเทศเรา รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะได้เห็นว่ากีฬาเปตองเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติได้ที่สำคัญค่ะการนำการแข่งขันระดับโลกมาจัดที่จังหวัดขอนแก่นก็ยังช่วยให้คนในภูมิภาคค่ะได้มีการสัมผัสการแข่งขันระดับโลกอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการพัฒนาวงการกีฬาเปตองของไทยในระยะยาวค่ะ
2: ครับสำหรับคนขอนแก่นและผู้ที่สนใจกีฬาเปตองจะเข้าชมได้ยังไงครับ
8: ค่ะประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ค่ะโดยขณะนี้ค่ะฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมระบบบัตรเข้าชมแล้วก็พื้นที่สำหรับผู้เข้าชมไว้โดยรายละเอียดก็จะประกาศผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งส่วนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะเพราะว่าจะได้เข้าชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดทั้งการแข่งขันประเภททีมชาย3คนการแข่งขันแบบแม่นยำซึ่งเป็นรายการที่มีความน่าสนใจที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็สมาธิความแม่นยำของนักกีฬาค่ะนอกจากนี้ค่ะประชาชนก็ยังสามารถมีส่วนร่วมกับบรรยากาศของการแข่งขันแล้วก็จัดกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรอบค่ะรวมถึงติดตามกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงที่มีการแข่งขันได้อีกด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนทั้งแฟนกีฬาแล้วก็นักกีฬาเปตองนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปหรือประชาชนจังหวัดอื่นๆนะคะก็มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นได้ค่ะ
1: ครับนอกจากในเรื่องของกีฬาแล้วนะครับการแข่งขันครั้งนี้อย่างที่บอกเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยนะ
2: ครับ
1: การเตรียมรับในส่วนของนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่มาเยือนในครั้งนี้ครับทางขอนแก่นมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรหรือว่าจะมีการเสนออัตลักษณ์แทรกซึมเข้าไปในการนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
8: แน่นอนค่ะเราต้องการให้ผู้เดินทางที่มาจังหวัดขอนแก่นนะคะไม่ได้เพียงแค่สัมผัสการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่ได้สัมผัสถึงความเป็นขอนแก่นและความเป็นภาคอีสานด้วยค่ะซึ่งการแข่งขันการจัดขึ้นในช่วงนี้จัดในช่วงเทศกาลของลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือสีฐานเฟสติวัลของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งจะจัดในช่วงเวลาเดียวกันก็คือประมาณวันที่22-24พฤศจิกายนที่ริมบึงสีฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะปีนี้นะคะงานลอยกระทงจัดอยู่ในแนวคิดหิวลองบูชานาคาประทีปซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของภาคอีสานแล้วก็ยวนซึ่งเป็นจากรากเหง้าของสองวัฒนธรรมค่ะสู่สายน้ำของสองดินแดนเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะจึงถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่นักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามจากนานาประเทศจะได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตและบรรยากาศของภาคอีสานควบคู่ไปกับการแข่งขันระดับโลกค่ะแล้วก็เรานะคะยังต้องการนำเสนอของจังหวัดขอนแก่นทั้งด้านวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ที่ดีเกิดความประทับใจกลับไปค่ะเพราะฉะนั้นการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงของเรื่องกีฬาแต่เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศแล้วก็นำเสนอจังหวัดขอนแก่นค่ะให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะ
2: ครับท้ายนี้อยากให้คุณชุติประภาฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมงานนี้ครับ
8: ได้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนะคะรวมถึงแฟนกีฬาเปตองจากทั่วประเทศค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ค่ะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้เห็นนักกีฬาระดับโลกค่ะที่มาแข่งขันกันในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ร่วมต้อนรับนักกีฬาแล้วก็ผู้มาเยือนจากนานาประเทศด้วยรอยยิ้มและก็มิตรไมตรีแบบคนขอนแก่นด้วยค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะมาร่วมเชียร์นักกีฬาไทยมาสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันร่วมการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพในวันที่20-25พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก
2: ็
8: เชิญชวนทุกท่านมาสร้างความทรงจำและก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันชิงแต่ตองชิงแชมป์โลกไปด้วยกันค่ะ
2: ครับครับขอบคุณคุณชุติประภามากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณชุติประภาศรีบุญสมผู้สื่อข่าวจากสวทขอนแก่นนะครับ
1: ครับ
2: มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมแล้วนะครับต้อนรับประชาคมเปตองโลกนะครับ 20-25 พฤศจิกายนนี้ฮะ
1: ครับ
2: สำหรับงานแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกนะฮะเปตองนี่ผมไปเปิดมาแล้ว
1: ครับ
2: ภาษาฝรั่งเศสฮะเริ่มต้นมีต้นกำเนิดจากเมืองลาซิยอต้าที ่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเออนี่เพิ่งจะ รู้เพิ่งจะทราบเหมือนกัน
1: แต่ผมก็เคยเล่นนะ
2: ให้เราด้วยว่าทอยเส้นไม่เหมือนกัน
1: ปกติเนี่ยการเล่นเปตองเนี่ยก็จะเป็นกีฬาที่สำหรับผู้สูงอายุก็สามารถเล่นได้ด้วยนะนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกในส่วนของการใช้แรงเยอะสักเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นการใช้ทักษะระดับหนึ่งเลยล่ะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะคุณ
2: ไม่ง่ายครับผมเล่นแล้วแพ้หมดเลยฮะอะไรที่มันเป็นลูกกลมๆเล็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปิงปองเปตองอะไรพวกนี้นะฮะตีตกโต๊ะเล่นกันเล่นโอ้ยไม่ได้เลย
1: ผมเป็นเพื่อนกับคุณได้เหมือนกัน
2: ถ้าลูกเล็กๆเนี่ยจะแพ้ถ้าลูกใหญ่ๆเนี่ยก็จะพอได้อยู่พอได้อยู่ใช่ๆนะก็เชิญชวนนะฮะ 20-25 พฤศจิกายนนี้ฮะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกับการจัดการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกนะครับครับไปดูลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับ
1: ครับ
2: ชาบูอุ่นใจครับเมื่อพี่ๆทหารพราน44ปัตตานีเลี้ยงชาบูน้องๆที่โรงเรียนปอเนาะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับพันโทอัศรีอัศมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอัศรีครับ
1: สวัสดีครับ
9: สวัสดีคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับอยากให้ทางคุณอัศรีครับเล่าถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้หน่อยครับชาบูอุ่นใจเกิดขึ้นได้ยังไงครับแรงบันดาลใจเรื่องนี้มาจากตรงไหนครับ
9: ครับคือชาบูเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มันเป็นอาหารที่เรากินกันในวันรับพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับคุณทรงพลคุณรัชพงศ์แต่ว่าผมเห็นข่าวในตั้งแต่วันที่19
2: คร
9: ับก็คือเมื่อวานซืน
2: ครับ
9: ก็รู้สึกเอ๊ะนิดนึงแล้วก็เป็นที่ฐานทานด้วยแล้วก็เป็นเข้าไปในปอนเนาะด้วยนะครับก็เลยเมื่อวานเนี่ยตัดสินใจโทรหาท่านพันเอกณัฐวุฒิศรีสังซึ่งเป็นผู้ประคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพันที่44
2: ครับ
9: เนี่ยซึ่งเป็นผบ.แล้วก็เลยสอบถามว่าท่านผบ.เนี่ยเข้าไปในปอนเนาะแห่งนี้ซึ่งเป็นปอนเนาะที่ชื่อว่ามหัดอัตตาร์บียาตุลฮาดิซะนะครับที่ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
2: คร
9: ับ ก็เลยได้ทราบว่าท่านผบ.เนี่ยแล้วก็กรมฐานพันที่44สายบุรีเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมแล้วก็ไปยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ปอนเนาะแห่งนี้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ เหตุเกิดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเมื่อพฤศจิกาปี68นั้นได้รับการแจ้งนะครับว่ามีผู้คือใครก็ไม่ทราบนะนะที่เข้าไปในปอนเนาะแล้วก็แบบถืออาวุธแล้วก็แน่นอนนะฮะไม่ประสงค์ดีแน่ๆ
2: คร
9: ับคราวนี้ท่านผบ.แกก็เล่าว่าก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปช่วยดูแลน้องๆในช่วงที่มีการดำเนินการตามกฎหมายนะฮะประกาศใช้กฎหมายเนี่ยก็มีการอพยพน้องๆอุสตาดท่านบาบอก็คือผู้บริหารปอนเนาะเนี่ยออกไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยก็เลยมีความรู้คุ้นเคยกับน้องๆโรงเรียนนี้คือท่านผบ.ก็บอกว่าทางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานเนี่ยเข้าไปนั่งเสาธง5นาทีเข้าไปสร้างเสาธงเข้าไปเคารพธงชาติร่วมกันกับน้อง
2: ๆครับ
9: แล้วก็เมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะฮะน้องๆบอกว่าจะกินชาบูอะไรประมาณนี้ก็น้องแต่ละคนเนี่ยท่านบอกเลยนะว่าน้องแต่ละคนประมาณ 50% นะฮะ
2: ครับ
9: คือแบบเปราะบางไม่เคยกินเห็นเขากินกันนะแล้วก็แบบแล้วก็ไม่รู้ว่าชาบูคืออะไรนะ
2: คร
9: ับ ก็เลยเป็นที่มาของภาพประทับใจนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าสื่อหลายๆสื่อก็นำไปเปิดเผยนะฮะจนคิดว่าเป็นความประทับใจนะครับ
2: ครับครับ
9: แล้วก็มีการเลี้ยงไปเมื่อวันที่19ครับ
2: ครับแล้วบรรยากาศในวันนั้นวันจัดกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับ
9: ครับคือชาบูที่บอกว่าชาบูอุ่นใจเนี่ยคืออ่ะในส่วนของน้องๆนักเรียนปอนเนาะนะครับก็แบ่งชายหญิงนะครับไม่แยกส่วนกันก็คือทางศาสนาอิสลามก็คือในกระบวนการของการเรียนก็คือแยกส่วนกันแล้วก็ท่านผบ.ก็เลยพาน้องๆเนี่ยเพื่อให้อ่ะถ้าที่ถ้าน้องขอที่ก็จัดให้อะไรประมาณนี้นะ
2: คร
9: ับ แล้วก็พาน้องๆเนี่ยไปซื้อถ้วยชามจานใหม่ไปเลือกซื้อเนื้อไปเลือกซื้อไก่ไปเลือกซื้อผักเองตามที่ชาบูประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยนะครับ
2: ครับครับ
9: ก็พอกลับมาท่านผบ.ก็เล่าให้ผมฟังเมื่อวานนี้บอกว่าท่านบาบอซึ่งเป็นผู้มีการตอนเนาะเนี่ยก็รู้สึกเกรงใจ แต่คราวนี้เนี่ยคือท่านผบ.ชก.ท่านภาษีศรีก็บอกว่าคือน้องๆเนี่ยน่ารักมากแล้วก็คือปอนเนาะเป็นสถานที่ที่สวยงามนี่เป็นคำที่ผมรู้สึกประทับใจนะฮะคือบางทีเราอาจจะมองว่าเฮ้ยปอนเนาะคืออะไรบ่มเพาะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าท่านผบ.ท่านนี้ท่านบอกว่าปอนเนาะเป็นสถานที่ที่สวยงามน้องๆหลังนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับเหตุของผู้เห็นต่างหรือมีแนวคิดของการเห็นต่างกล่าวและหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะช่วยกันดูแลให้สถานศึกษาแห่งนี้เนี่ย
2: คร
9: ับ เป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ของทางศาสนาแล้วก็ของทางบ้านเมืองก็ไประดมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อำเภอท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศก็สนุกสนานเด็กบางคนไม่เคยกินครับยากจนครับ
1: ครับกิจกรรมในวันนั้นนะครับนอกจากในส่วนของการเลี้ยงอาหารชาบูอุ่นใจแล้วมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
9: ครับท่านผบ.เนี่ยแกบอกว่าการจัดกิจกรรมกับตอนน้อยแห่งนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ในช่วงของน้ำท่วมปีที่แล้วนะ
2: ครับ
9: ก็คือแบบพาน้องๆที่นี่ไปรู้จักกับโลกภายนอกไปแจกของน้ำท่วมไปกับคือจริงๆมันดูเหมือนอาจจะคนละส่วนกันแต่จริงๆถ้าเราไม่ได้แบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยคือน้องๆกลุ่มนี้ก็คือคนไทยคนหนึ่งนะ
2: ครับ
9: นะก็คือเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งแล้วก็ที่ฐานพานสีสีก็พาน้องๆไปช่วยแจกของน้ำท่วมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็ประกอบกับอยู่ในช่วงท้ายของปีงบมาอะไรต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆก็มาร่วมด้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันกินมันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเห็น
2: ครับ
9: ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งท่านผบ.ชก.ฐานภาษีสี่เนี่ยแกก็บอกว่าเขาเรียกผมว่าพี่นะ
2: ครับ
9: เขาเรียกผมว่าพี่แล้วก็บอกว่าอาจจะเห็นแค่ว่าฐานพานไปอารักขาครูไปดูแลครูในเปิดตอนเช้าตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช
2: ่ครับ
9: ว่ากิจกรรมมีมาโดยตลอดแล้วก็มีการระดมทุนสร้างกำแพงให้รู้รอบขอบชิดหลังจากที่มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาหลบซ่อนโดยใช้ฟอนต์แห่งนี้เป็นฐานที่มั่นอะไรประมาณนี้นะครับ
2: ครับ
1: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีเกิดขึ้นในตรงนั้นนะครับแล้วในมุมมองของพี่ๆทหารพานในการร่วมกิจกรรมนี้กับน้องๆครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับความอบอุ่นความไว้วางใจมีเพิ่มขึ้นไหมครับ
9: คือพี่น้องเจอพี่น้องเลยมันคือการสร้างความเลิกใช้คำว่าเขาเราอะไรประมาณเนี้ยก
2: ็
9: คือไอ้เหมือนอย่างที่พี่ทหารพานหลายๆท่านก็เป็นมุสลิ
2: ม
9: ประมาณนี้นะครับแล้วก็น้องๆพวกนี้ก็คือคนไทยดังนั้นเราคือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไม่มีเหตุผลอะไรที่พี่ๆจะไม่ช่วยน้องในยามที่ว่าน้องอยู่ในภาวะที่วิกฤตไม่มีถ้าน้องยากจนมีน้องบอกว่าอยากจะเล่นวอลเลย์บอลที่พี่ฐานพานกลุ่มนี้ไปหาลูกวอลเลย์บอลติดไม้ติดมือไปให้ลูกฟุตบอลไปให้นี่คือสิ่งที่ผมเองก็อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่เกิดนะครับเป็นคนนาราที่ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่ว่าผมพยายามที่จะนำเสนอภาพข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกคนได้เห็นไม่พอเกิดเป็นชาบูอุ่นใจขึ้นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรที่เรามองว่ามันหาทานได้มันจะต้องก็มีกระบวนการแล้วก็นี่คือเหมือนกับว่าทั้งกรมสารพานที่44ก็คือพาพี่ๆทั้งผู้หญิงก็ไปดูแลน้องๆที่เป็นนักศึกษาตอนน้องผู้หญิงพี่ๆผู้ชายก็มาดูแลน้องๆผู้ชายแล้วก็กินกันอย่างสนุกสนานอร่อยทุกคนได้รู้จักแล้วก็แน่นอนฮะว่าจะต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเพราะว่าได้นับกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อันนี้ขออนุญาตที่หนึ่งว่าเพจของคุณวัฒนานาน่วมเนี่ยเอาไปเผยแพร่ด้วยนะครับเมื่อวานผมก็เลยตัดสินใจคุยกับทางท่านพันเอกนัทวุฒิสารทูตกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ครับ
2: ครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ถึงกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับว่าจะมีการสานต่อหรือขยายไปยังที่อื่นยังไงบ้างครับ
9: ครับจากการที่ผมได้พูดคุยกับทางผู้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44นะครับแล้วก็ตัวของน้องๆเองคืออยากที่จะใหเบื้องต้นเนี่ยอัดแบ่งเป็นสองประเด็นก็คือน้องนะขอให้น้องตั้งใจเรียนแล้วก็ ป็นคนดีในสังคมให้กับพ่อแม่ในฐานะที่เป็นคนไทยพี่ๆพร้อมที่จะซัพพอร์ตพี่ๆไม่ว่าจะสวมชุดสีกากีหรือว่าสวมชุดทหารเขียวทหารพรานทหารดำอะไรต่างๆก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องสามัคคีกันแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้ซึ่งกันและกันและความสันติสุขก็จะได้กลับคืนมาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
2: ครับครับขอบคุณพันโทอัศรีอัสมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณอัศรีเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
9: ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับนี่คือชาบูอุ่นใจครับเมื่อพี่ๆทหารพราน44ปัตตานีเลี้ยงชาบูน้องๆที่โรงเรียนนะครับเอาละครับกลับมาติดตามข่าวสารกันฮะเหลืออีกประมาณสัก7นาทีนะฮะไม่ต้องเข้าจิงเกิลแล้วนะครับเริ่มข่าวไปเลยครับ
1: ครับ
2: ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็มีการประชุมนะครับเสร็จสิ้นการประชุมกับทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังก้า81นะครับเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกครับ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็มีการเสร็จสิ้นภารกิจของประเทศไทยไปเอาขอไปครับที่กรุงโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นไปแล้วก็มีการออกเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้ก็มีกำหนดเดินทางถึง11ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับก็ท่านนายกก็มีกำหนดการในการร่วมพิธีการเปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังกา81นี้นะครับก็ในส่วนของการจัดการเนี่ยจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับมีการพบหารือทั้งในส่วนของการพูดคุยทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศแล้วก็มีการหารือกับภาคธุรกิจนะครับในการสานต่อความร่วมมือและก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและในส่วนของการขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่น่าจับตามองก็คือในเรื่องของการพูดถึงประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพราะว่าในส่วนของกัมพูชาก็ไปร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เมื่อช่วงเช้าก็มีการแถลงไปในเรื่องของประเด็นชุดไทยที่เกิดดราม่าของรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับ
2: เป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังซิ
1: คือมันมี
2: ดราม่า
1: เวทีนางงามMiss Universe Cambodia 2026 ครับ
2: กัมพูชา
1: ใช่ก็มีการอ้างถึงภาพหนึ่งภาพซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของคนไทยสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการเอาไปแอบอ้างนะครับเป็นคนไทยในจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยมีการเอาไปบิดเบือนว่าเป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาในเรื่องของชุดไทยนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการที่เราเนี่ยยื่นไปยังฝั่งยูเนสโกที่จะมีการประกาศออกมาไม่กี่เดือนนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็มีการออกมาโต้แล้วก็อยากให้กัมพูชาเนี่ยเรียกว่ายุติในเรื่องของการแอบอ้างเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรม
2: เหมือนไม่ใช่ครั้งแรกไหมเหมือนคุ้นๆเหมือนเคยมีมาครั้งหนึ่งแล้ว
1: มี
2: คล้ายคลึงแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีการแข่งขันประกวดนางงาม
2: ครับ
1: เป็นการทำ
2: คือเป็นเวทีใหญ่แล้วมันก็ไปอ้างอิงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วย
1: ครับ
2: เหมือนกับว่าเขาเคลมว่าสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยเป็นของเขา
1: ประเด็นนี้จะเป็นเรื่องที่พูดคุยในอังกา81หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับ
2: ครับเพราะว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยในเวทีอังกา81 81เนี่ยก็ถือว่าเป็นคือเป็นเวทีที่ชาวโลกเนี่ยมาร่วมประชุมและการที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะพูดอะไรออกมาในเวทีนี้เนี่ยก็จะมีประเทศต่างๆเนี่ยคอยรับฟังนะครับเวทีนี้เหมือนคนถ้าจะไปฟ้องอะไรหรือว่าถ้าจะไปบอกอะไรเนี่ยกับชาวโลกให้รับรู้รับฟังเวทีนี้เหมาะเลยฮะ
1: ครับ
2: ต้องติดตามดูฮะเวทีอังกา81นะฮะนายกก็จะเข้าร่วมประชุมพรุ่งนี
1: ้ครับ
2: นะฮะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็จะเป็นผู้นำต่างประเทศที่เขาจะมาหารือเรื่องของธุรกิจนะฮะโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศในเวทีระหว่างประเทศนะครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ฮะมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ครับจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมมราชินีนะครับในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Light of Dawn The Resilient Queen รำไพพรรณีออฟสยามดังแสงรุ่งดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณในวาระครบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศนะครับคอนเสิร์ตเนี่ยจะนำเสนอในรูปแบบ An Immersive Orchestra Experience ผสมผสานออเคสตรากับเทเตอร์เข้าด้วยกันนะฮะก็จะถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกิริยกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกประเทศเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์หาชมยากพูดได้ง่ายก็เป็นเพลงในรูปแบบออเ
10: ค
2: สตรานะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยนะครับผสมผสานกันนะฮะแบ่งการแสดงเป็น5องค์ครับบรรเลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra นะครับแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลควบคุมวงโดยพลตรีดร.ประทีปสุพรรณนโรธและกำกับการแสดงโดยคุณสุวรรณดีจักราวรวุฒินะฮะจาก Dream Box Theater พร้อมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์บริเวณหน้างานครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับณหอประชุมมหิดลสิทธิสิทธาคารนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่31ตุลาคมนี้เวลา 15:00 น.นะครับระยะเวลาการแสดง90นาทีรวมพักครึ่งครับสำรองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
10: ครับใครที่สนใจก็สามารถสำรองบัตรกันได้นะครับ31ตุลาคมนี้นะครับเริ่มการแสดงตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
2: ครับ
10: นะครับไปสัมผัสบรรยากาศวงออเคสตรากันได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
2: ครับวันพรุ่งนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับติดตามและลุ้นกันครับว่าไทยช่วยไทยพลัสจะได้ไปต่อไหมนะครับข่าวว่าจะไปได้ไปต่ออีก2เดือนคำถามคือว่ารายละเอียดจำนวนเงินที่ให้ในแต่ละเดือนเท่าเดิมหรือไม่นะครับติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับ
10: ครับรวมถึงกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับน่าจะได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ
2: ครับ
10: ไทยช่วยไทยพาสวันนี้ผมรอติดตามอัปเดตข่าวยังไม่มี
2: ครับ
10: แต่ว่ามีคุณเอกยุติมาพูดถึงในเรื่องของราคาน้ำมันอยู
2: ่
10: เล็กๆน้อยๆนะ
2: ว่าจะขึ้นหรือจะลงแล้วครับเนี่ย
10: ก็อยู่ในการการควบคุม
2: นะฮะก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะพยายามควบคุมราคาน้ำมันเนี่ยไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะฮะ
10: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมุนตะวันหมดเวลาลงแล้วนะคร
2: ับ
10: กลับมาพบกับพวกเราวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ 4:00 น.นะ
2: ครับ
10: สำหรับวันนี้พวกเรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
12: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
13: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
5: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
13: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
14: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
15: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
14: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่า กอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกรัมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง
6: ๆนายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเศษได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่ในอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปาก และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่านางมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอเท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าประปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต
8: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับมาเจอกัน 17:07 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเลิกงานกันแล้วใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่า5โมงเป๊ะๆแบบนี้นะครับตอนนี้5โมงกับอีก8นาทีละหลายคนบอกว่าเลิกงานแล้วนะครับก็กำลังเก็บข้าวเก็บของด้วยกลัวอย่างเดียวเชื่อไหมว่าช่วงนี้หลายคนกลัวเรื่องของฝนตกในช่วงเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนนะครับก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ด้วย AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ AM 1467 KHz นะครับรายงานตัวบอนสการแก้วประจันครับตั้งแต่เวลานี้จนถึง1ทุ่มอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงตอนบ่าย3เรามาเจอกันแล้วคุณสายชนมีสั่งนะครับวันนี้ดูแลเทคนิคคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นครับที่เบอร์02-276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์นึงก็02-276-9721นะครับก็มาทักทายกันใครที่ชั่วโมงนี้นะครับยังไม่ได้รายงานตัวเชื่อว่าชั่วโมงบ่าย3นี่ก็มีทักทายมาหรือว่ามีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับวันนี้มีข้อความส่งเข้ามาน้องแชมป์บอกว่าที่บ้านโพที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ฝนตกหนักเลยพี่บอล นะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าหลายๆคนครับหลายๆพื้นที่ก็มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ข้อความที่ส่งมาตอนนี้นะครับหลายคนกำลังติดตามเรื่องของกีฬาด้วยนะครับกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับผ่านทาง NBT ก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราครับเรียกว่าส่งข้อมูลหรือว่าติดตามกันนะครับวันนี้มีข้อความใครที่เข้ามาชมรายการแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเรานะฮะก็เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับติดตามเอเชียนเกมกันนะครับเรียกว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้การส่งกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากๆให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเรื่องราวของกำลังใจสำคัญที่สุดครับเราดูทีวีก็ส่งใจนะครับเราเชียร์กีฬาก็ส่งใจกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทไหนนะครับหรือว่าการแข่งขันแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยถือว่ากำลังใจในช่วงของเอเชียนเกมนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียวส่งข้อความมานะครับแล้วก็ติดตามกันแต่นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาแล้วนะครับก็ยังมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการเดินทางไปเรื่องของการประชุมครั้งสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามข้อมูลหลายๆคนก็ติดตามข่าวสารกันอยู่อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นย้ำความพร้อมของประเทศไทยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับโดยวันนี้ครับ21 กันยายน 2569นะครับตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยนะครับแน่นอน2ชั่วโมงครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานครับการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญที่ท่านมีการพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นทิศทางความสัมพันธ์นะฮะเรื่องของไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตครับซึ่งต้องบอกว่าย้ำคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์นะฮะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับการทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับของประโยชน์ร่วมกัน อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่ายินดีมากๆครับที่ทีมไทยแลนด์วันนี้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆประกอบกับการกำหนดแนวทางการทำงานแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหารวมถึงการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือกับประเทศคู่ค้านะครับต้องนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมญี่ปุ่นครับเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือและก็การลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยก็ยังคงมีความสำคัญที่ผ่านมาครับหลายทศวรรษญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนสร้างระบบงานต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การเชื่อมโยงกับตลาดโลกมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าไทยก็พึ่งพาญี่ปุ่นในบางด้านลดลงก็ไม่ได้หมายความว่าไทยสูญเสียความสามารถในเรื่องของการผลิตหากสะท้อนครับไทยมีความหลากหลายมากขึ้นในแง่ของการลงทุนในแง่ของเทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันครับไทยก็พัฒนาและก็สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นนะครับไทยก็มีความร่วมมือกับญี่ปุ่นครับในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยโดยมีการผลิตเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ก็ทำให้โครงสร้างการแข่งขันก็เปลี่ยนไปมีผู้ลงทุนจากประเทศอื่นนะครับเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์จากนี้ไปครับความร่วมมือกับญี่ปุ่นคงต้องมาในรูปแบบของ Directinvestment นะครับท่านนายกกล่าวเลยนะฮะพร้อมกับชี้ว่าไทยครับควรจะต่อยอดฐานการผลิตเดิมแล้วก็พัฒนาซัพพลายเชนให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลนะฮะเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่

รองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนสามารถขายคืนไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตให้รัฐได้ด้วยนี่นะครับซึ่งสอดคล้องกับกติกาแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจโลกทั้งในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกการลงทุนสีเขียวนะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างภาคการผลิตโดยไทยต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินทุนครับเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกันได้ภายใต้กติกาใหม่ของโลกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ประชุมทีมไทยแลนด์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับย้ำว่าไทยก็พร้อมร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เรื่องสำคัญนั่นก็คือการปราบปรามสแกมเมอร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนก็จะมีอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาตอนนี้นะครับจากพื้นที่ต่างๆที่ฟังรายการอยู่นี่บอกว่าติดตามทุกๆวันนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ด้วยนะครับในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับพี่น้องคนไทยนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับหลายคนที่เปิดวิทยุอยู่ก็จะได้ทำธุระไปด้วยนะครับหรือว่าบางคนขับรถอยู่บางคนเลิกงานแล้วนะครับก็ให้สวทของเราทั้ง FM 92.5 FM 95.5 รวมถึง105 MHz ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปตลอดเส้นทางคุณทองพูนบอกสื่อวิทยุเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับแชร์หรือยังฟังทาง AM 891 GHz นะครับอยู่ที่พุเตยที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับมีความสุขมากๆกับการฟังรายการอยู่ด้วยกัน101แจ้งมาตอนนี้นะครับบอกว่าฝนตกหนักนะครับก็ติดตามกันคุณจันทิวาด้วยนะครับคุณอัชราแล้วก็ใครอีกหลายท่านเลยที่ยังไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมมาก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้วอลเลย์บอลตอนนี้กำลังแข่งอยู่ใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าสนุกสนานมากๆแล้วก็เชียร์แล้วก็ลุ้นมากๆด้วยขอส่งกำลังใจนะครับควบคู่ไปกับการจัดรายการเลยนะครับวอลเลย์บอลก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เรียกว่าสนุกด้วยเข้มข้นด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นในทุกๆวินาทีจริงๆส่งกำลังใจนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังแข่งขันกันเลยทีเดียวแล้วก็คึกคักมากๆเลยนะฮะเอาเชื่อว่าหลายๆคนที่เชียร์กันอยู่ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคู่กันไปนะครับเรียกว่าต่อเนื่องเลยต่อเนื่องกันนะครับเชื่อว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับสานต่อเรื่องราวข้อมูลจากชั่วโมงที่ตอนบ่ายสามโมงนะครับอัปเดตกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับกรณีเรื่องของการแถลงวันนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่กรณีกัมพูชาครับนำภาพประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนบอดีา2026ชี้ครับบอกอ้างรู้เท่าไม่ถึงการตรงนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับเรื่องกรณีสำคัญนะฮะที่มีการนำภาพถ่ายประวัติศาสตร์แล้วก็การนำเสนอการแต่งกายบนเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนบอดีา2026โดยล่าสุดครับกรณีที่มีการเผยแพร่ไปทั้งสื่อของกัมพูชาแล้วก็สื่อของไทยด้วยนะครับว่าผู้จัดการประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาเนี่ยได้มีการนำเสนอเรื่องของ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาตามที่ปรากฏชัดนะครับว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่มาเนี่ยก็คือเป็นของไทยด้วยนั้นล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมครับเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังมีเจตนากล่าวอ้างแล้วก็มีเจตนาเหมารวมโน้มน้าวให้สาธารณชนเนี่ยเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักของกัมพูชาโดยแท้จริงนะครับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดครับในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายนะครับเนื่องจากภาพดังกล่าวคุณผู้ฟังเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายเอาไว้เมื่อปี2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้รับการบันทึกเอาไว้อยู่ในชุดหอพระสมุดวชิรยานนะครับแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียน

0: ในบัญชีมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกซึ่งต้องบอกว่าโดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 2017หรือว่าปี2560ซึ่งต้องบอกว่าภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยก็จะมีตราของกรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่แต่ภาพครับที่กองประกวดนำไปใช้นะครับมีการตัดเอาตราของกรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาแต่อย่างใดดังนั้นครับกรณีที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก็จะมีการทำหนังสือทักท้วงนะครับไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาหากยังไม่ยุติการดำเนินการกระทรวงวัฒนธรรมจะยกระดับการดำเนินการต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนเรื่องของการสงวนสิทธิ์นะครับในการพิจารณาการดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยคุณผู้ฟังสำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาครับมาดูนิดนึงเขาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีที่กรุงโตเกียวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นถัดไปก็เป็นที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับก็มีการจัดแสดงโดยจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องชุดไทยโบราณซึ่งเป็นรากฐานของชุดไทยพระราชนิยมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวครับเป็นการสร้างการรับรู้ที่มีมูลค่าสูงมากนะครับโดยใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้แล้วนะครับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อมีการเผยแพร่ชุดไทยในงานสำคัญต่างๆด้วยนะครับเช่นวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาก็มีการจัดงาน Thailand Grand Festival 2026ที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียครับก็มีคุณแอฟทักษอรก็ไปเดินแบบชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็มีโบราณวัตถุของไทยก็ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าใหญ่เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแล้วก็มีการนำเอาชุดไทยก็ไปจัดแสดงด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องติดตามกันนะฮะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อเนื่องครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มาที่อีกหนึ่งข่าวสำคัญครับเรื่องราวของกรมการปกครองก็มีการชี้แจงประเด็นเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันครับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมเชิญชวนประชาชนครับร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึง17ตุลาคมนี้นะครับทางด้านของกรมการปกครองครับมีการชี้แจงนะฮะเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเรื่องของอาวุธปืนตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569แล้วก็วันที่8กันยายน2569ครับที่มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรื่องของอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดมีดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืน2490เพื่อเป็นการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดนะครับโดยมอบหมายให้กรมการปกครองครับก็นำเรื่องของหลักการเนี่ยไปเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับเพื่อจัดทำร่างกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่มีมติล่าสุดครับทางด้านของกรมการปกครองก็ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงครับเพื่อสร้างความเข้าใจใน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3ตรงนี้ครับเป็นเพียงแค่มาตรการชั่วคราวนะฮะในการควบคุมการซื้อแล้วก็การครอบครองเบื้องต้นโดยอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือว่าการซื้อเพื่อการกีฬาอีกเรื่องนึงครับที่ก็เป็นที่ติดตามกันเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังนั่นก็คือการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือว่าแบบป.12นะครับเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยมีผลครับบังคับใช้1ปีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึง19กุมภาพันธ์2570นะครับโดยการจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีหรือว่าการใช้อาวุธปืนแบบป.4ก็เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนนะฮะแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องของการกำหนด อายุใบอนุญาตไว้ที่ประมาณสัก 3-4 ปีหรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมนะครับทั้งนี้ครับกรมการปกครองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนก็ร่วมกันครับแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องนี้ต่อหลักการร่างพระราชกำหนดดังกล่าวผ่านระบบกลางทางกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ครับสามารถคลิกเข้าไปได้เลยที่ www.law ตามตัวเลยครับ law.go.th นะครับตั้งแต่18กันยายนถึง17ตุลาคมนะครับ2569เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับมาถึงที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับเรื่องราวของการศึกษากันหน่อยนึงนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรวงทองครับเรื่องนี้เนี่ยได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมแล้วก็ไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการณจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีจังหวัดลำพูนนะครับโดยท่านประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงชุดใหญ่ครับขึ้นไปที่ภาคเหนือนะครับโดยวางเป้าหมายเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังคือการยกระดับคะแนนปิซ่า2029โดยเน้นครับเน้นเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ยุค AI พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การประกาศเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาตำบลแชร์ทรัพยากรแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแล้วก็พร้อมสปีดแผนพัฒนาโรงเรียนยกระดับเรื่องการศึกษาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้มีการมอบแนวทางเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆให้กับผู้บริหารของสถานศึกษาโดยการมอบโจทย์สำคัญครับในเรื่องของการทำแผนปฏิบัติการ3ประการด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยคือกระทรวงศึกษาธิการวางเป้าหมายยกระดับคะแนนปิซ่าปี2029เน้นย้ำครับเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่ยุค AI นะครับพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างพื้นฐานเช่นเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณครูด้วยนอกจากนี้ครับยังมีการพูดคุยเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษาระดับตำบลอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยคณะกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนของตนแต่ยังขาดการบูรณาการแล้วก็การขับเคลื่อนร่วมกันนะครับโดยเรื่องนี้ก็นำไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วก็แก้ปัญหาความขาดแคลนเช่นอุปกรณ์นะครับเรื่องของเครื่องมือบุคลากรนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในการจัดทำร่างประกาศโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คาดหวังครับว่าการขับเคลื่อนในระดับตำบลเนี่ยก็จะช่วยให้ภาพรวมของการศึกษาเนี่ยเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนส่วนการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจภายในพื้นที่นะครับโดยโรงเรียนในระดับเครือข่ายระดับตำบลเนี่ยก็ร่วมกันพิจารณาเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมายังคงมีเรื่องราวต่างๆให้ติดตามกันในจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพ
4: ป้องกันเงินของคุณ
1: ื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
2: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ความก็มาทยอยมาตั้งแต่เลิกงานแล้วนะครับช่วง 17:00 นครับเมื่อกี้นี้มีหลายพื้นที่เลยก็แจ้งมาเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนก็แจ้งมาได้นะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ครับได้ฟังเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องการประชุม IMF World Bank 2026นะครับก็แน่นอนแป๊บเดียวเดือนหน้าแล้วนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยด้วยโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือ IMF World Bank Group นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครั้งนี้ครับแน่นอน IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับหรือว่า AM 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกนะครับเปรียบเสมือนเมื่อกี้นี้ได้ฟังในสปอตไปก็เปรียบเสมือนเรื่องราวของโอลิมปิกด้านการเงินการคลังทำให้สายตาทั่วโลกครับจับจ้องมาที่ประเทศไทยของเราโดยการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินแล้วก็มีนักคิดนะครับมีนักวิชาการด้านเศรษฐกิจด้านการเงินจากทั่วทุกมุมโลกครับก็เดินทางมาประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับประเด็นมีมากมายเหลือเกินการเติบโตของเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็เรื่องของการลดความยากจนเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของหนี้สาธารณะเทคโนโลยีการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นครับรับมือกับภัยไซเบอร์ด้านการเงินทั้งหมดทั้งมวลครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่แต่ละประเทศนำมาปรับใช้ในบริบทนะครับของแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนครับโดยการประชุมระดับโลกนี่เขาบอกว่าเริ่มต้นขึ้นนะฮะตั้งแต่ปีนู้นเลย2490แล้วก็จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับณสำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาครับติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกต่อเนื่องกัน2ปีและทุกๆ3ปีเนี่ยก็จะหมุนนะฮะหมุนเวียนไปจัดในประเทศที่เป็นสมาชิกก็เพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและก็ความร่วมมือจากทั่วโลกซึ่งแน่นอนครับปีนี้นะครับประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพด้วยแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไป35ปีที่แล้วนะครับก็คือปี2534ประเทศไทยครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งสำคัญมาแล้วด้วยนะครับที่จัดที่กรุงเทพมหานครในปี2534ต้องบอกเป็นครั้งแรกคราวนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้ไทยเนี่ยก้าวขึ้นมาอยู่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการนะครับเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมนับหมื่นๆคนจากทั่วโลกครับที่สำคัญก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติด้วยว่าไทยเราพร้อมตอนนี้นะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับดังนั้นครับแน่นอนจะเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึงถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับในครั้งนี้ครับก็เป็นการยกระดับประเทศไทยนะครับในเวทีโลกอีกครั้งมีการเสนอวิสัยทัศน์นะครับรวมถึงการพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยแล้วก็การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสการลงทุนดึงดูดนักลงทุนนะครับจากต่างประเทศส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็แสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกด้วยดังนั้นครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่หูฟังฟังรายการอยู่นะครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการจัดประชุมระดับนานาชาติแต่นี่คุณผู้ฟังครับนี่คือโอกาสของประเทศไทยและก็คนไทยทุกคนในการที่จะแสดงศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความพร้อมอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดการประชุมเช่นยกตัวอย่างเช่นผ้าไทยช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนรายได้นะครับให้กับผู้ประกอบการไทยโรงแรมร้านอาหารใช่ไหมฮะมีการคมนาคมการบริการธุรกิจท้องถิ่นรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการประชุมครั้งนี้ก็จะมีแนวคิดเรื่องกรีนมิตติ้งนะครับแล้วก็ผนังห้องประชุมก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่นำมาในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นแบบแนวคิดคอนเซ็ปต์คือกรีนมิตติ้งนะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าประชุมเนี่ยกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้นำระดับโลกนะครับทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF แล้วก็ World Bank มีนักลงทุนทั่วโลกมีสถาบันการเงินแล้วก็มีภาคเอกชนสื่อมวลชนทั่วโลกครับก็เรียกว่าคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดนะครับในระบบเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้คนไทยครับรับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งในส่วนภาครัฐใช่ไหมฮะทั้งในส่วนภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคบริการอาสาสมัครแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยเพราะว่านี่ครับคือโอกาสสำคัญมากๆคุณผู้ฟังในการสร้างความประทับใจแล้วก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกนั่นเองนะฮะไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะครับจัดขึ้นระหว่าง12ตุลาคมเดือนหน้าแล้วนะฮะถึง18ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้บอกต่อๆไปด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่กับการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับมีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อความกันต่อเนื่องกันด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับวันนี้บอกว่าติดตามทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้นี้มีส่งเข้ามาทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีล่าสุดก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของสคบด้วยที่เรียกว่ามีกรณีเคสนะครับของรถ EV เป็นรถ EV ป้ายแดงคุณผู้ฟังซื้อรถ EV ป้ายแดงมาเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องมีความคาดหวังใช่ไหมในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการใช้งานแต่ในขณะเดียวกันเคสนี้ครับเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาไปซื้อรถ EV แล้วก็เป็นป้ายแดงด้วยแต่ใช้ได้เพียงแค่2วันปรากฏแม็กแตกนะครับล่าสุดเรื่องนี้ถึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านก็เปิดเผยครับถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเกิดปัญหาแม็กแตกนะครับหลังจากที่ซื้อป้ายแดงมา2วันนะครับท่านสั่งการให้สคบเชิญผู้ผลิตนะครับเชิญผู้จัดจำหน่ายเชิญผู้จำหน่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ร้องจนบริษัททั้ง3ครับก็ตกลงนะครับตกลงที่จะเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ตรวจสอบสภาพรถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ร้องก็ยอมรับข้อตกลงแล้วก็ขอยุติเรื่องราวร้องทุกข์กำชับให้มีการติดตามเยียวยาจนเสร็จสิ้นนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับเผยถึงการดำเนินการดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญคุณผู้ฟังกับการคุ้มครองผู้บริโภคและก็การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสคบต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับแล้วก็กรณีที่เข้ามาช่วยเหลือเมื่อพี่น้องประชาชนเกิดปัญหาทั้งซื้อสินค้าใช่ไหมครับซื้อบริการต่างๆประสานผู้ประกอบการให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนท้ายที่สุดก็ได้ข้อยุตินะครับกรณีนี้ผู้ร้องครับแบบนี้เลยนะฮะเขาทำสัญญาซื้อขายรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ป ปรากฏว่าเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็รับรถมาใช้คุณผู้ฟังแต่ใช้งานไปได้เพียงแค่2วันปรากฏว่าล้อแม็กหน้าด้านซ้ายเกิดแตกขณะขับขี่ส่งผลครับยางลมรั่วนะครับแล้วก็รถได้รับความเสียหายเธอก็เลยมายื่นเรื่องต่อสคบครับเป็นการยื่นเรื่องร้องทุกข์เพื่อขอความเป็นธรรมทันทีที่สคบได้รับเรื่องครับสคบนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาทันทีนะของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3ด้านฉลากเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็รับทราบสิทธิ์รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาเจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยนะครับมาดูผลกันหน่อยว่าผลจะลงเอยอย่างไรเรื่องนี้ผลการไกล่เกลี่ยบริษัททั้ง3คุณผู้ฟังตกลงเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางเปลี่ยนชุดคาริเปอร์เบรกนะครับพร้อมกับการตรวจสอบสภาพรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการยุติข้อพิพาทกันระหว่างคู่กรณีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านย้ำด้วยว่าเรื่องนี้ครับได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ไปติดตามบริษัททั้ง3นะตามข้อตกลงอย่างครบถ้วนเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่ให้กับผู้บริโภคการตรวจสอบสภาพรถนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วนแล้วก็เสร็จตามข้อตกลงฝากย้ำส่งท้ายนะครับผู้บริโภคที่ซื้อรถใหม่ก็มีความคาดหวังจะได้รับรถที่มีคุณภาพใช่ไหมครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดปัญหาก็เป็นหน้าที่ของสคบนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีดังกล่าวก็ได้มีการนำผู้เกี่ยวข้องทุกคนมาเจรจาจนได้ข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกันผู้บริโภคครับสรุปคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็กำชับให้ติดตามการดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จเพื่อให้การไกล่เกลี่ยก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องนะครับกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆคนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ก็ส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องราวจำเป็นเรื่องราวสำคัญต่างๆก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงใครที่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับก็เพิ่มเติมเรื่องราวมาทักทายกันเข้ามาหรือว่าส่งข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าติดตามกันอยู่เข้ามาได้นะครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกวันนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเนาะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องของฝนแต่ว่าตอนนี้คือเบาลงแล้วนะครับมาส่งเข้ามาแชร์แล้วเรียบร้อยนะครับพระรุ่งนี่ส่งเข้ามาด้วยราชบุรีครับฝนตกเลยทีเดียวนะครับคุณจิรรัตน์ก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมเอาพื้นที่ไหนอีกนะครับยังไม่ได้รายงานตัวและยังไม่ได้แชร์ไลฟ์นะครับฝากด้วยนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลให้กำลังใจกันแบบต่อเนื่องนะครับมาดูข้อมูลกันเรื่องราวของกีฬากันหน่อยนึงนะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็หลายคนติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันอยู่นะครับเรียกว่าส่งกำลังใจร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจหลายๆคนที่เชียร์อยู่วอลเลย์บอลครับเป็นยังไงบ้างรายงานกันหน่อยนะครับสนุกสนานแล้วก็ลุ้นแล้วก็เชียร์กันอยู่เชื่อว่าหลายคนก็สามารถที่จะลุ้นกันได้นะครับแล้วก็เชียร์กันได้แล้วก็ติดตามกันได้ด้วยผ่านทาง NBT เราก็มีการถ่ายทอดแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลกันแล้วก็เชียร์กีฬากันแบบสนุกสนานแบบที่เรียกว่าติดขอบเวทีติดขอบสนามเลยแต่ในขณะเดียวกันครับมาอัปเดตเรื่องของผลการแข่งขันกันสักนิดนึงครับหลายคนที่เชียร์วอลเลย์บอลกันอยู่สาวไทยพ่ายจีนนะครับก็เรียกว่ายังคงติดตามกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับล่าสุดครับวอลเลย์บอลในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ครับต้องบอกว่าสนุกสนานมากนะครับแล้วก็นักกีฬาไทยของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยซึ่งต้องบอกว่าเชียร์อยู่ตั้งแต่โอ้โหแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ติดตามกันล่าสุดนี่แม้ว่าจะแพ้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับล่าสุดเต็มที่แล้วนะครับนักตบ สาวไทยยื้อ5เซตก่อนที่จะพ่ายจีนไปหล่นไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ช่วงเวลาพักก็เชียร์นะครับแล้วก็ติดตามอยู่วอลเลย์บอลมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ครับเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนนะฮะอันดับที่7ของโลกครับซึ่งต้องบอกว่าเชียร์กันใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างหลายคนก็บอกโอ้โหลุ้นมากลุ้นมากสนุกมากเข้มข้นมากๆสำหรับผลงานครับนักตบสาวไทยในรอบแบ่งกลุ่มโชว์ผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวเก็บชัยชนะได้ทั้ง3แมตช์นะฮะแบบไม่เสียเซตเลยขณะที่รอบก่อนรองชนะเลิศก็เอาชนะอินโดนีเซียไปนะครับและที่สำคัญในวันนี้หลายๆคนก็ลุ้นนะครับเกมการแข่งขันโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะฮะเรียกว่าโอ้โหสนุกสนานมากๆแต่ผลปรากฏว่านักตบสาวไทยต้องสู้กับทีมชาติจีน5เซตสู้สูสีครับเมื่อกี้นี้ก็ดูไปพร้อมกันด้วยสูสีมากแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยแต่สุดท้ายครับก็พ่ายจีนไป2ต่อ3เซตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็หล่นไปแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงแทนนะฮะแต่ก็ลุ้นกันครับเชียร์กันไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำเต็มที่แล้วก็เรียกว่าเต็มที่สุดๆแล้วนะครับคนไทยก็เชียร์ให้กำลังใจกันสำหรับนักตบสาวไทยก็จะลงสนามในรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับก็ติดตามกันต่อนะครับก็นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าให้กำลังใจกันแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะครับกับการแข่งขันเอเชียนเกมในปีนี้นะครับส่งเข้ามาเพิ่มเติมจากพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาดูเรื่องราวของการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรท่าเรือแหลมฉบังอย่างเป็นระบบนะฮะล่าสุดเรื่องนี้ครับนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้านะครับกรณีการแก้ไขปัญหาการจราจรที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยภายหลังจากการมอบนโยบายแล้วก็การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังอย่างเป็นระบบพบว่าปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์แนวโน้มตอนนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงของสิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของผู้รับสัมปทานท่าเทียบเรือทั้งผู้ประกอบการขนส่งและก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการจัดการในพื้นที่เร่งระบายตู้สินค้านะครับเรื่องของการปรับกระบวนการทำงานร่วมกันจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับล่าสุดนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังอย่างเป็นระบบนะครับมาตรการในการทำงานตอนนี้ครับก็มีการจัดตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการทำงานระหว่างกททนะครับผู้รับสัมปทานท่าเทียบเรือแล้วก็กรมศุลกากรรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประเมินสถานการณ์ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์จุดไหนที่ติดขัดนะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่ก็ต้องเร่งแก้ไขโดยรวดเร็วรวมถึงประสิทธิภาพในการปล่อยสินค้าด้วยเพื่อลดการสะสมของรถบรรทุกภายในพื้นที่และก็มาตรการระยะยาวด้วยนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในการจัดทำแผนแม่บทหรือว่ามาสเตอร์แพลนเพื่อปรับปรุงพื้นที่และก็โครงสร้างพื้นฐานภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังนะฮะให้รองรับกิจการการนำเข้าแล้วก็ส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปิดท้ายครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐผู้ประกอบการท่าเรือนะครับสายเรือผู้ประกอบการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่แล้วก็หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ส่งข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อความส่งมาเดี๋ยวมาดูในเพจกันหน่อยนึงคึกคักเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าเลิกงานวันนี้มีความสุขมากได้ฟังรายการอยู่นะครับฟังทาง FM 92.5 ตอนนี้เสียงดังฟังชัดที่บ้านโพบ้านโพเมื่อกี้นี้มีน้องแชมป์บอกมาด้วยว่าฝนตกใช่ไหมฮะเรียกว่าตอนนี้ก็ ถ้าเกิดฝนตกอยู่นะครับดูแลสุขภาพด้วยหลายๆพื้นที่เลยส่งมาบอกว่าฝนตกทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของอาการป่วยด้วยเพราะโดนฝนมานะครับก็ส่งมาบอกกันนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาติดตามกันนะครับทางด้านของประเด็นที่หลายๆท่านเลยติดตามกันเรื่องราวของท่านผู้บัญชาการทหารเรือออกมายืนยันแล้วนะครับไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการการจัดหาเรือฟริเกตนะครับพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอนะครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพิ่งจะลงไว้นะครับทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวคุณผู้ฟังแล้วก็ประเด็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมครับภายหลังกองทัพเรือได้มีการจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตนะครับในวงเงิน 17,000 ล้านบาทโดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดครับยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือว่าสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบนะครับแล้วก็พร้อมชี้แจงตามข้อเท็จจริงแล้วก็มีการกล่าวเสริมด้วยบอกเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏนะฮะกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ครับผู้บัญชาการทหารเรือก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรใดๆต่อกระแสสังคมนะฮะแม้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับท่านผู้บัญชาการทหารเรือก็เรียกว่ายืนยันครับไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมนะฮะที่มีต่อเรื่องของโครงการจัดหาเรือฟริเกตนะครับพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันก่อนจะปิดท้ายไปเตรียมเคารพธงชาติมีจากกรมชลประทานมีข้อมูลฝากมาก่อนสักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังกำชับให้มีการเฝ้าระวังครับระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยล่าสุดครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานท่านก็เป็นประธานการประชุมแล้วก็ติดตามวิเคราะห์นะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำที่เรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับมีการปรับแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกเลยว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดแพร่ทั้งเชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยมีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำในลำน้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานก็จำเป็นครับที่จะต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยปัจจุบันครับเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำนะฮะอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวก็อาจจะส่งผลครับให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอาจจะกระทบลุ่มน้ำลุ่มน้ำต่ำนะฮะบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายฤดูฝนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ติดตามข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาล่ะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วง18นาฬิกากันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชี จำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ถ้าผ้าผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังผ้าผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใยพาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองงานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากวัดพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟงานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงม่อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ๆใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานม่อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงด้านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
1: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
0: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
2: สวัสดีค่ะทันกมลธรทัพพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
3: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเนี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
0: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: มีหลายคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลา 18:00 น.นะครับช่วงเคารพธงชาติแล้วก็น้องแชมป์บอกว่าเพลงถูกใจมากๆเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการประชุมนะครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วล่ะในชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมครับกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าตุลาคมด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเปิดบ่อยๆเลยถูกใจเพลงเมื่อสักครู่นี้มากๆได้ครับเดี๋ยวจะฝากทีมงานด้วยช่วยประสานต่อให้สำหรับบทเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วติดหูบางคนก็บอกออกกำลังกายไปด้วยนะครับแล้วก็คึกคักมากๆเลยเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ต่อเนื่องกันนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ติดตามกันแล้วก็เป็นเพลงที่คุ้นหูมากๆนะครับใครที่ฟังรายการอยู่โทรมาบอกกล่าวกันหน่อยตอนนี้18:00 น.กับอีก9:00 น.ถึงบ้านหรือยังครับหรือว่าบางคนกำลังเดินทางอยู่รถติดมากนี่น้องแชมป์บอกชอบเพลงเมื่อสักครู่นี้มากเปิดอีกได้ไหมโอเคคุ้นหูมากร้องตามได้แล้วด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามกันอยู่ถ้าชอบทุกบทเพลงที่เปิดให้ได้ฟังกันก็ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานประสานต่อให้กับเพลงเพราะๆที่นำมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนะครับแต่ว่ากลับมาชั่วโมงนี้ทักทายกันแล้วเนี่ยก็มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางด้านของเขาบอกว่าราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนล่าสุดเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขามีการสรุปด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากเพราะว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็ใช้น้ำมันกันเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระลอกนะครับใช้ทั้งเรื่องของกองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าดีเซลไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปแล้วก็ยังต่ำกว่ามาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะครับเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารเรื่องราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดเรื่องของพลังงานโลกเนี่ยส่งผลไปยังเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนเรื่องของภาคธุรกิจได้ในทันทีด้วยล่าสุดครับมีข้อมูลของกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการใช้เครื่องมือหลายๆด้านควบคู่กันนะครับทั้งในเรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นแล้วก็การบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันซึ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆมาตรการล่าสุดของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานเนี่ยนั่นก็คือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับเรื่องของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับซึ่งลดลงไปเนี่ยจำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายน2569ถึง31ตุลาคม2569ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วก็ลดแรงกดดันต่อต้นทุนในราคาโครงสร้างราคาด้วยนะครับไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานบริการน้ำมันเนี่ยต้องปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปัจจุบันด้วยนะครับโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้กลไกที่มีอยู่ก็เพื่อช่วยประคับประคองภาระของประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบพลังงานในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนทางด้านของมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเปรียบเทียบกันนะฮะราคาน้ำมันระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่า ของไทยของเราเนี่ยต่ำกว่าทั้งมาเลเซียแล้วก็ต่ำกว่าทั้งอินโดนีเซียด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดตามเรื่องราวของราคาน้ำมันอยู่นะครับข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในวันที่18กันยายนเนี่ยก็พบว่าราคาดีเซลหมุนเร็วนะครับณโรงกลั่นเนี่ยลดลงไปเนี่ยโอ้โห4บาทต่อลิตรแล้วก็มีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย 8.62 บาทต่อลิตรนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 40.69 บาทต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่แน่นอนครับว่าจากการคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยก็พบว่าข้อมูลราคาเฉลี่ยในอาเซียนนะครับของสนพ.นะครับประจำวันที่18กันยายนเนี่ยระบุว่าราคาน้ำมันดีเซลของไทยเนี่ยครับอยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามข้อมูลชุดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของมาเลเซียของเราเนี่ย 40.69 ใช่ไหมของมาเลเซียสรุปให้ฟัง 42.96 บาทต่อลิตรอินโดนีเซียครับ 44.73 บาทต่อลิตรนะครับซึ่งของไทยของเราภาพรวมเนี่ยต่ำกว่าประมาณ 2.27 บาทต่อลิตรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้หลายๆคนก็ได้รับรู้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างชัดเจนด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะในช่วงนี้ติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่อในเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ยังยิ่งเยาปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศ

0: รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับบอลสกันแก้ประจันครับผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความส่งมาสักครู่นึงนะครับหลายคนที่กำลังอยากจะพูดคุยแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆด้วยแน่นอนครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ติดตามข่าวสารกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายคนฟังข่าวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพุทธศาสนิกชนนะฮะเรื่องของวัดวาอารามต่างๆที่มีประเด็นร้อนๆของพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยนะครับที่เราติดตามกันอยู่วันนี้ครับแน่นอนได้รับเกียรติจากอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับจะมาพูดคุยถึงประเด็นของเรื่องของพระพุทธศาสนาที่หลายๆคนฟังข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจในกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเห็นบอกว่ามีข้อตัวบทกฎหมายหลักของคณะสงฆ์ด้วยนะครับที่จะได้เป็นข้อมูลความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบองครับสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจออีกครั้งนะครับในเรื่องค่อนข้างจะหนักเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์
3: ครับอาจารย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีข่าวเฉาแล้วกันนะครับสะเทือนวงการพระพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวแบบนี้มันก็จะมีมาแทบจะจริงๆก็มีบ่อยเหมือนกันแล้วเราก็ติดตามกันอยู่ก็เลยต้องขอความรู้อาจารย์หน่อยเรื่องของหลักกฎหมายของคณะสงฆ์ในประเทศไทยนะครับมีประมาณไหนบ้างรายละเอียดที่จะต้องรู้นะครับให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
4: ครับคือในประเทศไทยเรานะครับเกี่ยวกับสงฆ์แล้วเนี่ยนะเราก็จะมุ่งไปที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
3: ครับ
4: ซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะ
3: ครับ
4: อยู่3เรื่องนะครับเป็นทั้งส่วนที่เป็นกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกฎทางด้านปกครองแล้วก็เรื่องของพระธรรมวินัยนะครับอันนี้หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องที่1นะครับก็คือเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับแสดงว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์เพื่อใช้ในการปกครองสงฆ์ในประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มใช้เป็นกฎหมายเนี่ยในปีพ.ศ. 2505นะครับซึ่งในกฎหมายส่วนต่างๆนั้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย46มาตรานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นนี่นะครับมาเป็นระยะโดยมีการแก้ไขครั้งแรกนะครับก็คือเรียกว่าท่านอยากคณะสงฆ์ฉบับที่2เนี่ยในปีพ.ศ. 2535แล้วก็ต่อมาก็มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติคณะสงฆ์นะในปี2547แล้วก็มีพระบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่3เนี่ยนะครับในปีพ.ศ. 2560แล้วก็จะมีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับคือฉบับที่4เนี่ยในปีพ.ศ. 2561นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งล่าสุดนะครับทีนี้ถามว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับมันมีกี่เรื่องกี่ราวนะใน46มาตรานั้นเนี่ยนะครับเอาแบ่งเป็นหมวดแล้วกันนะครับไม่ลงรายละเอียดมากนะ
3: ครับ
4: หมวดที่1เนี่ยก็ว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็คือเป็นหมวดที่กำหนดที่มาที่ไปของสมเด็จพระสังฆราชว่ามาจากไหนยังไงพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งอะไรต่างๆนะครับหมวดที่2เนี่ยว่าด้วยมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมนี้ก็เปรียบเสมือนกับคณะครม.ของบรรพชิตนะครับอันเนี้ยไม่ใช่
3: ครับ
4: ทีนี้ไม่ใช่ของบรรพชิตนะโทษทีนะฮะเป็นของคารวาสนะฮะคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาในการบ้าน

0: การเมืองเนี่ยก็คือคณะรัฐมนตรีในการปกครองดูแลแต่ถ้าทางสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่ามหาเถรสมาคม
1: ครับ
0: ซึ่งมหาเถรสมาคมนั้นเนี่ยก็ในพรบสงฆ์นั้นเนี่ยก็จะกำหนดว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งและก็เป็นประธานนะครับมหาเถรสมาคมโดยที่พระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับมีพระรวมร่างองค์การแต่งตั้งไม่ใช่ว่าสมเด็จทุกรูปจะได้เป็นกรรมการในมหาเถรสมาคมนะครับเพราะปัจจุบันนี้กรรมการในมหาเถรสมาคมนั้นเนี่ยประกอบด้วยพระราชาคณะชั้นสมเด็จเนี่ย4รูปนะครับแล้วก็เป็นชั้นพรหมชั้นธรรมอีกนะเป็นส่วนประกอบทีนี้หมวดต่อไปคือหมวดที่3นะว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์นะการปกครองคณะสงฆ์นั้นเนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็นภาคเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นตำบลนะครับเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกับการปกครองของทางราชการนะฮะเพียงแต่ว่าการแบ่งภาคแบ่งอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งเรียกต่างๆออกไปนะฮะก็คือเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะเจ้าคณะภาคหนกลางหนเหนืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หมวดที่4เนี่ยว่าด้วยนิคหกรรมนะฮะและการสละสมณเพศ
1: ครับ
0: นะก็คือเป็นเรื่องของบทลงโทษนะครับว่าถ้าต้องนิคหกรรมเนี่ยเมื่อมีการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยนะครับจะต้องมีมาตรการยังไงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการพิจารณาต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็หมวดที่5เนี่ยนะหมวดว่าด้วยวัด
1: ครับ
0: วัดซึ่งในหมวดนี้นะครับก็จะกำหนดว่าวัดมี2อย่างเช่นวัดที่ได้รับพระราชทานนิสงมาภาสีมาแล้วก็สำนักสงฆ์นะฮะให้วัดเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั้งปวงเพราะงั้นแล้วเนี่ยในความหมายของวัดเนี่ยนะในความหมายของวัดตามสัญญาสงฆ์เนี่ยจะมีอยู่2ประการนะหนึ่งก็คือวัดที่ได้รับพระราชทานเนี่ยวิสงฆาคาสีมานะฮะวัดที่ก็คือมีโบสถ์มีพุทธสีมามีการฝังลูกนิมิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นวัดประเภทหนึ่งนะครับส่วนสำนักสงฆ์เนี่ยนะฮะสำนักสงฆ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องนะฮะก็จะมีฐานะเป็นวัดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าในหมวด5เนี่ยกำหนดไว้ชัดในมาตรา31นะว่าวัดมี2อย่างอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับทีนี้ในหมวดต่อมานะครับหมวดต่อมานั้นเนี่ยก็คือหมวดที่6ว่าด้วยศาสนสมบัตินะฮะศาสนสมบัติเนี่ยก็จะกำหนดไว้ในมาตรา40ว่าศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น2ประเภท1คือศาสนสมบัติกลางได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาที่ไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็2ก็คือศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะแล้วก็หมวดสุดท้ายคือหมวดที่7บทกำหนดโทษนะครับในบทกำหนดโทษนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับกฎหมายทั่วๆไปนะครับเพราะการที่ผิดพรบ.สงฆ์ในบางมาตรานั้นเนี่ยจะมีบทกำหนดโทษเอาไว้ซึ่งมีโทษร้ายแรงนะครับเป็นโทษทางอาญาก็คือโทษจำคุกนะครับแล้วก็มีโทษในกรณีที่บางกรณีอาจจะมีโทษปรับด้วยผมยกตัวอย่างนะครับในบทกำหนดโทษนั้นเนี่ยนะครับจะกำหนดไว้เลยนะครับว่าในมาตรา42ผู้ใดมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระอุปัชฌาย์ตามมาตรา23แล้วก็ทำการบรรพชาอุปสมบทให้แก่บุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: คร
0: ับก็หมายความว่าการที่พระจะบวชเนี่ยนะฮะก็ต้องมีพระอุปัชฌาย
1: ์
0: ใช่ไหมฮะทีนี้พระอุปัชฌาย์ดันเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนมีการแต่งตั้งมีการสอบอะไรต่างๆทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้สอบผ่านแต่เป็นพระนะฮะเป็นพระนะแต่ไม่ได้สอบให้สามารถเป็นพระอุปัชฌาย์ได้แล้วไปทำหน้าที่ไปหลอกลวงไปทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วแต่ต่อมาถูกถอดจากการเป็นพระอุปัชฌาย์นะแล้วก็ยังไปทำหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็ ยังมีอีกมาตรานึงเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือมาตรา44นะครับมาตรา44ก็บอกผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกแล้วไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยตามมาตรา25หรือไม่ก็ตาม
1: ครับ
0: แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริงต่อพระอุปชาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: อ
0: ันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าในกรณีที่พระภิกษุไปละเมิดพระธรรมวินัย
1: ครับ
0: ซึ่งการละเมิดพระธรรมวินัยนั้นเนี่ยมันก็มีดีกรีมีบทลงโทษเนี่ยลดหลั่นกันนะครับแต่โทษที่ร้ายแรงที่สุดในการละเมิดพระธรรมวินัยนั้นเนี่ยนะครับก็คือการเสพเมถุนในขณะที่เป็นบรรพชิตนะฮะแล้วก็จะต้องโทษตรงถูกอาบัตนะฮะในกรณีที่ถูกไอ้เรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นปาราชิกซึ่งไม่สามารถจะมาเป็นพระได้แล้ว
1: ครับ
0: มันจะต่างกันนะครับกับกรณีที่ผมพูดถึงเนี่ยการเสพเมถุนจะต้องปาราชิกนะหมายความว่าในขณะที่คุณครองเพศบรรพชิตคือเป็นพระนะแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับศรีกา
1: ครับ
0: นะอันเนี้ยนะมันก็เป็นเรื่องของต้องปาราชิกเพราะเสพเมถุนคุณจะขาดความเป็นพระทันที
1: ที
0: ่ประพฤติผิดนั้น
1: ครับ
0: นะเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าจะกลับมาบวชใหม่ได้ไหม
1: ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยนะต่างจากกรณีที่คุณเป็นบัณฑิตแล้วคุณลาสิกขาออกมานะแล้วมาครองเรือนมามีภรรยานะฮะมีหรืออาจจะไปเที่ยวอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับมีการร่วมประเวณีอะไรต่างนะเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาภายหลังเนี่ยคุณก็กลับไปบวชอันนี้บวชได
1: ้ครับ
0: นะเพราะในระหว่างที่คุณครองเรือนอยู่นั้นเนี่ยไม่ถือเป็นบรรพชิตแต่ถ้า คุณไปเสพเมถุนต้องปาราชิกในขณะที่บรรพชิตอยู่หรือบวชอยู่อันนี้ขาด
1: ไม่ได้
0: ทีนี้พอผ่านแล้วเนี่ยกลับมาบวชแล้วเวลาบวชเนี่ยคุณไปปกปิดทำให้พระอุปชานั้นเนี่ยหลงเข้าใจว่าคุณเนี่ยสามารถบวชได้แรงกลับได้นะแล้วมาปรากฏความภายหลังนะครับ
1: ครับ
0: มีคนไปรู้ว่าเอ๊ะพระองค์นี้เนี่ย
1: ไปรู้ความลับ
0: มันเคยป้องปาราชิกมาแล้วเนี่ยก็เสพเมถุน
1: ครับ
0: แล้วอยู่ๆวันดีคืนดี4ปี5ปี
1: กลับมาบวช
0: ครองผ้าเหลืองอีกแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าปรากฏความจริงพระรูปนั้นก็จะมีความผิดตามมาตรานี้นะครับแล้วก็มีมาตรา44 44ทวิอันเนี้ยก็คือผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายสมเด็จพระสังฆราช
1: ครับ
0: นะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะว่าในส่วนของเรื่องถ้าเป็นเรื่องของทางโลกนะฮะเรื่องของทางโลกนั้นเนี่ยก็จะมีหมวดด้วยพระมหากษัตริย์ใช่มั้ยฮะว่าถ้าผู้ใดไปกล่าวอาฆาตมาตร้ายดูหมิ่นนะองค์พระประมุของค์พระมหากษัตริย์หรือรัชทายาทนะอันนั้นเนี่ยจะมีโทษระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแต่ในกรณีพระสังฆราชนะซึ่งเป็นประมุขสงฆ์นั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยไม่มีพูดนะฮะแต่มาพูดเอาไว้ในพระบัญญัติพรบสงฆ์นะฮะฉบับนี้นะครับอันนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสงฆ์นะครับที่ใช้ปกครองดูแลนะซึ่งมันจะนำไปสู่ในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะในการปกครองดูแลนะในลำดับต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งพรบสงฆ์นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องที่สองเนี่ยนะที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยก็คือพระธรรมวินัย
1: มีทั้งหมด227ข้อไหมครับ
0: 227ข้อที่พระสงฆ์จะต้องครองศีลอันนี้ไว
1: ้ครับ
0: ทีนี้พระธรรมวินัยนั้นเนี่ยมันเป็นคำสองคำที่มาสมัครกันก็คือพระธรรม
1: กับวินัย
0: พระวินัยหรือพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ที่เป็นหลักความจริงและการปฏิบัติเพราะงั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสและวางหลักอะไรไว้เนี่ยอันนั้นเนี่ยคือพระธรรม
1: ครับ
0: เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในเรื่องของศาสนาเราเนี่ยนะก็จะมีพระธรรมเนี่ยเป็นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติ
1: ครับ
0: นะครับเพราะถ้า มีแต่พระธรรมแต่ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีผู้นำคำสั่งสอนนั้นเนี่ยไปปฏิบัติใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าแล้วพระวินัยคืออะไรพระวินัยคือข้อบัญญัติและระเบียบข้อบังคับสำหรับพระภิกษุสัมมาเนนนั่นคือพระวินัยนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มีการกำหนดพระวินัยต่างๆเนี่ยเอาไว้นะครับว่าพระสงฆ์เนี่ยพึงจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะซึ่งในศีล227ข้อนั้นเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยเราก็มีความสุขแค่ทำไมต้องห้ามด้วยนะอย่างเช่นกรณีห้ามไม่ให้พระภิกษุนะครับแต่ไม่ห้ามสัมมาเนนนะ
1: ครับ
0: ห้ามพระภิกษุเนี่ยไม่ให้ตัดต้นไม
1: ้
0: นะอันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกุศโลบายต่างๆอยู่แต่วันนี้ก็คงจะขอไม่ลงรายละเอียดนะครับทีนี้พอเอาสองคำนี้มารวมกันนะครับเอาสองคำนี้มารวมกันก็เป็นพระธรรมวินัยก็หมายถึงคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์หลังจากพระองค์ปรินิพพานนะครับเพราะถ้าพระองค์ยังอยู่นะครับพระองค์ก็คือผู้กำหนดกฎเกณฑ์แต่เมื่อพระองค์เนี่ยดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วถามว่าตัวแทนก็คือพระศาสดาแทนตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะต้องพึงปฏิบัติแล้วก็พึงให้ความเคารพเหมือนพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นเนี่ยก็คือพระธรรมวินัยนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยการปฏิบัติในศีล227ข้อนะครับมันก็จะมีรายละเอียดได้ต่างๆอยู่ในนั้นนะครับแบ่งเป็นหลายหมวดหลายหมู่สุดท้ายเลยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรามีพ.ร.บ.คณะสงฆ์นะครับแล้วในพ.ร.บ.คณะสงฆ์นั้นเนี่ยเราก็มีอยู่หมวดหนึ่งนะครับก็คือหมวดว่าด้วยมหาเถรสมาคมนะก็คือตัวแทนของพระผู้ใหญ่นะครับที่จะมาในการปกครองดูแลโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งธรรมการเถรมหาเถรสมาคมเพราะงั้นมหาเถรสมาคมก็ออกกฎนะมหาเถรสมาคมในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ไทยนะครับผมพูดนะครับว่าคณะสงฆ์ไทยนะครับเพราะว่ามหาเถรสมาคมนั้นเนี่ยเป็นพระสงฆ์ไทยนะครับเพราะงั้นออกมาเป็นข้อกำหนดเพราะงั้นกฎมหาเถรสมาคมก็คือข้อกำหนดที่มหาเถรสมาคมเนี่ยตราขึ้นตามอำนาจแห่งพระบัญญัติต่อคณะสงฆ์เพื่อใช้บริหารจัดการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เพราะในพระบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมีกำหนดให้คณะมหาเถรสมาคมเนี่ยสามารถออกข้อกำหนดต่างๆได้สามารถออกข้อกำหนดต่างๆได้เพราะในมหาเถรสมาคมเองเนี่ยก็จะมีการกำหนดเช่นการกำหนดสีของจีวรนะครับที่พระสงฆ์ไทยเนี่ยใช้ในการครองผ้าจีวรในต่างๆทีนี้ถามว่ามันมีประเด็นนึงถ้าเราเคยได้ยินข่าวนะก็คือเมื่อก่อนนี้เราก็เรียกว่าพระโพธิลักษณ์ต่อมาท่านก็เปลี่ยนมาเป็นถ้าผมจำไม่ผิดว่าเป็นสัมปณะนะพระโพธิลักษณ์นะก็คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับแต่ท่านเนี่ยมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ขึ้นกับมหาเถรสมาคมท่านก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ใครได้นะครับแต่ท่านก็ถือศีลถืออะไรต่างๆนะสำนักอโศกสันติอโศกนะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นทีนี้มันจะมีประเด็นที่เป็นเกร็ดนิดนึงนะครับก็เรื่องของการโกนคิ้วสังเกตได้ว่าการโกนคิ้วนั้นเนี่ยไม่มีในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องของการโกนคิ้วไม่มีในพระธรรมวินัยเรื่องของการโกนคิ้วแล้วก็เท่าที่ผมทราบก็ไม่มีอยู่ในกฎมหาเถรสมาคมด้วยว่าพระสงฆ์ไทยจะต้องโกนคิ้วแต่มันเป็นเรื่องของจารีตประเพณีเป็นเรื่องของการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: ที่กำหนดให้พระสงฆ์ไทยเนี่ยต้องโกนคิ้วนะเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของ บ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งมีการสู้รบกันกับพม่านะแล้วก็พระพม่าเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้โกนคิ้วเพราะงั้นก็ต้องการให้เกิดความต่างกันระหว่างสงฆ์ไทยกับสงฆ์พม่านะเท่าที่ผมสืบค้นมานะคร
1: ับ
0: ที่มาของการที่แล้วก็เป็นการยึดถือปฏิบัติตลอดมา
1: สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆครับ
0: จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี
1: ้
0: ทีนี้ถามว่าในเรื่องของศาสนาพุทธนะมันมีหลายนิกายบางนิกายเนี่ยนะครับเขาก็อ้างว่าเขาก็เป็นพุทธเหมือนกันนะแต่เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพระที่เขาบอกว่าเขาก็เป็นพระในศาสนาพุทธแต่มีภรรยาได
1: ้
0: นะอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราพอจะรู้กันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยเนี่ยอันเนี้ยเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายอนุญาตในเรื่องดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: เพราะงั้นแล้วเนี่ยพระที่เป็นพระสงฆ์ไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปครองเรือนอย่างนั้นได้ไม่สามารถที่จะไปมีความสัมพันธ์นะถึงขั้นนั้นได้นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ดูแลทีนี้มันจะมีกฎหมายอาญาอีกบางมาตราที่เกี่ยวกับพระแต่ไม่เกี่ยวกับพระโดยตรงเลยนะครับแต่มันก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับพระเนี่ยนะครับก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา260นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา260ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา206นะประมวลกฎหมายอาญามาตรา206เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทถึง 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำไมผมถึงเอามาตรา206เนี่ยมาพูดในวันนี
1: ้ครับ
0: เพราะมันจะไปโยงกันกับประเด็นที่เราพูดนะเกี่ยวกับวัดที่จังหวัดอยุธยา
1: อ๋องั้นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เรื่องของวัดที่อยุธยาเลยด้วยเนี่ยครับอาจารย์กรณีที่พระสงฆ์เนี่ยมีเรื่องของการทั้งยักยอกทั้งเสพเมถุนทั้งเรื่องของการฟอกเงินด้วยตรงนี้ครับความผิดจะเป็นอย่างไรบ้างครับที่มันชัดขนาดนี้ครับ
0: อันนี้นะครับเอาเรื่องเสพเมถุน
1: ก่อนอาจารย์ครับ
0: เอาเรื่องเสพเมถุนก่อนเน
1: ี่
0: ยเรื่องเสพเมถุนเนี่ยในประมวลกฎหมายพ.ร.บ.สงฆ์เนี่ยไม่มีพูดเอาไว้นะฮะว่าห้ามถ้าพระไปเสพเมถุนแล้วเนี่ยผิดพ.ร.บ.สงฆ์ต้องระวางโทษจำคุกไม่มีพูดนะแต่ไปพูดเอาไว้ในพระธรรมวินัยแล้วการเสพเมถุนนั้นเนี่ยในขณะครองบรรพชิตอยู่นั้นเนี่ยมีโทษหนักร้ายแรงนะถ
1: ึ
0: งขั้นปาราชิกเลยต้องปาราชิกเลยหมายความว่าถ้าพูดกันให้รุนแรงก็คือถูกตัดหัวนะไม่สามารถเอามาต่อหัวเอาตัวอะไรมาต่อได้แล้วคือขาดจากการเป็นพระแล้วมันขาดแบบที่ผมยกตัวอย่างกันแล้วว่ามันขาดแบบตลอดชีวิตเลยนะไม่สามารถกลับมาเป็นพระภิกษุบวชใหม่ต่างๆก็ไม่ได้แล้วเพราะงั้นในเรื่องของเมถุนเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดพระธรรมวินัยทีนี้พอผิดพระธรรมวินัยนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของกฎมหาเถรสมาค
1: ม
0: ที่คุณจะต้องพ้นจากการเป็นพระนะ
1: คุ
0: ณก็จะต้องลาสิกขาออกไปนะแล้วคุณก็จะต้องมีการเปลี่ยนชุดใหม่แรงกล้าแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าการเสพเมถุนนี้มันไปเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา206เนี่ยอยู่นะครับเพราะมันมีฎีกาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมันมีฎีกาอยู่เรื่องฎีกาเรื่องนี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่736/2505และเป็นฎีกาที่ประชุมใหญ่ด้วยเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถกกันถึงขนาดต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะเพราะว่าการประชุมใหญ่ของศาลฎีกานั้นเนี่ยเขาจะเอาหัวหน้าคณะทุกคณะในศาลฎีกาเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ผู้พิพากษาเนี่ยก็เข้ามา ประชุมกันนะเพื่อที่จะฟังความคิดเห็นเขาเรียกว่าเป็นฎีกาประชุมใหญ่นะครับในฎีกาเรื่องนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงว่าอย่างนี้ครับจำเลยขณะเป็นพระภิกษุได้ร่วมประเวณีกับหญิงในกุฏิของจำเลยบนเขาวังจังหวัดเพชรบุรีมีกุฏิพระใกล้เคียงหลายหลังมีพระพุทธรูปพระฉายบนเขาวังเป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถือน
1: ั้
0: นเห็นได้ว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งแต่จะถือว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามความในมาตรา206ยังไม่ถนัดหมายความว่าไงหมายความว่าการที่พระหรือจำเลยนั้นเนี่ยที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาถูกฟ้องในข้อหาเหยียดหยามศาสนานะครับตามตรงหลักญาณมาตรา206นะเพราะเศษเมถุนในกุฏิแล้วก็เป็นกุฏิที่อยู่บนเขาวัง
1: ม
0: ีกุฏิพระหลังอื่นๆเนี่ยใกล้เคียงกันหลายหลังแล้วก็ในเขาวังนั้นเนี่ยก็ยังมีพระพุทธรูปพระฉายบนเขาวังอีกแล้วสถานที่ดังกล่าวก็เป็นสถานที่ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือนะเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยเป็นอย่างยิ่งแต่การที่เศษเมถุนในกุฏิยังไม่ถึงขั้นผิดเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามมาตรา206เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่อยุธยาเป็นเรื่องของการประพฤติเสพเมถุนในกุฏิ
1: ครับ
0: แม้ว่าในกุฏิจะมีรูปเคารพรูปเคารพซึ่งก็ไม่ใช่จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้าหรือรูปพระพุทธรูปอะไรต่างๆนะมันก็อาจจะมีปัญหาถ้าเอาฎีกานี้มาจับว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายอาญามาตรา206นะครับแต่ผิดพระธรรมวินัยแต่ถ้าย้ายสถานที่ไปกระทำในเรื่องเดียวกันอย่างนี้ในพระอุโบสถต่างกันแล้วนะหรือไปกระทำต่อหน้าพระประธานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเป็นพระประธานในพระอุโบสถนะแต่เป็นพระประธานในศาลาทำอะไรต่างๆมันจะมีความแตกต่างในข้อเท็จจริงแหละซึ่งอาจจะไปผิดมาตรา206ได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะงั้นในเรื่องนี้ในเรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยก็อาจจะผิดในเรื่องของพระธรรมวินัยแต่มันมีประเด็นในเรื่องของเงิน
1: ใช่จำนวนมหาศาลเลยท่าน
0: เพราะว่าเงินเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงนะครับถ้าเป็นเงินส่วนตัวของพระเองนะเพราะพระถ้าสามารถที่จะมีเงินส่วนตัวของตัวเองได
1: ้ครับ
0: เงินที่ญาติโยมถวายเป็นปัจจัยติดกันเทศหรือนิมนต์ไปที่นั่นนี่เนี่ยนะสามารถถวายได้ซึ่งการถวายเนี่ยมันก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับเป็นเงินของพระเองแต่นี้พระจะเอาไปให้ใครมันก็เป็นจิตแต่ถ้าหากว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นเงินของวัดนะเป็นเงินของวัดพระเนี่ยแล้วเอาเงินของวัดไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะผิดแล้วล่ะนะครับในเรื่องของการยักยอกนะฮะอันนี้เพราะว่าพระโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้นเนี่ยนะตามพรบ.สงฆ์นั้นเนี่ยกำหนดให้มีหน้าที่ในการปกครองดูแลทรัพย์สินในต่างๆ
1: คร
0: ับ ของวัดไม่ใช่แค่ปกครองพระเนรในวัดเท่านั้นเนี่ยนะคุณจะต้องดูแลทั้งสถานของวัดทรัพย์สินของวัดอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีหน้าที่นะเจ้าอาวาสนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลถือเป็นเจ้าพนักงานนะครับเพราะในพรบ.สงฆ์นั้นเนี่ยกำหนดให้เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาพอมีการยักยอกเงินนี้ไปก็จะเหมือนกับเป็นเจ้าพนักงานทั่วไปนะครับนะที่ไปยักยอกเงินหลวงอันนี้ก็จะเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาได
1: ้ครับ
0: นะทีนี้ว่าถ้ามันมีบุคคลอื่นนะที่มาเกี่ยวข้องสมมติว่ามีพระด้วยกันนะร่วมในการยักยอก
1: ของ
0: ถ่ายเงินจากวัดไปเข้าบัญชีของพระ
1: คนอื่นนะถ้าเข้าคนอื่นนะ
0: ในวัดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมแม้ว่าพระลูกวัดจะไม่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเหมือนเจ้าอาวาสแต่ไปร่วมมือกับเจ้าอาวาส ก็มีความผิดคารวะก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นสีกานะครับต่อให้เป็นสุภาพบุรุษนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าไปสมคบร่วมคิดสนับสนุนกับเจ้าอาวาสในการยักยอกเงินวัดก็มีความผิด
1: ครับ
0: ทางอาญาด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยถึงจะมีการดำเนินคดีนะครับมีการขอออกหมายจับสีกาอะไรต่างๆเนี่ยนะอันเนี้ยเพราะงั้นสีกาที่เข้ามาพัวพันกับพระในเรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยสีกาไม่ผิดนะเว้นแต่ว่ามันย้ายสถานที่ไปปฏิบัตินะฮะซึ่งพระผิดตามมาตรา206สีกาก็อาจจะผิดด้วยนะในฐานะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ถ้าไม่เข้าตรงนั้นเนี่ยครับพระผิดพระธรรมวินัยอย่างเดียวสีกาก็ไม่ผิดอะไรเลยแต่จะผิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองอันนี้ที่จะต้องไปทีนี้ปัญหาว่าศาลที่จะดำเนินคดีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลอาญาทุจริตนะครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับมันก็ไปขึ้นศาลธรรมดาแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจของปปช.อะไรต่างปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานถือว่าอยู่อำนาจนะไปอยู่ในอำนาจของศาลอาญาทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าพระถ้ามีสีกาเข้ามายุ่งแล้วไปเกี่ยวข้องกับเงินทองของวัดเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายวัดนะครับนะซึ่งถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ออกหมายจับโดยศาลอาญาทุจริตแล้วก็นำตัวไปขึ้นศาลนะของที่อยุธยาล่าสุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถูกหมายจับของศาลอาญาทุจริตนะที่ถูกหมายจับของอาญาทุจริตนั้นเนี่ยไม่ใช่พระเศษเมถุนนะฮะแต่เป็นเรื่องของ
1: เ
0: ส้นเงินที่เขามีการตรวจพบเส้นเงินนะครับอันนี
1: ้ครับปิดท้ายครับอาจารย์ครับแน่นอนเกิดเรื่องราวที่เขาเรียกว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนไทยแบบนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยแนวทางเรื่องกฎหมายที่จะมาป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้ครับที่กระทบใจของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราควรจะวางกรอบวางแนวทางด้านกฎหมายอย่างไรต่อไปบ้างครับ
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมาเป็นระยะนะครับในเรื่องของการที่จะออกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมาดูแลมาจัดการทรัพย์สินของวัดอะไรต่างๆเพราะว่าวัดบางวัดเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยเยอะมากนะอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนแรก92นะ
1: ครับ
0: ตรวจไปตรวจมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อยละไม่รู้มันจะวิ่งไปเป็น
1: เท่าไหร่
0: 400 500หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีกฎหมายในการควบคุมการดูแลรักษาเงินของวัด
1: คร
0: ับ เราไม่มีกฎหมายบังคับว่าตำแหน่งทางสงฆ์นั้นเนี่ยตำแหน่งอะไรยังไงที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.หรือกับอะไรต่างๆไม่เหมือนกับข้าราชการนะข้าการประจำก็ดีข้าการการเมืองก็ดีนะครับปัจจุบันเนี้ยเรามีหลายตำแหน่งนะครับที่จะต้องยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินทีนี้ของวัดเนี่ยเราไม่มีนะในขณะเดียวกันเนี่ยภาษีก็ไม่มีการเข้าไปถือนะในการเก็บเพราะงั้นรายได้ต่างๆที่เข้ามาเน
1: ี่
0: ยมันเป็นรายได้ที่ตรวจสอบณเวลานี้นะตรวจสอบค่อนข้างจะลำบากตรวจสอบยากนะเพราะว่าเรื่องภาษีนี่มันเป็นเรื่องลำบากกันนะครับเพราะตัววัดเองเนี่ยออกใบอนุโมทนาให้กับผู้ที่บริจาคแล้วผู้นั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้ววัดเองเนี่ยจะไปให้ยื่นเสียภาษีนะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแต่ผมคิดว่าในอนาคตปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยิ่งมีความรุนแรงในต่างๆเนี่ยมันก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเราควรจะมีการออกมาตรการอะไรเพราะมีนักการเมืองบางคนมองไกลถึงขนาดว่าควรจะตั้งธนาคารพระขึ้นมาเพื่อที่จะให้วัดต่างๆเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาฝากไว้ที่ธนาคารพระคือธนาคารสงฆ์นะเพราะว่าถ้าเอาไปไว้ที่ธนาคารพาณิชย์มันก็จะมีประเด็นมีอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ามันควรจะถึงเวลาครับที่จะต้องมาทบทวนนะแล้วก็ทุกๆฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสขึ้นได้นั้นเนี่ย มันก็จะต้องมีการวางนะในเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของยศถานะหรือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะฮะพูดง่ายๆว่าจะต้องวางอัตตานะพระเนี่ยก็ต้องปล่อยอัตตาให้ว่างละนะเพราะในเมื่อมันเกิดเหตุอะไรต่างขึ้นมาก็ต้องให้ทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาในการควบคุมดูแลนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเพราะนั้นเนี่ยครองสมณเพศเนี่ยเราให้ความเคารพนะก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุกับพระที่มีคนนับหน้าถือตากันเยอะนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องให้ทางโลกเนี่ยเข้ามาจับกระบวนการต่างๆในทางธรรมผมว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนละนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการในต่างๆเพราะมันยังแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชาวพุทธเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่อยากจะเข้าวัดซึ่งความรู้สึกนี้ผมคิดว่ามันจะต้องแยกให้ออกนะครับว่าวัดศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้แตกเปื้อนด้วยนะครับคนที่ทำให้มีปัญหาเนี่ยคือตัวพระนะซึ่งเป็นแต่ละองค์แต่ละรูปไปพระดีๆยังมีเยอะ
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลาแล้วผมคิดว่าคงจะต้องหาวิธีการนะครับเข้ามาจัดระเบียบ
1: ครับ
0: นี่นะครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ได้มาพูดคุยกันในช่วงสำคัญอีกนะครับวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับอย่างที่อาจารย์ได้เล่านะครับเรื่องราวของสิ่งที่ทำนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแต่แนวทางครับแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีตัวข้อกฎหมายในส่วนของที่จะมาดูแลในส่วนนี้ด้วยแล้วก็การจัดการจัดระเบียบใช้คำว่าจัดระเบียบเรื่องของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เรื่องของพระสงฆ์ในการที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆนะครับเข้าไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังก็ติดตามกันแล้วก็ประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ากระทบใจกับพุทธศาสนิกชนด้วยทั้งกรณีดังที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ทั้งเรื่องต่างๆที่ตามมาอีกหลายๆเรื่องที่กำลังติดตามกันอยู่แน่นอนครับในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีข้อความจากพระรุ่งด้วยนะครับประเด็นน่าสนใจมากเลยทีเดียวคุณศรีอุดมบ้านใหม่ด้วยคุณโอ๋นะครับมีคุณณรงค์แล้วก็มีพ่ออ่อนจันทร์บัลลังก์นะครับที่ฟังอยู่นะครับอยู่ที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกต่อเนื่องกันคุณบอลหลายวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ส่งมาแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ติดตามกันอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในเพจของสวทของเราครับเรื่องราวของการเดินหน้านะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญนะครับเรื่องของการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาโดยสรุปครับบอกว่าขณะนี้หารือกันในระดับหลักการมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วเหลือเพียงแค่รายละเอียดเทคนิคบางประเด็นนะครับที่ทีมเจรจาทั้ง2ฝ่ายอาจจะต้องมีการหารือในเรื่องของข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือกับนายริกสวิตเซอร์นะฮะซึ่งเป็นรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็มีการหารือต่อเนื่องกันหลังจากที่ได้มีการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีครับเรื่องของสรุปกรอบหลักการนะฮะแล้วก็เรื่องของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงต้องพิจารณากันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขทางการค้าแล้วก็ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศนั่นเองนะฮะนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวครับที่ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ FM 105 MHz รวมถึงทาง AM แล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยขอบคุณทุกช่องทางนะครับที่ติดตามกันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
8: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงาน อย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได
4: ้เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมันคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบ พื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
7: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
6: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
8: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CIB และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่าร้อยละ50โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง 457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นาย

0: ากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
2: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศรษฐ์ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของ

0: คนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างและแก้วแหวนเงินทองก็ยังไม่สู้กับไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชาลีราชกุมารทรงอดทนเห็นเหล่าอมาตย์ตำหนิติเตียนพระชนกไม่ได้จึงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกันหาพระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงก่ำน้ำตาไหลหนองหน้าน้องหญิงกันหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรียนในคนเขาบอกว่าพวกพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพราหมณ์ชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉอเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นพระราชบุตรีพ่อก็เป็นพระราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปู่คลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาเถิดหลานรักพระชาลีราชกุมารน้อยพระทัยจึงกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมฉันเป็นพระราชบุตรีส่วนพระชนกก็เป็นพระราชบุตรนั่นก็เป็นส่วนของพระบิดาและพระมารดาแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์หม่อมฉันทั้งสองจึงต้องยืนอยู่ไกลตามฐานะของทาสพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นเหมือนหัวใจจะแตกตรัสว่าหลานอย่าได้พูดอย่างนี้เลยยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์หัวใจปู่เร่าร้อนกายก็เหมือนถูกยกขึ้นไว้บนกองไฟหลานรู้ไหมนับจากวันที่พวกเจ้าจากไปปู่ไม่เคยมีความสุขในราชบัลลังก์เลยยิ่งหลานรักพูดอย่างนี้ยิ่งทำให้เป็นทุกข์ปู่จะเอาทรัพย์ไถ่หลานมาหลานจะได้ไม่ต้องเป็นทาสพ่อของหลานให้หลานทั้งสองแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไหร่พนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาตีราคาหม่อมฉัน 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกันหาตีราคาด้วยช้างเป็นต้นอย่างละ100พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้อมาตย์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละ100และทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท7ชั้นแก่พราหมณ์เท่าชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกันหาชินาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตพระเศียรแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาส่วนพระกันหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาของพระนางเจ้าพุทธสดีตัดถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัทสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่า
2: พระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมาลชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกระตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกครพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกในประเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรเ พรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บันลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะ เราจะให้ฝนโบกขรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บันลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อไม่ตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราชตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเคนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้ง2จึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัตสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัตสีพวกอมาตย์เชิญพระนางมัตสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้ง2 พระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพ ฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณ1เดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกคารพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุดสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปินทจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิตสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนาลาดปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆ พระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวาลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวาลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอิมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอิมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรูปอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรี ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารธุรดิลกสาธุธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมนำสารคดีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

0: ทั้งนี้ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ได้จัดสรรผังรายการในช่วงเวลา 22:00 นถึง 23:00 นเพื่อนำสารคดีกลับมาออกอากาศซ้ำได้แก่วันที่22 กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องโนอากับวานบูราและในวันที่23 กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ละครโทรทัศน์และสารคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบขยายความร่วมมือระยะยาวใน4ด้านหลักประกอบด้วยการสร้างกลไกสื่อสารที่มั่นคงการผลิตละครสร้างสะท้อนความร่วมมือทางการค้าและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการแปลภาษาเพื่อเผยแพร่ข้ามภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตทางความสัมพันธ์ในอนาคตนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: 20:20 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงจังหวัดคูนาและจังหวัดปักติกาเมื่อช่วงค่ำของวันที่20 กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและร้านค้าอย่างน้อย1 แห่งได้รับความเสียหายทางด้านนายซาบีฮุลลอห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานประนามการโจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC ในวันนี้ส่งผลให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3 นายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวทหารเหล่านี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตาม JCS ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้อ้างว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การระเบิดของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณรอบเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ทหารของทั้งสองประเทศได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดนายจิมชาลเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียเปิดเผยรายงานวิเคราะห์นโยบายระหว่างรุ่นในวันนี้ที่คาดการว่าอัตราการเติบโตของประชากรชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือ0.9%ต่อปีในช่วง4 ทศวรรษข้างหน้าเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และจำนวน

0: การย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานายชาร์เมอร์สยังคาดการว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าและจำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2ต่อ3เซต25-23 21-25 11-25 28-26 และ65ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมแพ้จากคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.การแข่งขันแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมประเภททีมชายรอบแรกระหว่างไทยกับมาเก๊าผลการแข่งขันปรากฏว่าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะปุยปังฟองไป2ต่อ1เกม 21-19 20-22 และ 21-12 เก็บชัยชนะเกมแรกให้ทีมไทยนำก่อน1ต่อ0ตามมาด้วยชายเดี่ยวมือ2อิคิวพนิชพลคีรารัศกุลชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกม 21-8 และ 21-7ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0ปิดท้ายชายเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-12 ส่งผลให้แบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊าไป3ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรกบรรจงสินเซรินักชกไทยพบกับสุมิตจากอินเดียผลการแข่งขันปรากฏว่าบรรจงสินเซริแพ้คะแนนสุมิตไป0ต่อ5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป12ต่อ13คะแนนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป14ต่อ8คะแนนขณะที่การแข่งขันมิกมาเชียนอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์รอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA หญิง54กิโลกรัมแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนชนะวันเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอุลี่จากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าปูโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:20 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากรายงาน
2: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในแดนกลางค่อนข้างเยอะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนาม และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: พลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกต้อนรับนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า80ประเทศชมเสน่ห์ยามค่ำคืนกับเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในวันที่10มกราคม2570โดยแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับผู้ชนะประเภทโอเวอร์ออลและถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,200,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com ผ่านนิดคาดนารายงาน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิรเวที
4: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคสิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรามาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่ทางรัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นการสืบสานผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรจน์แซ่ซึงค่ะและเป็นเรื่องราวตอนต่อจากที่มานำเสนอกันเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งก็จะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้เป็นตอนจบด้วยสำหรับเรื่องไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบค่ะก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของนักมวยหนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดจาจนเขาได้ฉายาว่าเตมีใบเมื่อแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตและถูกคอรหาว่าล้มมวยเขาก็ไม่ได้แก้ต่างใดๆให้กับตนเองค่ะผู้ชมแฟนคลับจากเวทีมวยไม่รู้ทว่ามีเพียงคนใกล้ชิดที่รู้ว่าเขาไม่ได้ล้มมวยเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นชกใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ในช่วงเวลาที่เริ่มมีชื่อเสียงจากเวทีมวยขนาดเล็กหมัดโป้งเดียวจอดกลายเป็นเครื่องหมายการค้ารายได้เริ่มไหลเข้ามาจนสร้างความแช่มชื่นทั้ง3พ่อแม่ลูกขณะที่บรรดากลุ่มลุงป้าเพื่อนคนงานก็พลอยมีรอยยิ้มแห่งความสุขไปด้วยบ้างเมารถไปตามเชียร์ถึงขอบเวทีมวยเมื่อสบโอกาสระยะเวลานับถอยหลังสู่วันเกษียณจากแคมป์คนงานหดสั้นลงอีกจนเหลือเพียงแคมป์สุดท้ายกับตึกสูงใหญ่ใจกลางกรุงเขาจำได้ว่าวันนั้นแดดจ้ากลางฤดูร้อนภายหลังติดต่อทำธุระกับสถาบันการศึกษาในช่วงเช้าเขาเตรียมกลับเข้าแคมป์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานในกะบ่ายพ่อกับแม่และกลุ่มรุ่นใหญ่เริ่มงานตั้งแต่เช้าบางส่วนอยู่กับงานโครงสร้างชั้น30ที่ยังไม่เสร็จดีและบางก็อยู่ในช่วงเก็บงานชั้นล่างให้เรียบร้อยเพื่อรอให้กลุ่มผู้บริหารเข้ามาเยี่ยมชมความขมปราในลำคอออกรสชาติเข้มขื่นเมื่อเขาหวนคิดถึงวันนั้นตอนที่เดินเกือบถึงรัศมีของเงาตึกอาคารสูงตระหง่านนั่นก็เริ่มสั่นเขาคิดไปเองว่าเดินทางแดดร้อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนจนหลอนไปเองแต่ทุกคนตรงนั้นต่างตะโกนโวยลั่นว่าตึกมันแกว่งไกวผิดสังเกตกลุ่มคนงานบางส่วนวิ่งหนีออกมาอย่างตื่นตระหนกสรรพเสียงนับร้อยพันล้อมรวมกันอย่างอลหม่านและจากนั้นไม่นานเสียงครื่นโครมก็พร่าชีวิตผู้คนไปนับร้อยเสียงร้องขอความช่วยเหลือลั่นระงมยังติดคาอยู่ในแกนประสาทหูของเขาแต่ที่ตรึงติดไม่มีวันลบเลือนเมื่อบรรดาลุงป้าที่รอดชีวิตพยายามร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บริหารบริษัทก่อสร้างเขาได้ยินทุกถ้อยคำมีใหญ่จะอ้อนวอนร้องขอฟูมไฟให้เห็นคุณค่าชีวิตเล็กน้อยของพวกเขาเท่าใดกลับไม่มีเสียงแห่งความเมตตาตอบกลับมาเอ่ยอ้างแก้ต่างว่าเป็นเพียงแรงงานนอกระบบโยนเศษเงินพอให้ทุลักทุเลขึ้นรถโดยสารกลับบ้านจะไปโพนธนาให้ใครต่อใครฟังก็ล้วนโดนหลุมดำแห่งความเปลี่ยนแปลงในสื่อสังคมออนไลน์ดูดหายไปเสียสิ้นใครคนหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างหมดอะไรตายอยากว่าเสียงของเรามันไม่มีค่าแม้สักกระพริกและที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่หลงเหลือคือความเงียบงันหลังจากนั้นมาเขากลายเป็นคนอมทุกโศกและไม่พูดจากับใครอีกเลย

ในช่วงปลายยกที่3เขาไม่พูดอะไรตอนที่พี่เลี้ยงตะโกนถามว่าไหวหรือเปล่าขยับเท้าเข้าหาเร็วขึ้นไม่ใหญ่ดีเสียงคำรามของอีกฝ่ายเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ตอนกลางยกมาถึงจากเดิมเน้นการใช้หมัดกวายับนำแล้วหวังจะใช้หมัดซ้ายทลายป้อมปราการฝั่งตรงข้ามครั้นพบว่ามันไม่ได้ผลเมื่อเคลื่อนตัวเข้าหาในระยะเหมาะสมไม่ได้จึงหันมาเวียงหมัดจากระยะไกลแทนเขาเกวี้ยงหมัดสุดแขนโดยหวังว่าจะไปกระทบอะไรบ้างแต่อัจฉริยภาพของมวยหนุ่มมุมตรงข้ามไม่ใช่แค่คำโฆษณาเพราะทุกอย่างอยู่ในการคาดคำนวณเช่นกันเมื่อเจ้าหนุ่มหมัดหนักเริ่มอ่อนล้าเวียงแขนมั่วไปมาก็เหมือนกับมวยวัดที่ไร้เชิงระหว่างที่เตมีใบหอบแฮกหายใจทางปากเมื่อพบว่าจับไม่ได้ไล่ไม่จนกองรบผู้ช่ำชองก็โยกหลบและโผเข้ามาประชิดวงในเมื่อเห็นอีกฝ่ายอ่อนล้าและเสียเชิงมวยลูกเขาก็ลอยเข้ามากระทบที่ปลายคางจนออกอาการโงนเงินจากนั้นเมื่อล็อกแขนที่จะต่อยหมัดได้สำเร็จข้อศอกก็เหวี่ยงเข้าที่กกหูของมวยหนุ่มไร้เสียงเข้าอย่างจังเขาสิ้นสติไปชั่วขณะทรุดตัวลงกองกับพื้นกรรมการโผเข้ามานับตั้งแต่1ไล่ไปจนถึง8เตมีใบพยุงตัวขึ้นมาโดยเห็นดาวระยิบระยับเต็มไปหมดแวบหนึ่งเขาได้ยินเสียงของพ่อแม่ลอยแว่วบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแล้วเสียงครืนโครมยังแทรกเข้ามาขณะที่กรรมการกำลังตัดสินใจว่าจะให้ชกต่อหรือไม่ระฆังหมดยกก็ดังขึ้นได้เวลาล้มมวยแล้วไอ้ใบล้มมวยเลยไม่ต้องชกแล้วเสียงตะโกนไล่หลังมาไม่ไกลจากนั้นคนอื่นก็พากันส่งเสียงตามเขาเดินกลับเข้ามุมอย่างบอบช้ำคายฟันยางและนิ่งเงียบ

เสียงของเจ้าหนุ่มใบ้มีอยู่จริงพ่อครูมวยพยายามพิสูจน์เรื่องนี้มาตลอดไอ้หนุ่มข้าถามจริงเหอะอมพันนำทุกอย่างในชีวิตไปทำไมเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่พูดอะไรชายชลาจึงว่าต่อใครแถวนี้เขาก็รู้ว่าเองไม่ได้เป็นใบ้เองพูดได้ต่อให้เป็นใบ้เขาก็พูดแบบคนใบ้ภาษามือสื่อสารออกมาหรือพยายามเป่งเสียงอะไรสักอย่างให้คนอื่นเขารับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขานิ่งเงียบคนในค่ายต่างทราบดีเมื่อการชกนัดสำคัญบนเวทีใหญ่กลางเมืองผ่านไปเขาถูกตราหน้าว่าล้มมวยและแม้จะมีผู้มีใจเป็นธรรมรวมถึงทางค่ายมวยออกมาแก้ต่างให้แต่เมื่อครั้งหนึ่งคนเราถูกกล่าวหาสิ่งใดผู้คนบางส่วนย่อมเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยและต่อให้มีข้อแก้ตัวอันมีน้ำหนักก็หาใช่ว่าทุกคนจะคลายอคติลงได้หากเจ้าตัวไม่เอ่ยปากเตมีใบไม่อยากรับรู้สิ่งใดนอกจากกระสอบทรายตรงหน้ากับเสียงหมัดเขายังคงมุมานะฝึกซ้อมอย่างหนักชีวิตมีแต่การซ้อมมวยและอ่านหนังสือไม่ยินดีไปสูงสิงอะไรกับใครเขากระทั่งจะออกมาแก้ต่างผ่านทางช่องทางสื่อมากมายซึ่งหลายคนหยิบยื่นให้เขาก็ไม่เคยคิดทำเองนี่นะเคยเห็นความสำคัญของเสียงตัวเองบ้างไหมพ่อครูมวยบ่นด้วยความอิดหนาระอาใจทำอาชีพชกมวยก็ปล่อยเขาป้นชัยชนะไม่เคยฟ้องทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเราตอนมีปัญหาเกิดขึ้นกับทางบ้านเองก็ไม่เคยไปร้องเรียนอะไรกับใครเขาปล่อยคนแก่โวยวายแล้วเงียบไปนิคาเชื่อว่าพอเขาให้โอกาสไปลงชื่อเพื่อสิทธิ์ต่างๆเองก็ไม่ไปดีไม่ดีไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกคนมาเป็นผู้แทนเองก็คงไม่เคยไปเขารู้แต่เขาอยากทุ่มเทใช้แรงกายให้ส่งเสียงมากกว่าสำหรับโอกาสในเวทีสำคัญครั้งนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างหนักตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกวิ่งยกน้ำหนักสร้างความทนทานให้กล้ามเนื้อกระโดดเชือกเพิ่มความคล่องแคล่วเตะต่อยลมและลงนวมในระดับสูงสุดที่ร่างกายจะรับไหวขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตด้วยวินัยอย่างเคร่งครัดราวกับเป็นนักบวชด้วยการคุมข้าวปลาอาหารและหาเวลาอ่านหนังสือเพื่อเสริมความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือก็ดีนักมวยต้องฉลาดต้องมีกลยุทธ์พลิกแพลงพ่อครูมวยว่าเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาต้องส่งเสียงก็ต้องหัดส่งเสียงบ้างคนพูดมากนั่นน่ารำคาญพวกร้องแรกแหกกระเชิงกันทุกเรื่องก็ใช่แต่เองเล่นเงียบเป็นเป่าสากแล้วใครเขาจะรู้ว่าต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรเหมือนไม่เห็นคุณค่าของสิทธิ์เสียงตัวเองเสียงตอกย้ำในเรื่องเดิมยังตามมาพ่อครูแค้นหัวเราะถ้าเองส่งเสียงออกมาสักครั้งผู้คนคงตกอกตกใจกันหมดกระมังช่วงกลางยกที่5แต่มีใบยังคงเดินประชิดเข้าหากองรบราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกฝ่ายเริ่มออกอาการล้าอยู่บ้างเมื่อพบว่าแรงถีบเตะทั้งหลายไม่สามารถหยุดยั้งคู่ต่อกรได้อย่างไรก็ตามเจ้าหนุ่มกองรบยังได้เปรียบเพราะคะแนนนำยกสุดท้ายเพียงแค่ปัดปลายไปมารอให้ระฆังหมดยกชัยชนะก็จะมาอยู่ในมือเตมีใบขยับเข้าหาตั้งกาดรับแข้งของอีกฝ่ายที่หมายจะกระทบก้านคอบางก็ยกขาขึ้นบังแข้งและเข่าที่คอยเข้ามาก่อกวนเขาเพียงรอโอกาสที่จะเกิดขึ้นช่องว่างสักเพียงเล็กน้อยที่จะปล่อยหมัดเมื่อคู่ต่อสู้เผลอไผเขายับหมัดนำทางออกไปเพื่อให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเหงื่อคลายไหลล่องเข้าหางตาในหัวยังมีเสียงวนเวียนถึงอดีตที่ผ่านมาสารพัดอย่างไรก็ดีในช่วงหนึ่งเขานึกประวัติถึงบางสิ่งที่อ่านมาและเสียงของพ่อครูมวยที่เคยบอกใบ้ปริศนามันกลับถูกไขกระจ่างในฉับพลันสบตากับคู่ต่อกรระหว่างปล่อยหมัดยับนำทางในตอนที่เวลาของสนามขึ้นตัวเลขว่าเหลืออีก30วินาทีเขาโพร่งตะโกนออกมาเสียงดังเฮ้ยระวัง
อาจไม่ใช่คำพูดชัดถ้อยชัดคำนักเมื่อเปล่งผ่านฟันยางแต่เมื่อคนใบ้ในสายตาทุกคนสามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำก็ทำให้อีกฝ่ายถึงกับผงะไปเตมีใบ้กระทุ้งเข่าไม้เสียบเข้าที่ชายโครงจนอีกฝ่ายผวาปัดป้องและงอตัวยกแขนบัง

ในจังหวะนั้นเองบริเวณใบหน้าของคู่แข่งจึงเปิดโล่งแล้วหมัดมหาการก็พุ่งเข้าอย่างเงียบสงัดทว่ารุนแรงเหลือร้ายเพียงหมัดเดียวก็กระทบปลายคางอย่างจังทำให้อีกฝ่ายหมดสติกลางผืนผ้าใบ

เตมีใบ้ยังจำย่อหน้าสุดท้ายในหนังสือที่เขาชื่นชอบได้ทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาผู้คนล้วนมีเรื่องจะเอ่ยกับคนอื่นบางคนใช้คำพูดอย่างเปล่าเปลืองบางคนใช้อย่างพอเหมาะพอดีแต่บางคนใช้การกระทำนำหน้าอย่างหลังอาจดูเหมือนทรงประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันคือการส่งเสียงผ่านการกระทำที่เห็นเด่นเป็นภาพชัดที่สุดแต่นั่นเองในโลกที่ต้องการความชัดเจนการกระทำไม่เพียงพอการทำให้คนสนใจอาจน้อยเกินกำลังนั่นทำให้ต้องส่งเสียงออกมาโดยตรงเสียบ้างเพราะมนุษย์เกิดมามีปากและมีหูผู้คนแปลกใจเมื่อเขาไม่หันหนีรีบจากไปเช่นเคยแต่กลับเดินไปรับไมโครโฟนจากพิธีกรหนุ่มใหญ่บนเวทีเขามองผู้คนรายรอบท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาเสียงสนามดังลั่นเริ่มสลายไปทีละน้อยจนเงียบกริบสวัสดีครับผมเตมีใบ้เสียงทักทายอย่างประหม่าดังขึ้นเกิดเสียงฮือฮาจากกลุ่มคนที่ประหลาดใจเขาขอบคุณแฟนมวยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาโดยตลอดน้ำเสียงอาจแผ่วเบาและสำเนียงแปลกแปลงทว่ากับคมชันและดังก้องสำหรับมหาชนนับหมื่นในสนามและนับล้านจากทางบ้านที่กำลังตั้งใจฟังเขาสูดลมหายใจเข้าอย่างเนิบช้าแล้วค่อยปล่อยออกมาใบหน้าของหลายคนในอดีตลอยเข้ามาให้กำลังใจพ่อแม่ผู้จากไปกลุ่มคนผู้ไม่ได้รับการเหลียวแลในตึกถล่มแห่งนั้นเสียงครื่นโครมที่หลอกหลอนชีวิตกลโกงจากช่องโหว่ของกติกามวยมากมายสารพัดทับถมอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจหลังจากโฆษกสนามเชื้อเชิญเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสารั่วแซ่ซึงเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาสีมาศครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
13: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ปุริมปราศภาภารายงาน
9: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความโปร่งดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหาและยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
14: นายประกรณ์อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
15: ์นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนครินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเสศได้เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะวันนี้สาระสารพันนะคะนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเช่นเคยค่ะสำหรับสาระสารพันสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการมีอายุยืนแต่บางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าเทรนด์การมีอายุยืนคืออยู่ได้นานเนี่ยไม่ใช่เทรนด์ปัจจุบันแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอายุยืนแล้วต้องอยู่ได้ดีด้วยก็คือพูดง่ายๆนะไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่ต้องอยู่ได้นานแบบดีด้วยแบบมีคุณภาพด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาก็มีคำหนึ่งที่เขามักจะพูดกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ longevity หรือการมีอายุยืนยาวค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะนึกถึงการมีชีวิตให้อยู่ได้นานที่สุดนะแต่ปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุยืนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะถ้าช่วงเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยลองคิดดูสิคุณผู้ฟังอยู่นานนะแต่อยู่ด้วยโรคเรื้อรังบ้างอยู่ในข้อจำกัดในการใช้ชีวิตบ้างหรือการอยู่ได้นานต้องพึ่งพากับคนอื่นเสมอๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแนวคิดวิธีใหม่นะเป็นแนวคิดสมัยใหม่เขากลับให้ความสำคัญกับ healthy longevity มากยิ่งขึ้นหรือการมีอายุยืนอย่างสุขภาพดีนั่นเองค่ะเป็นการเพิ่มช่วงเวลาของชีวิตที่ดีนะคะคือจากเดิมเนี่ยที่เราอยากจะอยู่ได้นานนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่ดีให้ได้นานด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยคือ longevity เนี่ยหมายถึงความยืนยาวของชีวิตของเรานะคะเป้าหมายในการดูแลสุขภาพปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ให้อยู่ได้นานแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยต้องอยู่ได้อย่างดีด้วยลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังภาวะที่จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองนะคะเพราะเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเลยนะว่าเราจะมีชีวิตถึงอายุเท่าไหร่แต่ช่วงปีเหล่านั้นที่เราอยู่เนี่ยควรจะเป็นปีที่ดีและเราใช้ชีวิตได้ดีด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังวิถีชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัจจัยที่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวลองดูเร่งรีบบ้างความเครียดทำงานเป็นเวลานานๆรับประทานอาหารแปรรูปเพราะมันง่ายมันสะดวกพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะหลายคนเนี่ยก็เริ่มมองเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีอาการผิดปกติไม่ใช่ว่าพอเป็นแล้วเพิ่งมาดูแลสุขภาพในแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็จะลดเรื่องของความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่บ้านเราพบบ่อยๆคืออะไรเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจอะไรพวกนี้คือมันเกิดจากกิจวัตรประจำวันที่เราทำกันแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงนะคะทำให้เราจะใช้ชีวิตของเราต่อเนี่ยได้อย่างไม่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ให้อยู่นานนะแต่ต้องอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่กลายเป็นภาระของครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าการจะสร้าง healthy longevity หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยทำได้ยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าทำได้ไม่ยากนะคะวิธีง่ายๆสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะช่วงแรกเกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ได้นานอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องอยู่ได้นานแบบอย่างดีมีคุณภาพด้วยส่วนช่วงที่แล้วนะปั่นคุยค้างเอาไว้เนาะว่าวิธีการที่เราจะอยู่ได้นานแล้วอยู่ได้ดีมี healthy longevity หรือว่าการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องไหนบ้างนะคะวันนี้มี6วิธีนะที่จะสามารถสร้าง healthy longevity ได้นะคะเอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีแรกเนี่ยแน่นอนเลยกินดีนะกินดีเพื่อสุขภาพในระดับเซลล์อาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะดูแลสุขภาพในระยะยาวนะคะเน้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทานอาหารที่แปรรูปน้อยๆหน่อ อยอาหารที่แปรรูปก็คือมันไม่ได้แบบธรรมชาตินะคะที่มันต้องผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีออกมาเป็นอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยคืออาหารแปรรูปก็เน้นทานพวกผักผลไม้ให้มันหลากหลายชนิดหน่อยทานพืชด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาระบบในร่างกายให้ดีนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมนะคะอ้าวอย่างที่สองเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอหน่อยรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความสามารถในการเคลื่อนไหวนะก็อาจจะใช้กิจกรรมทั่วไปนะคะแต่อาจจะไม่ได้หนักมากเนาะถ้าบางคนเริ่มดูแลสุขภาพในช่วงที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะอาจจะใช้โยคะไทเก๊กหรืออะไรก็ตามนะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุเยอะหน่อยฝึกเรื่องของการยืดหยุ่นตัวเป็นกิจกรรมตอนเช้าๆก็ได้นะรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวพออายุมากขึ้นนะมันก็อาจจะมีไม่ยากเดินมั่งเดินติดขัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามขยับร่างกายเนาะไม่ให้เราอยู่กับที่นะคะวิธีที่3ค่ะแน่นอนเลยนอนให้เพียงพอนะคะนอนให้เพียงพอไม่พอนะนอนให้ดีด้วยนะคะนอนให้เพียงพอแล้วก็รักษาจังหวะชีวิตให้ดีนะคะช่วงที่เราหลับเนี่ยร่างกายมันฟื้นฟูนะคะฟื้นตัวนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เราเองก็ควรนอนอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะแล้วก็คุณภาพการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะเพราะตื่นเช้ามาก็ไปรับแสงธรรมชาติช่วงกลางวันนะคะก็ช่วยปรับสมดุลในชีวิตได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนแบบรุนแรงเลยนะง่วงมากผิดปกตินอนไม่หลับเรื้อรังหรือว่าอาจจะนอนกรนอย่างรุนแรงนี่ก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอตรวจด้วยนะคะข้อที่4ค่ะจัดการกับความเครียดแล้วก็สุขภาพจิตคือปันว่าเรื่องนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะในยุคสมัยปัจจุบันมันมีทั้งเรื่องของการแข่งขันอะไรต่างๆขึ้นแต่ละช่วงแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันอย่างเด็กๆวัยเรียนก็จะมีความเครียดเรื่องเรียนวัยทำงานก็จะมีทั้งเรื่องชีวิตคนรอบข้างนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบในวัยสูงอายุก็จะมีความเครียดในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วบางคนก็เครียดเพราะว่าพอเกษียณมาแล้วก็เคยทำงานต้องมาอยู่เฉยๆหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความเครียดในแต่ละรูปแบบของแต่ละช่วงวัยนะคะก็อาจจะหากิจกรรมที่เราชอบนะฝึกการหายใจฝึกสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะหรือถ้าใครที่มีความเครียดวิตกกังวลหนักๆ ก็อาจจะต้องพบคุณหมอหน่อยเนาะเพื่อที่จะได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความเครียดนะคะข้อที่5ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะหลายคนนะคือก่อนจะไปตรวจโรคเนี่ยคือต้องมีอาการก่อนเนาะ ป่วยก่อนถึงจะไปแต่เขาบอกว่าแนวคิด healthy longevity เนี่ยเขาจะตรวจประเมินและสุขภาพนะคะก่อนเกิดโรคคือดูแลควบคู่กันไปนะคะถ้าสมมุติเรายังไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยเราก็จะหาวิธีในการที่จะรักษาป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนั้นนะคะประเมินความเสี่ยงดูซิว่ามันมีไหมก่อนที่มันจะเป็นโรคนะคะหรือว่าใครที่เป็นโรคแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคัดกรองรักษากันไปควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แนวทางในการที่จะประเมินความเสี่ยงก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะต้องไปรักษาอะไรกันวุ่นวายเนี่ยตรงนี้นะคะจะดีกว่าแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวได้ยังมีสุขภาพดีกว่าด้วยนะวิธีที่6วิธีสุดท้ายค่ะเป็นวิธีที่เขาบอกว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสุขภาพดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคนะไม่มีโรคแต่เขาบอกว่าการใช้ชีวิตที่มีความหมายเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคิดถึงนะคะเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้การทำงานก็ได้การเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำงานอดิเรกนะคะก็ช่วยให้ชีวิตเรามีทิศทางแล้วก็แรงจูงใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
3: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
2: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
3: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
2: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
4: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ที่เราฟังกันมาเนาะเรื่องความสำคัญวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยวิธีการนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพูดเหมือนง่ายทำยากนะกินให้ดีนอนให้ดีนะคะเคลื่อนไหวหน่อยแล้วก็จัดการความเครียดของตัวเองตรวจโรครักษาสุขภาพตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นโรคแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของlongevity medicine นะคะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นะเดี๋ยวนี้เขามีการดูแลสุขภาพระยะยาวไม่ได้อยู่เพียงแค่ตรวจแบบพื้นฐานเบื้องต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆนะที่แพทย์จะสามารถประเมินความเสี่ยงออกแบบแนวทางการดูแลสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพชีวโมเลกุลนะคะประเมินความเสี่ยงแบบของแต่ละบุคคลเลยนะเป็นความเสี่ยงของโรคของแต่ละบุคคลแล้วก็พอประเมินความเสี่ยงนะคะก็จะมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพระยะยาวปรับพฤติกรรมแล้วก็การตรวจประเมินการติดตามผลนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมอะไรเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะเขาก็จะมีการเลือกใช้นะคะพิจารณาจากทางหลักฐานทางการแพทย์ว่าใครเหมาะกับการดูแลตัวเองแบบไหนการตรวจแบบไหนเสียงโรคแบบไหนต้องใช้ชีวิตยังไงอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะเป็นคนดูแลนะแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะทำยังไงนะคะผลลัพธ์ที่มากกว่าอายุยืนเนี่ยคืออย่างที่บอกเลยการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญคือการอายุยืนแบบมีคุณภาพใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพพอเราดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนะคะก็ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆร่างกายแข็งแรงนะมีพลังในการที่จะทำกิจกรรมที่เราชอบแล้วก็รักษาความเป็นอิสระเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุนะมีสุขภาพจิตที่ดีสังคมความสัมพันธ์ก็ดีนะคะแล้วก็ฟื้นตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะคือต้องยอมรับนะว่าอายุเยอะขึ้นน่ะมันก็มีแต่เสื่อมถอยไปเรื่อยๆอ่ะเนาะมันก็จำเป็นจะต้องรักษาดูแลกันดีๆหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ป่วยนะมันลดภาระด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวได้อีกเยอะเลยแล้วก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกันในระยะยาวนะคะคืออย่างที่เราคุยกันไปช่วงแรกนะคำถามสำคัญของการดูแลตัวเองตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คำถามว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่คือเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้อีกกี่ปีต่างหากนะคะเป็นคำถามที่เราควรจะถามตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้เลยนะเพื่อเพิ่มปีที่เพิ่มขึ้นของอายุของเราเนี่ยให้เป็นปีที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่เพียงเพื่อมีชีวิตอยู่นะคะแต่ต้องอยู่ให้ดีด้วยนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นนะคะสัปดาห์นี้ปันลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม
6: ์นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและบูรณาการข้อมูลและระบบนิเวศภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้พิจารณาการติดตามสถานะกิจการ Data Center ในประเทศไทยการพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและการบูรณาการข้อมูลประสานงานร่วมกันของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวน45รายการจาก37หน่วยงานใน15กระทรวงนำมาพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC เพื่อแสดงสถานะ Data Center ในประเทศไทยโดยจะมีการแสดงข้อมูลที่มีการจำแนกประเภททั้งในรูปแบบสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรูปแบบที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจนเป็นโครงสร้างถาวรแล้วจะมีการเชื่อมต่อระบบ API ให้หน่วยงานสามารถอัปเดตสถานะของ Data Center แต่ละแห่งต่อไปได้โดยจะมีการนำผลสรุปและข้อมูลที่มีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการครั้งนี้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ได้พิจารณาต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ามีประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้หารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Checkให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการใช้งานฟีเจอร์ Line Safety Checkในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้าน Line Safety Check รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยพร้อมเน้นย้ำว่าทางการอินโดนีเซียยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากควันไฟรวมถึงปกป้องประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยคุกคามของไฟป่าอย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจัดการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในตาใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: ครับ

็ต้องระวังกันด้วยช่วงนี้อาการเริ่มจะเปลี่ยนกำลังจะสู่เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ไข้หวัดยังระบาดกันอยู่เยอะด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันนะฮะสุขบัญญัติต่างๆต้องใช้นะดูแลสุขภาพต่อเนื่องนะเรื่องของการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายการดูแลจิตใจนะทุกอย่างต้องไปเป็นองค์รวมแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคนะครับใส่หน้ากากอนามัยได้ก็ใส่นะใส่ป้องกันไว้ยังคนที่เป็นไข้หวัดต้องใส่เลยนะจะได้ไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นคนรอบข้างเรานะครับแล้วก็สมุนไพรดีก็มีเยอะนะฮะเลือกใช้เอาของไพรพิเศษเองก็มีหลายๆตัวนะครับที่คุณผู้ฟังแฟนคลับคงรู้จักกันดียังไงใช้ดีแล้วช่วยแนะนำเพื่อนๆต่อด้วยนะใช้ดีตัวไหนแล้วก็เห็นผลดีอย่างไรก็บอกต่อกันจะช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของไทยเรานะครับเป็นภูมิปัญญาของไทยเรามาแต่โบราณนะครับคุณหมอประพศเพตรากาศท่านมารอแล้วนะครับทุกคืนวันจันทร์หลังข่าว4ทุ่ม

0: ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยนะใครมีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวหลังเบรกค่อยรอโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยโดยตรงกับทางคุณหมอประพจน์เพตรากาศคุณหมอท่านมารอแล้วนะคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบรมและท่านผู้ฟังครับ
0: คุณหมออยู่กรุงเทพนะครับ
1: อ๋อใช่ครับ
0: เชิญเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้มีเรื่องความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ก็มีอาการที่หลายท่านเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคงจะมีประสบการณ์เป็นแล้วก็ดีขึ้นบางคนก็อาจจะไปผ่าตัดบางคนอาจจะทานยาหรือทำกายภาพบำบัดนะฮะอาการที่ว่าเนี่ยนะครับโรคที่ว่าเนี่ยก็คืออาการนิ้วมือชาเป็นปริชาที่เกิดจากเส้นประสาทตรงข้อมือเนี่ยถูกกดนะฮะถ้าเป็นชื่อฝรั่งเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคาร์เปลทันเนลซินโดรมนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าอาการที่ตรงข้อมือเนี่ยช่องตรงข้อมือเนี่ยมันเกิดแคบลงแล้วไปกดเส้นประสาทที่มาเลี้ยงนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งของนิ้วนางนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้ที่น่าสนใจคือว่าด้วยการใส่สนับมือไม่รู้เขาเรียกสนับมือหรือเปล่านะฮะ แต่ว่า ในแง่ทางการแพทย์ก็คืออะไรที่มันพยุงหรือมันกระชับข้อมือมันดามข้อมือเอาไว้เวลานอนเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่า นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าในนิตยสารของต่างประเทศก็เขียนว่าการใส่ไอ้ตรงเรียกว่าเฝือกพยุงข้อมือเฝือกอ่อนหรืออาจจะ บ้านเราก็อาจจะเป็นคล้ายๆเป็นสนับมือใช่ไหมฮะสนับมือแล้วก็จะมีตัวดามเอาไว้นิดนึงนะครับอาจจะเป็นพลาสติกที่แข็งนิดนึงตรงดามข้อมือเนี่ยช่วยได้นะฮะ
0: อ
1: ันนี้มาดูตัวว่าเอ๊ะมันช่วยได้ยังไงแล้วมันจะใส่ยังไงดีนะครับเผื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับอาการมือชาเนี่ยหลายท่านก็คง อาจจะบางคนอาจจะมีอาการนะครับเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่ละคนอาจจะมีอาการชาอาจจะมีอาการปวดอาจจะมีอาการเอ๊ะชาๆเหมือนแป๊บๆเหมือนไฟช็อตไปที่นิ้วมือนะครับอาการพวกนี้เป็นได้ตั้งแต่คนที่อาจจะต้องทำงานพิมพ์คอมพิวเตอร์นะครับทำงานที่เกี่ยวกับการใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์จนกระทั่งถึงแม่บ้านเลยนะฮะแม่บ้านที่อาจจะกวาดถูทำกับข้าวพนักงานที่อยู่ในห้างที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการแพ็คของนะฮะแพ็คสินค้าต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: อาการที่ว่าเนี่ยเกิดจากการกดเส้นประสาทที่ถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็จะเรียกว่ามีเดียนเนิร์ฟมีเดียนเนิร์ฟนี่ก็คืออยู่ตรงกลางคำว่ามีเดียนก็คืออะไรที่มันอยู่แนวกลางนะฮะก็คืออยู่ตรงกลางข้อมือพอดีเลยนะครับดึงนิ้วเอตัวเส้นประสาทเส้นนี้เนี่ยมันจะไปเลี้ยงนะฮะนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับส่วนทางนิ้วก้อยเนี่ยนะฮะนิ้วก้อยกับนิ้วนางครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเลี้ยงโดยเส้นประสาทที่เล็กๆที่เราเรียกว่าเอาหน้าเอาหน้าก็คือไปอยู่ทางด้านในหรือว่าไปเชื่อมกับกระดูกเอาหน้าที่มือเนี่ยนะครับก็คือไปอยู่ทางด้านในเพราะเวลาที่เราแผ่มือออกมาเนี่ยนะเอาด้านในแผ่ไปออกไปด้านหน้าเนี่ยนะครับนิ้วหัวแม่มือก็จะอยู่ด้านนอกของร่างกายส่วนนิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็จะอยู่ด้านในที่ชิดกับลำตัวนะครับ
0: ครับ
1: งั้นมีมีเดียนเนิร์ฟเนี่ยก็จะวิ่งนะครับวิ่งลอดนะฮะช่องเล็กๆตรงข้อมือนะครับข้อมือทางด้านในเนี่ยนะครับด้านฝ่ามือเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านช่องแคบๆซึ่งก็แคบเนี่ยมันก็จะล้อมรอบไปด้วยกระดูกแล้วก็เอ็นต่างๆนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆพังผืดเป็นแผ่นที่รัดนะฮะตรงข้อมือไว้เพื่อให้เส้นประสาทเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างใต้ได้ นะครับทีนี้ถ้าเกิดพอเราอายุมากขึ้นใช้งานข้อมือนะครับบ่อยๆทำงานหนักๆทำงานมากๆทำงานที่ซ้ำๆอาจจะเกิดการบวมนะบวมของเนื้อเยื่อต่างๆตรงบริเวณข้อมือทำให้ช่องเนี่ยฮะมันเล็กลงนะครับก็จะเกิดการกดนะฮะกดทับเส้นประสาทมีเดียนนะอย่างที่บอกนะผมเชื่อว่าหลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยบางคนที่ฟังอยู่อาจจะเคยไปผ่าตัดแล้วนะอาจจะผ่าตัดเลาะมันออกนะเลาะไอ้พังผืดที่กดออกบางคนอาจจะเคยไปฉีดยาแล้วนะอาจจะไปฉีดยาพวกสเตียรอยด์ก็ไปละลายพังผืดนะบริเวณนี้บางคนอาจจะไปทำ

0: แผ่นหรืออาจจะเย็บด้วยผ้าเพื่อให้มันตึงนะฮะแล้วก็ใช้ดามข้อมือได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นตัวนิตยสารอันนี้เนี่ยวารสารทางนี้เนี่ยก็แนะนำว่าใช้ได้นะแล้วจะช่วยได้ด้วยนะครับอันนี้โรคของนิ้วมือชาเนี่ยเราควรจะไปหาหมอไหมถ้าบางคนมีอาการแล้ววินิจฉัยตัวเองคิดว่าเป็นชาเราสามารถที่จะรักษาตัวเองเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็ในนิตยสารก็แนะนำเลยนะถ้าการรักษาแต่แรกเริ่มเป็นน้อยๆ เป็นเรื่องสำคัญเลยนะเราจะต้องรีบรักษาก่อนที่จะทิ้งเอาไว้จนกระทั่งเกิดอาการชามากๆนะครับเป็นมากแล้วถึงจะไปหาคุณหมอนะครับอาการที่ว่าอย่างที่บอกนะแสบร้อนแป๊บแป๊บไฟช็อตเหมือนนิ้วสีเวลานอนหลับจะเป็นมากขึ้นเพราะเวลานอนเนี่ยมันเกิดการพับของข้อมือโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เวลาเรานอนเนี่ยใช่ไหมฮะข้อมือเราจะไม่กระดกขึ้นหรอกเราต้องงอลงงั้นพองอลงมันจะเกิดการกดมากขึ้นงั้นอาการพวกนี้จะเป็นมากเวลานอนหรือต้องใช้มือในท่าที่งอมือนะครับบางคนอาจจะเกิดอาการชาเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนกระทั่งของที่หยิบเนี่ยมักจะตกบ่อยๆเช่นหยิบแก้วบางทีตกจากมือแล้วตกแตกบ้างนะถือปากกาหรือถืออะไรเนี่ยมักจะหยิบก็จะตกลงไปมืออาจจะอ่อนแรงอันนี้พวกนี้ต้องรีบไปหาหมอนะครับตอนนี้การใช้ข้อมือเนี่ยไอ้การใช้สนับมือเนี่ยนะฮะช่วยดามข้อมือเนี่ยก็จะช่วยเพราะเขาบอกว่าเวลาที่เรานอนนะครับมันก็จะพยุงข้อมือให้ไม่พับลงมาไม่ให้งอลงมาก็จะช่วยลดการกดที่เส้นประสาททำให้ไม่ชาได้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยแต่งานวิจัยนี้ก็นานแล้วนะแต่เขาอ้างอิงงานวิจัยตั้งแต่ปี2012หรือประมาณเท่าไหร่ฮะ14ปีที่แล้วนะครับก็พบว่ามีงานวิจัยว่าคนไข้ที่ใช้พวกเฝือกพยุงสนับมือพยุงข้อมือเนี่ย ช่วยได้นะฮะช่วยได้อาการเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับ มากกว่ากลุ่มที่ไม่ใส
1: ่
0: นะครับงั้นบางทีก็คืองั้นถ้าคนที่มีอาการชานิ้วมือแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าอ๋อเส้นประสาทข้อมือถูกกดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใส่เฝือกเพื่อทำการรักษาช่วยให้ดีขึ้นได
1: ้
0: แล้วก็ในช่วงกลางวันก็ใส่ได้นะครับช่วงที่เราต้องทำงานบางทีการใส่พวกนี้เนี่ยก็เป็นการเตือนเป็นการบังคับไม่ให้เรางอข้อมือเพราะปกติถ้าเรายืนเนี่ยข้อมือมันจะงอลงเล็กน้อยนะฮะถ้าเทียบแล้วอันนี้ก็ช่วยพยุงนะครับก็ช่วยให้การรักษาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นเยอะนะครับเราสามารถเดินเข้าไปในร้านขายยาทั่วไปแล้วขอซื้อสนับมือมีขายสำเร็จรูปราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นักนะฮะราคาไม่แพงมีทั้งที่ทำในประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ผลดีที่การใส่พวกนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเป็นใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นไม่มากนะครับรวมทั้งถ้ามีอาการก็อาจจะต้องกินยาร่วมด้วยนอกจากใส่สนับมือตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกินยาเช่นยาแก้ปวดนะฮะสามารถกินได้ก็คือพวกพาราเซตามอลฝรั่งเขาจะแนะนำให้กินแอสไพรินนะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะไม่ค่อยแนะนำกินแอสไพรินแล้วก็มองแอสไพรินเนี่ยกินแล้วเดี๋ยวจะปวดท้องเดี๋ยวจะเป็นแผลในกระเพาะแต่ฝรั่งเนี่ยจะค่อนข้างแนะนำแอสไพรินเพราะจริงๆแล้วผลข้างเคียงมันก็เทียบแล้วน้อยกว่าพารานะแต่สำหรับฝรั่งนะฮะเพราะว่าพาราอย่างที่รู้ใช่ไหมครับว่าทางการแพทย์ไม่แนะนำให้กินติดต่อกันเกิน7วันเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยหรือจริงๆก็10วันน่ะนะฮะอาจจะทำให้ตับวายได้แต่มีผู้ป่วยเหมือนกันนะหลายๆที่สมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นไข้สามอาทิตย์แต่มีโรคบางโรคที่เป็นไข้เรื้อรังก็จะกินพาราแล้วบางทีสั่งเข้าไปในคุณหมอสั่งเข้าไปในเวชระเบียบนะฮะแล้วคนไข้ก็ยังแอดมิทอยู่เนี่ย2อาทิตย์ปรากฏเอ๊ะกินพารามันเกิน2อาทิตย์

0: ก็ทำให้ตับเสียเลยนะคุณไก่ก็เสียชีวิตจากภาระในสมัยก่อนนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการระวังมาระวังว่าภาระพอสั่งภาระปั๊บต้องเขียนเลยในใบสั่งยาหรือในเวชระเบียบว่าห้ามกินเกินเจ็ดวันแต่สมัยโบราณเนี่ยความระมัดระวังนี้อาจจะน้อยกว่าปัจจุบันนะฮะงั้นก็คือภารากินแล้วเนี่ยอย่าเผลอเกิน7วันเพื่อความปลอดภัยงั้นจริงๆกินแอสไพรินก็น่าจะดีกว่านะปลอดภัยกว่านะเพราะว่าถึงแม้จะกินแล้วเนี่ยผลข้างเคียงก็ไม่ได้เยอะมากมายอย่างที่กังวลกันนะครับอันที่สองก็อาจจะกินยาพวกยาเกี่ยวกับพวกเอนเซมหรือเราเรียกว่ากลุ่มที่ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและก็เนื้อเยื่อต่างๆอันนี้ก็จะช่วยรักษาพวกมือชาได้รวมทั้งการใส่สนับมือนะครับหรือเฝือกอ่อนพยุงข้อมือก็จะช่วยให้การรักษาของอาการชาเนี่ยดีขึ้นได้นะครับแล้วที่สำคัญอย่างออย่าพับข้อมือนะครับอย่าให้ข้อมือเนี่ยพับสองอย่าให้มือเย็นเพราะถ้ามือเย็นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการชามากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องใช้มือในการพิมพ์ดีดในการที่จะต้องทำอะไรที่อยู่ในท่าเดียวนานๆก็ควรจะมีการหยุดพักนะครับตอนนี้ถ้าเกิดบางคนที่เป็นแล้วเนี่ยคุณหมอแนะนำทำผ่าตัดให้หลายคนก็ไม่อยากผ่าใช่ไหมฮะเราก็มีเงื่อนไขว่าการผ่าตัดจะทำต่อเมื่ออะไรนะฮะหนึ่งถ้าทำการรักษาแบบกินยาแล้วทำกายภาพบำบัดแล้วใส่เฝือกพยุงมือแล้วไม่ดีขึ้นนะเป็นเวลาเรียกว่ารักษามาแล้วอย่างน้อยสักเดือน2เดือนไม่ดีขึ้นก็อาจจะแนะนำทำผ่าตัด2มีอาการปวดชานะฮะอาจจะไม่2เดือนนะอาจจะมีอาการปวดชาให้นานได้ถึง6เดือนนะแต่สามอาจจะกำมือแล้วหยิบจับของได้ไม่ดีนักมีปัญหากับการทำงานที่ต้องใช้มือนะครับการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมี2วิธีนะก็คือเปิดเข้าไปตรงๆเลยเปิดเข้าไปสัก2นิ้วกรีดเข้าไปตรงบริเวณข้อมือเนี่ย2นิ้วแล้วก็เอาไปเลาะไอ้พังผืดที่กดออกนะครับแต่ปัจจุบันก็ดีขึ้นอาจจะมีการส่องกล้องนะแผลผ่าตัดก็จะเล็กลงส่องกล้องแล้วก็ไปตัดเอาพังผืดออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการผ่าตัดก็ได้ทั้ง2แบบว่าเปิดแผลก็2นิ้วก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับแล้วก็แผลตรงนี้ก็จะตื้นๆเพราะมันเปิดปุ๊บก็ถึงข้อมือเลยนะฮะหรือว่าจะใช้2กล้องนะแต่การ2กล้องก็จะมีต้นทุนเพราะกล้องเนี่ยมันจะมีใกล้ๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อาจจะต้องทำความสะอาดแล้วหรืออาจจะต้องทิ้งก็จะมีต้นทุนที่อาจจะแพงกว่าการผ่าตัดธรรมดานะครับเอาละครับหลังผ่าตัดแล้วจะต้องอยู่ใส่เปลือกนานไหมจะต้องพักมือนานไหมความจริงเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะพอผ่าตัดแล้วก็สามารถที่จะขยับมือได้เลยนะสามารถที่จะเคลื่อนไหวข้อมือได้ไม่ต้องใส่เปลือกนานเป็น 2-3 อาทิตย์ไม่สามารถใช้มือได้ความจริงใช้ได้เลยนะงานเบาๆในช่วง2สัปดาห์แรกก็ทำงานเบาๆไม่ไปหิ้วของหนักๆไม่ไปยกของหนักๆสัก2สัปดาห์หลังจากนั้นพอแผลติดดีแล้วนะครับตัดไหมออกแล้วก็นะยกเว้น2กล้องนะครับก็จะไม่ต้องเย็บอะไรเนี่ยนะก็2สัปดาห์แรกก็อาจจะทำงานเบาๆแต่หลังจากนั้นก็ทำงานที่ใช้แรงมากขึ้นได้ขับรถนะครับก็หลังผ่าตัดสัก 2-3 วันก็สามารถที่จะขับรถได้เขียนหนังสือได้สักไปในสัปดาห์แรกเนี่ยนะฮะ1สัปดาห์ก็อาจจะสามารถเขียนหนังสือได้แต่ไม่ต้องขี่คอมพิวเตอร์หรือนะหรือกรอกข้อมูลที่ต้องใช้พิมพ์ดีดนะครับ4-6สัปดาห์ก็สามารถไปทำงานพวกพิมพ์ดีดป้อนข้อมูลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้มือทำงานแรงขึ้นสามารถใช้ดึงนะดึงหรือหิ้วของหยิบจับกำของที่มีน้ำหนักนะครับอาจจะ 6-8 สัปดาห์ก็สามารถไปทำงานหนักๆได้เหมือนปกตินะครับแต่ว่าอาการตึงเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนขึ้นไปอาการตึงของเนื้อเยื่อของแผลก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ
1: ครับ
0: งั้น ท่านผู้ที่มีอาการมือชานะครับก็ช่วงแรกก็ทำการรักษาพื้นฐานคือการแช่น้ำอุ่นลดการใช้งานลงแล้วก็สามารถที่จะซื้อพวกสนับมือหรือเฝือกดามข้อมือหรืออะไรอุปกรณ์ที่มันดามข้อมือไม่ให้พับข้อมือลงเนี่ยนะก็จะช่วยให้อาการมือชาเนี่ยดีขึ้นได้นะครับส่วนท่านที่คุณหมอแนะนำทำผ่าตัดเพราะว่ารักษามานานแล้วมีอาการชามากไปกด เส้นประสาทเนี่ยกล้ามเนื้อตรงเนินก็เรียกว่าเนินไม่รู้เนินพระอาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยนะฮะเวลาที่ดูหมอเนี่ยก็จะเรียกตรงนี้ว่าเนินพระอาทิตย์เนินพระจันทร์เนินอะไรเนี่ยนะครับรีบลงเนี่ยบางทีคุณหมอก็แนะนำให้ทำผ่าตัดเพราะถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวกล้ามเนื้อตรงอุ้งมือมันจะรีบลงนะฮะก็จะต้องทำผ่าตัดนะครับเลาะไอ้บางจุดที่กดเส้นประสาทออกนะครับแล้วผ่าตัดเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะฮะผ่าตัดเสร็จปั๊บก็สามารถไปขยับเคลื่อนไหวข้อมือได้แล้วก็สัก 2-3 เดือนก็สามารถไปใช้งานหนักๆนะฮะกลับมาเป็นเหมือนปกติได้นะครับงั้นวันนี้ก็แนะนำนะครับอุปกรณ์ดามข้อมือเฝือกอ่อนดามข้อมือสนับมือเนี่ยสำหรับท่านที่มีอาการมือชาแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็น เส้นประสาทถูกกดควรจะไปหาซื้อมาใช้นะครับหาซื้อมาใช้ก็จะช่วยให้อาการนิ้วชามือชาของเราเนี่ยดีขึ้นหรือหายกลับมาเป็นปกติได้เพราะพอมันลดบวมลดการอักเสบไม่กดเส้นประสาทอาการก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สำหรับคืนนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีอาการอยู่บ้างก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
1: โอเคเลยครับฮะให้คุณหมอปรับลดท่านพักเลยนะคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแลนะอาการนิ้วชาซึ่งก็มีปัญหาส่วนมาจากข้อมือนะครับคุณหมอก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นไปนะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวมีข้อข้องใจถามเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวใครมีข้อข้องใจถามเพิ่มเติมได้กับคุณหมอประพจน์หลังเบรกนะครับหลังเบรกนะรวมทั้งประเด็นสุขภาพอื่นๆยุงยาต่างๆที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกครับเบอร์ของเราที่รับสายจันทร์อังคารพุธยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ02-276-3888ยังเป็นเบอร์เดิมนะจันทร์อังคารพุธใช้เบอร์เดิมนะ02-276-3888หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะหลังเบรกนะตรงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอตก่อน1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสบายเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-276-3888โทรจากไหนครับฮัลโหลอยู่ไหมจังไหนนะ
8: นนทบุรีค
1: ่
8: ะ
1: นนทบุรีอยากจะปรึกษาคุณหมอประพฤติเชิญถามได้เลยครับ
8: ค่ะดิฉันอยากเรียนถามว่าเวลาหนูทานกับข้าวเปล่าๆแทนข้าวไม่คือไม่กินข้าวเลยแล้วเพื่อนบอกว่าจะเป็นไตจริงเปล่าคะ
0: เป็นอะไรนะครับ
1: เป็นโรคไต
8: กินกับข้าวเปล่าก
0: ินกับข้าวแล้วยังไงนะครับ
1: แล้วไม่ทานข้าว
8: ก
1: ิน
8: ก
1: ับ
8: ข้าวค
1: ่
8: ะ
1: กินกับข้าวเปล่าๆแต่ว่าไม่ได้กินข้าวเลยเพื่อนบอกว่าจะเป็นโรคไตจริงเท็จประการใดครับคุณหมอครับ
0: คงไม่จริงแล้วนะครับโรคไตเนี่ยที่เราเรียกว่าไตวายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากสาเหตุหลักๆเลยก็คือ1ผู้ที่มีโรคสวก็คือโรคไขมันในเลือดสูงจะทำให้หลอดเลือดมันแข็งตัวกันต่อไปทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงไตนี่มันไม่ดีอันที่สองอาจจะมีความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควบคุมเรื่องความดันนะครับอันที่สามก็อาจจะเป็นการติดเชื้อของไตนะครับงั้นการกินกับข้าวเปล่าเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มปฏิบัติกันเยอะนะครับไม่กินแป้งเลยนะกินแต่กับข้าวกินเนื้อสัตว์ก็มีโดยเฉพาะกลุ่มที่กินคีโตก็จะเน้นคือจะลดแป้งแต่ให้กินเนื้อสัตว์กับบางคนก็แนะนำไขมันเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวนี้คนไม่กินข้าวกันเยอะนะครับไม่มีผลนะครับยกเว้นว่าถ้ากินกับข้าวแล้วเป็นกับข้าวที่เราซื้อจากข้างนอกอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องความเค็มนะฮะความเค็มหรือความหวานนะครับที่จะทำให้มีผลต่อเรื่องไตได้นะครับ
1: โอเคนะ
0: กินได้เลยครับถึงจะไม่กินข้าวแต่ถ้าเรากินข้าวเนี่ยก็สามารถกินข้าวที่เป็นข้าวกล้องนะได้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องการพลังงานที่ใช้ได้ง่ายก็คือแป้งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วงั้นผู้ที่ต้องใช้แรงงานหนักนะต้องใช้แรงงานเยอะเช่นเกษตรกรนะครับคนงานต่อสร้างนะครับหรือนักกีฬาเนี่ยการกินแป้งก็จะได้ช่วยเรื่องพลังงานที่สามารถย่อยสลายเร็วและใช้งานได้เร็วแต่อย่างพวกสูงอายุแล้วพวกเกษียณแล้วเนี่ยบางทีการใช้แรงงานอาจจะน้อยลงนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานจากแป้งโดยเลยก็สามารถได้จากเนื้อสัตว์ไขมันแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับ
1: ค่ะโอเค
8: ข้อหน
1: ึ่
8: งค่ะคือว่านิ้วหนูเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยปวดปวดแล้วมันเป็นอะไรคะ
0: ปวดที่บริเวณไหนครับ
1: ปวดที่บริเวณไหนของนิ้วช่วงครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตรงจุดไหนครับ
8: ข้างนี้เลยค่ะ
1: ที่มือ
0: เลย
1: ข้างเดียวใช่ไหม
8: ข
1: ้
8: างขวามือค่ะ
1: ข้างขวามือนะมือขวา
0: จะต้องตรวจนิดนึงว่าปวดที่ข้อนะเป็นที่ข้อหรือเป็นที่เอ็นนะครับนิ้วเราตรงนั้นอะส่วนประกอบมันก็มีตั้งแต่ผิวหนังกันไม่ใช่ปวดยกเว้นติดเชื้อนะครับสองมักจะปวดที่ข้อนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องเอ็นก็อาจจะคล้ายๆพวกนิ้วล็อกนะครับหรือเอ็นอักเสบนะอันนี้คงถ้าปวดแล้วปวดมากอาจจะต้องให้ผู้รู้นะครับก็คือคุณหมอนะฮะ วจดูก่อนว่าสาเหตุปวดเนี่ยเป็นที่ข้อหรือเป็นที่เอ็นนะเยื่อหุ้มข้ออะไรต่างๆถึงจะทำการรักษาได้ถูกต้องนะครับ
8: แล้วหนูกินไข่วันละใบอาย
0: ุ
8: 66ป
0: ี
8: ก
0: ิน
8: ได้
0: หร
8: ือเปล่า
0: ไข่วันละใบดูนะครับกินไข่วันละใบสามารถกินได้นะเราจะได้โปรตีนนะไขมันถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องไขมันสูงก็สามารถกินได้นะครับ
8: เป็นค่ะเป็น
0: ค่ะดิฉัน
8: เป็นไขม
0: ัน
8: เป็นเส้นเล
0: ือ
8: ด
0: กินยาอยู่ไหมครับ
8: กินยาอยู่ค่ะยา
0: ถ้ากินยาอยู่แล้วเนี่ยกินไข่วันละกล่องก็ไม่มีปัญหานะครับนะครับโดยเฉพาะไม่ทานแป้งไม่ทานข้าวนะครับงั้นก็ไขมันเนี่ยก็ไขวันละฟองก็ไม่น่าจะเยอะมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้บางคนก็จะแนะนำกินไข่ขาวแทนไข่แดงก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการบริโภคก็ชอบกินไข่มากนะครับแต่วันละฟองก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับ
8: ค่ะขอบคุณค
0: ่
8: ะ
0: สวัสดีครับ
1: โอเคอ้าวท่านแรกผ่านไปคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับท่านอื่นที่รออยู่ที่ฟังรายการอยู่แล้วอยากจะปรึกษามาต่อเลยครับ02-276-3888โทรจากไหนครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: เชิญถามได้เลยครับ
9: ปริญชันค่ะ
1: เชิญครับ
9: คุณหมอสวัสดีค่ะ
0: ครับว่าไงครับเชิญเลยครับ
9: คุณหมอคะที่ว่าเมื่อก่อนนี้ที่ว่าท้องผูกที่โทรหาคุณหมอนะคะ
0: ครับครับ
9: แล้วตอนเนี้ยท้องถ่ายเหลวมา3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์ถ่ายเหลวแบบค้นๆมา3อาทิตย
0: ์ครับ
9: พอเมื่อวานนี้นะถ่ายเหลวนี่หมายถึงว่าวันหนึ่ง3ครั้งนะคะติดๆกันเลยพอออกมา
0: ครับ
9: ไปเข้าปวดท้อง
0: คร
9: ับพอถ่ายเหลวครั้งที่2พอครั้งที่3เมื่อวานเนี่ยนะคะ
0: คร
9: ับถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำเลยค่ะแล้วก็เป็นมูกออกมาค่ะ
0: ครับ
9: อันนี้เกี่ยวกับอะไรคะคุณหมอ
0: ปกติถ้าพี่จำได้ผมว่ามีปัญหาท้องผูกมาก่อนใช่ไหมฮะ
9: ใช่ค่ะท้องผูกแบบ
0: แล้วก็ทานยาระบายอะไรที่คุณหมอให้นะครับ
9: คุณหมอให้ยามาขามแขกอะค่ะแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นยาเม็ดเล็กๆอะค่ะ2เม็ดแต่ไม่ได้ทานบ่อยอะนะคะหลายๆวันจะทานอยู่เลย
0: ครับก็ถ้าที่ดูประวัติดูอาการเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของทางเดินอาหารนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยท้องผูกมากๆแต่ต้องทานยาระบายยาอะไรช่วยแต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องการบีบตัวของลำไส้มากขึ้นถ่ายเหลวนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจากยาที่ไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นถึงแม้จะหยุดยาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวลำไส้เนี่ยมันอาจจะถูกกระตุ้นนะครับก็คิดว่าลองนะครับ1น่าจะเป็นการบีบตัวของลำไส้ที่ผิดปกติจากยาหรือจากตัวของมันเองก็ได้นะครับงั้นก็หนึ่งอาจจะไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็อาจจะงดยาแก้ท้องผูกนะฮะที่เป็นยาระบายเนี่ยสักระยะหนึ่งนะครับบางทีเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยลำไส้ก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับ
9: ยาระบายหนูไม่ได้ทานมาเป็นเดือนแล้วนะคะคุณหมอ
0: ใช่แต่ลำไส้มันถูกกระตุ้นแล้วทำให้มันยังบีบตัวเร็วอยู่อันนี้ก็หนึ่งไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงมันเป็นจากการทำงานของลำไส้ผิดปกติก็ปล่อยให้มันปรับสภาพของมันเดี๋ยวอาจจะกลับมาปกติได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ
9: คุณหมอแต่
0: ไม่ใช่ท้องเสียท้องเดินนะครับไม่ต้องกังวลแต่อาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่ขาดน้ำนะครับ
9: คุณหมอ3ครั้งนะคะต่อวันแล้วมันติดกัน
0: ไม่เป็นไรครับถือว่าปกตินะ
9: ที่ว่ามูกที่ว่าถ่ายแล้วเป็นมูกล้วนๆนะคะคุณหมอเป็นน้ำแล้วก็มีเนื้อมูก
0: เป็นน้ำเนี่ยถ้ากังวลใจมาก นะครับก็อาจจะต้องไปตรวจอุจจาระนะแต่อย่างที่บอกว่าดูแล้วไม่น่าจะผิดปกตินะครับตาย3ครั้ง
9: หนูเพิ่งตรวจอุจจาระมาเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาบอกว่าอุจจาระเขาบอกว่าไม่มีเลือดในอุจจาระ
0: ไม่ต้องห่วงก็คือมันเป็นการบีบตัวของลำไส้อย่างที่บอกว่ามันเป็นการทำงานของลำไส้ที่ผิดปกตินะครับถ้าเราเคยตรวจอุจจาระแล้วก็ทุกอย่างปกติก็ยิ่งไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวปล่อยให้ร่างกายมันปรับตัวนะครับ
9: แล้ววันนี้หนูไปหาคุณหมอนะคะหนูไปหาคุณหมอที่ศูนย์นะที่เก่าอ่ะ049
0: ครับ
9: หนูไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอหนูค่ะหนูขอยาคุณหมอกินนะแบบว่าคุณหมอไม่ให้ยาไม่ให้ยาเลย
0: ใช่ไม่ต้องให้แล้วไม่ต้องกังวลไงอย่างที่บอกแค่ตรงกับคุณหมอนะหนึ่งขอให้ลำไส้มันพักตัวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับเป็นปกตินะครับ
9: คุณหมอเขาให้ใบส่งตัวมาค่ะคุณหมอ
0: ส่งไปที่ไหนนะครับ
9: เขาให้ใบส่งตัวมาเขาบอกว่าให้รีบไปตรวจยิ่งเร็วยิ่งดีเขาบอกไปตัวไปที่ศิริราชนะคะหมายถึง
0: ว่างั้นก็ลองไปดูนะแต่เข้าใจว่าไม่น่ามีอะไรผิดปกติแต่ถ้าให้ใบส่งตัวแล้วก็ไปตามที่หมอนัดนะครับ
9: แล้วหนูคุณหมอหนูอยู่ตัวคนเดียวแล้วว่าหนูไปไหนก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่ถูกหลังก็โคตรเยอะแล้วก็หัวเข่าก็เดินไม่ได
0: ้
9: เดินไม่ถนัดหนูก็โทร
0: จะลองติดต่อพวกมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เขาอาจจะมีนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีที่พาผู้ป่วยไปนะฮะไม่ได้แปลว่าไปสิริราชเนี่ยลองติดต่อที่โรงพยาบาลเขานะว่าเขาจะมีบริการหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะลองติดต่อดูอาจจะหาญาติมีไหมฮะมีญาติที่พอจะช่วยไหมเพื่อนบ้านที่จะช่วยพาไปไหมครับ
9: ไม่มีเลยค่ะคุณหมอที่นี่ที่แถวบ้านนี้ก็ไม่มีเลยแบบเขา
0: อยู่บ้านอยู่แถวไหนนะครับ
9: อยู่ตลิ่งชันนะคะอยู่ในสวน
0: ตลิ่งชันคุณบรรลงพอรู้ไหมฮะแบบมันจะมีมูลนิธิพวกสายไหมพวกอะไรที่เขาจะมีบริการช่วยนะฮะ
1: อ
0: าจจะพาผู้ป่วยไปได้นะครับ
1: ไม่แน่ใจครับ
9: หนูได้ยินผู้ป่วยที่ว่าเนี่ยที่กดแบบคุณหมอบอกอ่ะเขาบอกเขาติดต่อไม่มีเลยอะค่ะบางคนที่แก่แล้วไม่มีญาติอย่างเงี้ยเขาก็จะติดต่อให้คนพาเขาจะติดต่อแบบจ้างคนพาไปแบบคนที่เขามีเงิน
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็จะมีมูลนิธิบางแห่งที่อาจจะบริการตรงนี้ได้นะครับ
9: ไม่ค่ะเขาจะติดต่อแบบเขาแดงตามหาแถวนี้เลยแถวบ้านที่บ้านหนูเนี่ยค่ะเขายังถามว่าแถวนี้มีไหมบอกมีแต่มอเตอร์ไซค์วินไปทีนึงก็700แล้วยังหนูตัวคนเดียวงานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ทำยังต้องอาศัยน้องส่งมาให้กินนะคะ
0: ครับก็คือลองดูนะแต่อย่างที่บอกถ้าเราไปลำบากก็ไม่ต้องไปนะเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยอาการไม่น่าจะผิดปกตินะครับเพียงแต่ลองดูอีกสักระยะหนึ่งสัก 2-3 สัปดาห์ดูว่าลำไส้กลับมาปกติหรือเปล่านะครับ
9: ปล่อยทิ้งไว้ถึง 2-3 สัปดาห์ได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ได้ครับไม่ต้องกังวล นะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้า 2 สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นก็ลองดูซิจะไปยังไงต้องหาคนช่วยพาไปนะครับ
9: มันกังวลตอนนี้ค่ะคุณหมอแต่พ่อมันปวดท้องนะแบบหนูลุกจากที่นอนมันแบบลุกจากที่นอนมันไม่ทันนะคุณหมอแบบปวดท้องปุ
0: ๊บ
9: มันพวดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเป็นมูกออกมา
0: ครับตัวมูกเนี่ยมันเป็นไอ้คล้ายๆเกี่ยวกับการขับเมื่อนะฮะที่มันอยู่ตามเยื่อบุลำไส้ออกมาตามไม่มีเลือดไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับนะครับไม่ต้องกังวลมากนะถือว่าลำไส้ทำงานผิดปกตินะครับไม่มีอันตรายนะครับ
9: อ๋อค่ะคุณหมอแล้วที่ว่าเรากินอะไรเนี่ยเวลาถ่ายออกมามันจะเป็นสีแบบนั้นหรือเปล่าคะยัง
0: ไม่แหละครับเพราะลำไส้มันดูดซึมนะไม่ต้องห่วงมันถูกย่อยหมดละ
1: บางอย่าง
0: มันถูกย่อย
1: บางอย่างก็จะมีสีตามที่เรากินครับ
9: ของหนู
1: บางอย่างนะบางอย่าง
9: อ๋อหนูทานขนมปังแบบขนมปังปอนแบบเป็นช็อกโกแลตดำๆอ่ะแล้วก็ทานแบบทานแบบต้มแบบที่เขาใส่เลือดหมูอะไรเงี้ยแล้วหนูถ่ายออกมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม
0: ๆอ๋อถ้าเป็นเลือดหมูมันอาจจะมีสีดำได้นี่ปกติเพราะมันเป็นเลือดนะครับถ้าเป็นเลือดหมูไม่ต้องกังวลนะสีดำมันจะคล้ำได้นะครับ
1: ้ก็ลองหาทางประสานกับองค์กรหรือว่าหน่วยที่เขาจะสามารถพาเราไปโรงพยาบาลได้เผื่อว่าต้องมีความจำเป็นจะต้องไปอาจจะต้องหาทางประสานลองหาทางติดต่อดูนะครับ
9: ค่ะมาลอง
1: ครับ
9: คุณหมอคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้ามันกลับมาไม่ถ่ายอีกท้องผูกเนี่ยเราก็ทานยาแบบท้องผูกไม่ได้แล้วทานยาแบบระบายไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ในกลุ่มกลับมาท้องผูกหรืออะไรนะคร
9: ับ สมมุติว่าวันนึงกลับมาท้องผูกไม่ถ่าย3วันอะไรเงี้ยแล้วถ่ายแข็งอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาทานยา
0: ก็กลับมาทานยาช่วยท้องผูกได้นะครับ
9: ทานได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับได้ปกติครับ
9: แล้วเนี่ยไขมันหนูสูงด้วยแล้วคุณหมอก็สั่งงดยาไขมันให้งดยาไขมันตอนแรกเขานึกว่าเปลี่ยนยาไขมันแล้วมันไวต่อยา
0: ตอนนั้นที่เคยถามก็คือยาแก้ไขยาลดไขมันเนี่ยมันทำให้ท้องผูกได้แล้วตอนนั้นท้องผูกก็เลยให้งดใช่ไหมครับเพื่อที่จะดูว่าเกิดจากยาลดไขมันหรือเปล่าแล้วก็พองดก็ยังท้องผูกเหมือนเดิมก็แสดงไม่เกี่ยวกับยานะครับ
9: ก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับยาใช่ไหมคะ
0: ท้องผูกไม่เกี่ยวกับยาลดไขมัน
9: ค่ะแต่คุณหมอเขาเปลี่ยนยาไขมันให้หนูได้ไม่
0: เปลี่ยนได
9: ้แบบ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนมันมีหลายชนิดเปลี่ยนได้
9: คุณหมอแล้วก็มาแบบระบายแบบนี้ค่ะแล้วคุณหมอเขาก็นึกว่าเป็นที่ยา
0: ไม่เกี่ยวกับยาลดไขมันการระบายนี่น่าจะเป็นยาเกี่ยวกับยาแก้ท้องผูกมากกว่านะครับ
9: ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วกลับมากินยาไขมันได้ไหมคะเนี่ย
0: ได้ครับกลับมากินได้เลยนะครับ
9: ค่ะแล้วคุณหมอแค่นี้
1: เ
9: ล
1: ยเอาเบอร์สายด่วนสปสช.ไว้นิดนึงก็ได้ครับ
9: ค่ะเบอร์โทรแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจดไว
1: ้ครับมีไหมเจอไหม
9: ฮ
1: ั
9: ลโหล
1: เขาบอกเหมือนกันว่ามีจัดรับส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการนะลองโทรไปดูนะ1330ครับ
9: 1330
1: นี่เป็นสายด่วนสปสชนะครับ
9: ค่ะ
1: แล้วก็มีของมูลนิธิเส้นได
9: ้ค่ะ
1: มูลนิธิเส้นได้เบอร์02096
9: ค
1: ่
9: ะ
1: 5,000 096 02 096 5,000 แล้วก็กด1
9: แล้วกด1ใช่ไหมคะ
1: อันนี้เท่าที่ผมเซิร์ชดูว่ามี
9: มันรวมแล้วที่ว่า1669หรืออะไรได้นะคะ
1: 1669มันเป็นสายด่วนผู้ป่วย
9: อันนั้นใช้ได้ไหมคะ
1: อันนั้นเป็นเคสแบบคนป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบมีอาการป่วยอะแล้วจดเราก็อาจจะลองดูได้แต่ว่าถ้าที่ผมเช็คเนี่ยมันเป็นสายด่วนของสปสช1330ที่ดูแลผู้ป่วยพิการที่รถไปส่งอะมีรถไปรับส่งให้แล้วก็น่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายของกทม.ก็มีนะ
9: ของกทม.
1: ก็มีผมเห็นดูว่ามีแวบๆมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าหาเบอร์อยู่เหมือนกันหรืออาจจะโทรไปสายด่วนกทม.ลองสอบถามดูนะครับ
9: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะผมจะลองเช็คดูว่าสายด่วนกทม.เบอร์อะไรสายด่วนกทม.อาจจะโทรไปเช็คก่อนว่าเนี่ยมันมีปัญหานี่มีทางกทม.มีหน่วยบริการหรือเปล่าลองโทรไปเช็คดูนะครับสายด่วนกทม155ครับ1555 1แล้วก็5 3ตัว
9: ค
1: ่
9: ะ
1: ลองคุยในเบื้องต้นดูเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้เราได้ใช้บริการให้เขามารับเราไปส่งโรงพยาบาล
9: ค่ะ
1: ครับผม
9: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอ
1: โอเคครับ
9: โ
1: ชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับไม่รู้ว่าทางกรุงเทพไม่น่าจะมีอสม.เนาะถ้าต่างจังหวัดมีอสม.อยู่เชิญเชิญครับสายเวลาเหลือน้อยแล้วถามคุณหมอได้เลย
10: เหลือน้อยแล้ว
1: ช่วยปิดวิทยุ
9: ค
1: ่
9: ะ
10: ถึงกินข้าวกล้องทุกวันข้าวกล้องมันจะมีหลายสีนี่กินสีดำเข้มเลยกินทุกวันเป็นประจำมันดีแล้วมันมีผลดีผลเสียเปล่าคะ
0: ดีครับข้าวกล้องมันจะมีปลอกนะฮะปลอกข้าวนะครับส่วนสีเนี่ยขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวนะ
10: สีดำ
0: สีดำสีแดง
10: อกดำเลย
0: นะครับครับก็ทานได้เลยฮะถ้าเป็นข้าวกล้องนะครับไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับ
10: มันกี่กิโลละ60อ่ะบางร้านก็ขาย80แต่ว่าไอ้สีที่ไม่เข้มนะมันยัง35 40เนี่ยอันนี้มันกินเป็นประจำทุก
0: วันสีเนี่ยมันเป็นพันข้าวนะพันข้าวในนั้นก็สีดำก็เป็นพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งข้าวไรเบอรี่ก็จะออกสีเช่นดำดำถ้าเป็นข้าวหอมมะลิแดงก็จะออกแดงนะถ้าเป็นข้าวกล้องข้าวหอมมะลิธรรมดาก็จะเป็นสีออกลำลำน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยนะครับงั้นสีข้าวไม่ได้เกี่ยวกับการสีของข้าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการสีมากสีน้อยนะครับเป็นพันธุ์ข้าวนะครับงั้นก็แล้วแต่เราชอบพันธุ์ไหนบางคนชอบไรเบอรี่บางคนชอบหอมมะลิแดงบางคนก็ชอบหอมมะลิธรรมดาแล้วแต่นะครับ
1: กินดีครับถ้าข้าวกล้องก็กินดีแล้วก็มีประโยชน์กว่าข้าวขาว
10: แล้วจะกินไข่ต้มกินไข่ต้มในวันละสองใบเคยจะตรวจเมื่อเดือนธันวาไขมันไม่มีกินประจำเลยไข่ต้มแล้วตอนนี้มันหยุดพักกินไข่ดาวโทษเมื่อวานกินไข่ดาวโทษ3 ใบวันนี้กิน2 ใบอะไรครับคุณหมอ
0: ก็ถ้าไขมันไม่มีปัญหาก็กินได้แต่ว่าจริงๆวันละสัก2 ฟองก็พอแล้วนะครับไม่ต้องกิน3 ฟองยกเว้นชอบมากๆแล้วก็เจาะไขมันไม่มีไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะครับ
1: ไข่ดาวต้องระวังน้ำมันนะครับอย่าไปกินบ่อย
10: ซื้อน้ำมันลำข้าวมาทอดค่ะ
1: น้ำมันลำข้าวก็นั่นแหละมันก็เป็นน้ำมันพืชเหมือนกันมันไม่ใช่น้ำมันข้าวบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นน้ำมันลำข้าวมันก็อีกเกรดหนึ่งมันก็ต้องระวัง
10: ม
1: ี
10: โค้งค่ะขอถามมีโค้งด้วยก็ชอบกินเฉาก๊วยทุกวันเลยแต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลซื้อมาเป็นกิโลอ่ะซื้อครีมกิโลครึ่งแล้วก็ลูกจากด้วยก็กินทุกวันเลยวันกินเยอะๆเนี้ยแล้วไอ้ที่ดำๆที่เราใส่เฉาก๊วยนี่มันเป็นอะไรเจ้าคุณหมอพอทราบไหมคะ
0: สีของตัวเฉาก๊วยเองนะครับไม่ได้ใส่สี
1: เป็นธรรมชาติเขา
10: แล้วกินทุกวันนี้มันเป็นอะไรเปล่าคุณหมอ
0: ก็ยังไม่มีงานวิจัยบอกกินทุกวันแล้วเป็นไรนะเพราะว่าตัวมันเป็นวุ้นมันเป็นทำจากพืชแล้วก็เป็นวุ้นนะครับก็ยังไม่มีการรายงานนะก็น่าจะกินได้มั้ง
1: แต่ว่าน้ำตาลแล้วกัน
0: แต่ว่านี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมฮะ
10: ไม่ใส่น้ำตาลแต่จะใช้มาเป็นกิโลถุงละครึ่งกิโลแล้วก็ตักกินนั่นเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบกินเวลากินอย่างไข่ดาวกินแล้วมันเอียนๆหน่อยพอกินจบเลยเข้าไปแล้วมันจะหายเอียนไง
0: ฮะฮะก็น่าจะทานได้อยู่นะยังไม่มีรายงานว่ามีอันตรายนะถ้ากินเผาคุ้ยทุกวัน
1: รู้สึกจะมันเป็นยาจีนลดร้อนนะลดเรื่องอะไรนะ
0: ช่วยระบายช่วยอะไรได
1: ้ช่วยร้อนในแก้ร้อนในรู้สึกจะเป็นแก้ร้อนในด้วย
10: คือสงสัยว่าสีดำๆนี่ค่ะเอามาใส่นะ
1: เป็นสีของเฉากล้วยครับเป็นสีของเฉากล้วยสีธรรมชาติครับ
10: ใช่ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคุณมันเลมด้วยขอบคุณขอบฟังทุกคนเลยค่ะ
1: โอเคครับโอเคครับก็เป็นแฟนขับแฟนประจำแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพเนาะหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางไพโพเบสนะครับสามารถโทรไปเบอร์02ได้นะฮะมันก็จะเบอร์จดเอาไว้เลยก็ดีนะครับปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ได้หรือว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ไพโพเบสใช้เบอร์02ได้นะครับ02-02-877-10อยากจะให้เซฟเบอร์นี้ไว้เก็บเบอร์นี้ไว้นะครับ02-02-877-10 10ตอนหนึ่งก็สอบถามรายละเอียดตอน2ก็จะเป็นฝ่ายขายนะครับอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับไปฟังข่าวต่อนะครับยังพรุ่งนี้เจอกับหมอต้นต่อนะครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
15: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
14: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
11: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปุ่มเคยต้องโทษคดีการพนัน
16: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทางที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
17: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เป เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชตซึ่งนายอติโชตจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือปองสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตในวันพรุ่งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
18: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดเพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
11: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงโจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับทุกฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับวันนี้มีไปรษณีย์บัตรมาเยอะมากหลายท่านหลายฉบับเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยเขียนมายาววันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำแนะนำทางไปรษณีย์บัตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าง3เพลงแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเลยนะครับ3เพลงแรกเป็นเพลงของครูเอื้อก็ตามที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการและเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงของครูเลิศประสมทรัพย์นะครับตามคำแนะนำของไปรษณีย์บัตรที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะๆมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผม

ท่านผู้ฟังครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในรายการเพลงประทับใจของเรานะครับฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากกันอีกครับ

0: มาถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทำช่วงชื่นชมนิยมไทยไว้หลายตอนเป็นการเริ่มต้นนะครับคือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะไปใช้บริการไปพบเจอเดินไปเจอหรือว่าทราบว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราไปติดตามกันจากคุณคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งแม่น้ำเรียกว่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจังหวัดธนบุรีว่ากันว่ากรุงเทพและธนบุรีนั้นเป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรียังอยู่ภายในเขตคูเมืองของธนบุรีคือคลองคูเมืองเดิมจากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบันซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธนบุรีในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457รวมกรุงเทพมหานครและธนบุรีทั้งนนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีเป็นมณฑลกรุงเทพมหานครมีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2476ให้จัดระบบการปกครองแบ่งเป็นหน่วยการปกครองออกเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านด้วยเหตุนี้มณฑลกรุงเทพมหานครจึงถูกแยกออกเป็นจังหวัดซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนั่นเองค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของจังหวัดต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2514ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานเช่นเดิมซึ่งหลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณ1ปีในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่335ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งคือให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครค่ะและให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและให้มีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงและให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครองเขตละ1คนถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน 150,000 คนสามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก1คนค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2528ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานครให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ7คนค่ะซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเพลงประทับใจในวันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันพร้อมเพลงเพราะๆน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กับเพลงประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคืนนี้หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะนำธรรมะจากที่เราได้ยินผ่านทางหูเคยอ่านผ่านทางตารับรู้มาคิดไตร่ตรองใคร่ครวญในสมองให้มันเข้าสู่จิตใจของเราในช่วงของจิตตวิเวกจะเป็นช่วงเวลาที่พาท่านฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราจะปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังอันดับแรกเราต้องมีศรัทธาก่อนถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจมันไม่ได้มั่นใจถึงหรอกว่าฉันต้องทำได้นะมันไม่ได้มั่นใจอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำท่านผู้ฟังแต่ศรัทธาความมั่นใจหมายถึงความที่เราจะลงใจว่าวิธีการปฏิบัติเนี้ยมันได้นะคือมั่นใจลงใจเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีคนที่เขาทำตามวิธีกระบวนการนี้แล้วเกิดการพ้นทุกข์เกิดการบรรลุธรรมเกิดความรู้ความสามารถอันยิ่งขึ้นมาได้มั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเราหรอกเขาของคนอื่นของคนอื่นในที่นี้คือคนแรกที่เขาทำได้นั่นแหละไม่ใช่เอาคนที่เขาปฏิบัติไม่ดีเอาคนที่เขาทำไม่ได้แล้วคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าฉันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่สิเราเอาคนที่เขาได้สิให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านเป็นยังไง 1. ท่านรู้อะไรก่อนโอ้คือความรู้ที่จะไม่ให้เราไปตามกิเลสเหลือเพลินไปว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ต้องอย่าเป็นอย่างนั้นให้ความอยากทั้งหลายนี่เป็นตัวปัญหาถ้าเราอยากให้สิ่งใดเป็นอย่างไรยังไงเราจะทุกข์เลยนะแต่ความรู้ที่ท่านรู้ขึ้นนี่ก็คือว่าสิ่งไงมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าจะไปตามที่เราปรารถนาใดๆได้นั่นคือปัญญานะโอการตรัสรู้นั่นคือปัญญาแล้วท่านไปถึงตรงการตรัสรู้นั้นได้ยังไงก็ต้องมีสติมีความเพียรมีใจตั้งมั่นมีศีลอ่ะจะว่าย่อๆก็เริ่มจากศีลมีใจตั้งมั่นก็สมาธิมีสติใช่ไหมมีสติสมาธิพวกนี้คือธรรมะวิธีการปฏิบัติตัววังในจุดที่เราจะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือวิธีการปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่ตรัสรู้แล้วนั่นคือปัญญานั่นคือพุทธองค์ความรู้ที่จะให้เกิดปัญญานั้นก็คือธรรมะข้อปฏิบัติทั้งหลายคือธัมโมก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติตามธัมโมนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจำได้เฉยๆรู้เฉยๆแต่ต้องลงมือทำด้วยลงมือทำนั้นคือสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะนั้นต้องคือสังโฆไงเพราะฉะนั้นในตัวของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านนี่มีทั้งพุทโธธัมโมสังโฆอยู่เราจะเริ่มต้นการปฏิบัติของเราให้จิตสงบมีดวงตาเห็นธรรมได้ ริ่มที่ศรัทธาตมุฝังในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านในพระธรรมคือข้อปฏิบัติวิธีการต่างๆมีศีลมีสมาธิมีสติเป็นต้นและในสังโฆคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสังโฆเนี่ยทุกฝั่งจริงๆแปลว่าหมู่แล้วก็มาสงเนี่ยแปลว่าหมู่ไม่ใช่หมู่อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนจึงเรียกว่าสาวกะสังโฆสาวกะแปลว่าผู้ฟังคำสอนสาวกไงสาวกคือผู้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ไม่ใช่งั้นเอาเฉพาะของพระผู้มีพระภาคก็จึงเรียกว่าภควโตสาวกะสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคจะปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วไงก็ได้ไม่ใช่เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีๆอย่างเดียวจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆเอาแค่นี้เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีความมั่นใจตรงนี้สังโฆจึงเป็นข้อปฏิบัติตมุฝังเป็นการปฏิบัติเป็นการลงมือทำแล้วใครก็ตามที่ลงมือทำตามนี้ดีๆเลยนะเรียกว่าเป็นหมู่เดียวกันเพราะว่าหมู่เนี่ยก็คือมีหลายๆคนหลายๆคนมารวมกันได้ไงก็ต้องมีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันมีทิฏฐิมีศีลเสมอกันแล้วจึงรวมกันเป็นหมู่ได้ไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีสองคนแต่มีคนนั้นมากนักให้เรามีความมั่นใจในการปฏิบัติถ้าบอกว่าเราฟังข่าวนั่นนี่คนก็มานินทาคนนั้นหรือมีข่าวแบบนี้ออกมาโอ้ยฉันก็ว่าตามไปด่าไปคิดตามไปนี่สถานะของเรามันจะเศร้าหมองประมาณสถานะเศร้าหมองหมายถึงพุทโธธัมโมสังโฆของเราเนี่ยมันลดพลังลงลดพลังลงรู้ได้ไงเราก็รู้ตอนนี้ว่าจิตใจมันหวั่นไหวไงเพราะว่าศรัทธาจะส่งผลต่อถึงศีลศีลส่งผลต่อถึงสติสติส่งผลต่อถึงสมาธิถ้าสติเราง่อนเงี้ยนคลานแคลนก็แสดงว่าศรัทธามันไม่มั่นคงที่ไม่มั่นคงเพราะว่าดันปากไว้ผิดที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยตมฝังเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะอย่างพุทโธนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าแต่หมายถึงการตรัสรู้ของท่านธัมโมก็ไม่ใช่ว่าเล่มๆเป็นเล่มอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเป็นแผ่นเป็นเสียงซีดีอยู่ออนไลน์อัปโหลดสตรีมมิ่งไม่ใช่อย่างนั้นธัมโมหมายถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในจิตใจของเราที่เราจะนำมาใช้ได้นำมาปฏิบัติได้แล้วถ้ามีองค์ความรู้แต่ไม่ลงมือทำนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะบุญมันจึงต้องมีการลงมือทำด้วยนั่นคือสังโฆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์ความรู้นี่ก็ไม่ใช่องค์ความรู้ทั่วๆไปนะที่ว่าธัมโมแต่เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วก็จึงเรียกว่าสวาขาตะธัมโมสวาขาตะนี่คือตรัสไว้ดีชอบแล้วไม่ใช่ว่าตัวไปเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกไว้มีเท่าใบไม้ในกำมือที่จะสามารถทำให้บรรลุธรรมได้พอเราตั้งศรัทธาความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความไว้ใจไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่ตัวบุคคลแต่ไม่ถึงการตรัสรู้ไม่ใช่หนังสือเป็นเล่มๆหมายถึงธรรมะที่อยู่ในจิตใจไม่ใช่คนผมหม่อมเหลืองแต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพุทโธธัมโมสังโฆนี่เราตั้งไว้ในใจแล้วสติเราเกิดขึ้นเลยทำฟังเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติเหมือนหลักปักไว้ดีแล้วสติเกิดขึ้นแล้วเมื่อสติเกิดขึ้นสติเนี่ยตรงข้ามกับความเพลินท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าไม่มีสติใช่ไหมคือลืมอะไรอ่ะในที่นี้เราดูลมก็ไ นึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วดูลมหายใจต่อมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักปักไว้แน่นแล้วเอาลมหายใจเป็นเครื่องมือตอนนี้สังเกตดูลมเข้าสังเกตดูลมออกเวลาเราเห็นลมก็คือไม่ลืมลมไม่ลืมลมก็คือไม่เผลอไม่เผลอไปตามความคิดไปตามเสียงไม่เผลอก็คือไม่เพลินไม่เพลินไปตามเสียงได้ยินอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมีความคิดอื่นๆอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยแยกกันท่านผู้ฟังแยกออกแยกออกจากไหนแยกออกจากที่เราเพลินตามไปนั่นไงแยกออกจากสิ่งที่เราไปรับรู้อะอะไรบ้างอะอาหารสังคมข่าวสารเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนบ้านเป็นอย่างนั้นเรื่องเศรษฐกิจทำไมเป็นอย่างนี้จิตเราจะไม่เพลินไปตามสิ่งที่เป็นเสียงเป็นภาพมากระทบที่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่เผลอไม่เผลออะไรไม่เผลอคือไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมไงพอไม่ลืมลมสติเกิดขึ้นแล้วนะสติอยู่ตรงไหนนะตรงการระลึกได้ครับผู้ฟังสติก็เป็นนามไม่ใช่เป็นรูปเป็นก้อนเกิดขึ้นตอนที่เรามาระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งการที่เรามานึกถึงลมการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้การตรัสรู้ของท่านการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระธรรมอันที่เราจำได้อยู่ในใจการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามานึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการระลึกได้นั้นคือสติเครื่องมือเราใช้แตกต่างกันไปได้นะบุฟังจะใช้พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจได้หมดจุดที่เรามานึกถึงการระลึกได้ตรงนี้คือสติเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้จิตไม่ได้เพลินไปตามสิ่งที่เรารับรู้ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเพลินไปตอนไหนไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังเพราะอวิชชามันบังเอาไว้ไอ้จังหวะที่เราเพลินไปตามความคิดอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้มันเชื่อมกันแล้วนี่มันเชื่อมกันด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมแล้วเราก็แบบไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้เราไปแบบยึดถือมันตอนไหนนะกายของเราเนี่ยเพราะว่ามันบังไว้ไม่ให้เห็นที่บังไว้นั้นคืออวิชชาอวิชชาตัณหามันจึงเป็นพวกเดียวกันทำหน้าที่ด้วยกันมาพร้อมๆกันมีตัณหามากขึ้นอวิชชาก็เพิ่มมีอวิชชาเพิ่มตัณหาก็คลืบคลานขยายออกไปถูกครอบงำห่อหุ้มกลุ่มรุมเขมือบจิตใจของสัตว์โลกทั้งหมดถูกมันเขมือบเอาไว้ครอบงำเอาไว้ยึดเอาไว้ทำให้มันมีปัญหากันในโลกมากมายเพราะสิ่งนี้ท่านผู้ฟังทำไมแบบเรื่องดราม่าตามข่าวเป็นกระแสนั่นนี่เราตามไปเนี่ยนั่นแหละจิตที่มีตัณหานี่มีความยึดถือเนี่ยมันจะชอบเพลินไปตามสิ่งใดๆเหล่านั้นที่เพลินไปเพราะอะไรนะตัณหาอวิชชาไงที่เพลินไปเพราะอะไรนะเพราะสติมันน้อยไงจะไม่ให้เพลินได้ต้องมีสติให้มากถ้ามีสติน้อยเพลินไปได้มากทุกอย่างเป็นกรรมหมดนะท่านผู้ฟังทั้งดีทั้งชั่วเราทำกรรมดีได้ผลเป็นสุขเราทำกรรมชั่วได้ผลเป็นทุกข์สุขทุกข์เกิดขึ้นตามมาเพราะการกระทำที่เราร้อยเรียงเราคิดนึกเรากระทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละไอ้ที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็มีเจตนานั่นแหละเจตนามันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีสรณะเศร้าหมองเราตั้งสรณะของเราขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังให้เรามีจิตตั้งมั่นต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธหมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระธรรมหมายถึงธรรมะที่ท่านกล่าวตรัสไว้ชอบแล้วที่เราทรงจำได้อยู่ในจิตใจของเราและพระสงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบมาตั้งไว้พอมาตั้งแล้วมีสติแล้วทุกฝังดูลมก็ได้นึกพุทโธก็ได้จากนั้นให้เราใช้ปัญญาน้อมจิตไปน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของความคิดนึกที่ผ่านมาในช่องทางใจน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของเสียงที่ผ่านในช่องทางหูแต่ลืมตาให้น้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของรูปที่ผ่านมาทางตาน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของสัมผัสต่างๆที่กายรับรู้ทั้งความคิดด้วยนะทั้งเวทนาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายของเราเห็นความไม่เที่ยงให้หมดยังไงคือไม่เที่ยงยังไงคือเห็นความไม่เที่ยงเอาคำนี้เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงหมายถึงมันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรใดปรุงแต่งให้มันมาอยู่ตรงนี้แบบนี้ได้คือมันมีมาได้มันดับไปได้มันเป็นอย่างเงี้ยตัวมันเองตัวมันเองเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจมันเกิดได้มันดับได้คือความที่มันเกิดมีมาได้ตะกี้และความที่มันดับไปก็ได้เหมือนกันก่อนหน้านั้นไม่มีอยู่เดี๋ยวนี้มีมาเออมันดับได้มันเลยมันเกิดได้เหมือนกันนะเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้นะเห็นข้อนี้ตั้งหวังเห็นข้อนี้มันเป็นมุมเล็กนิดเดียวเองนะสมมติเราดูเอากล่องดินสอมากล่องหนึ่งกล่องดินสอเหรอเออทำจากอะไรอ่ะสมมติเราจะดูมันเนี่ยนะอ๋อเป็นสีเขียวทำจากวัสดุเป็นผ้ามีซิปตรงนี้มีกระเป๋าเล็กตรงนี้มีกระเป๋าใหญ่ตรงนี้ข้างในมีสิ่งนี้สิ่งนี้เราดูเนี่ยดูคุณสมบัติราคาเท่าไหร่แล้วก็ทนทานไหมกันน้ำได้หรือเปล่าแล้วซิปเป็นยังไงมีรายละเอียดแบบทั่วๆไปแต่ในที่นี้ที่ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือเห็นเจ้ากล่องดินสอเนี่ยมันเป็นของที่เกิดได้ดับได้เมื่อก่อนตอนเขายังไม่ผลิตมันไม่ได้มีหรอกมันอยู่เป็นบนกระดาษเป็นแบบเป็นดีไซน์ในหัวของช่างผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ทำโปรโตไทป์ผลิตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาไปสั่งโรงงานโรงงานก็ปรับดีเทลดีไซน์นิดหน่อยแล้วก็ส่งไปให้สายการจำหน่ายสายการจำหน่ายก็ส่งมาที่ร้านก็ซื้อมาเก็บไว้เราก็ไปซื้อจากร้านมาตรงต่อมาถึงเราเนี่ยอ๋อมันมีคนคิดมาก่อนนะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีแบบนี้แล้วถ้าจะอยู่ไปอีก50ปีโอ้ยมันสภาพมันไม่เหลือแล้วเออมันมีความที่ว่าเกิดได้ดับได้เห็นมุมตรงนี้แค่นั้นเองไม่ได้ต้องดูสีไม่ได้ต้องว่าดูมันหนักหรือเบารูปร่างเป็นยังไงไม่ต้องดูเลยอะไรก็ตามคืออันนี้ไม่ใช่บอกว่าเราก็คิดเอาเงี้ยนะไม่ใช่นะมันไม่เหมือนกันจินตนาการเนี่ยจินตนาการคิดเอากับเห็นด้วยปัญญาจริงๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนเอาเวลาคิดเอามันเป็นอีกแบบนึงไงยังเป็นสัญญาอยู่แต่ถ้าใช้ศัพท์คำนี้ว่าสัญญาหมายถึงยังเป็นความหมายรู้อยู่เช่นคุณอ่านขั้นตอนการขี่จักรยานขั้นตอนการว่ายน้ำขั้นตอนการทำธุรกิจขั้นตอนในการผ่าตัดขั้นตอนในการเจาะเลือดอ่านดูเนี่ยอ๋อรู้ละโปรซีเยอร์เป็นอย่างนี้อ่านดูรู้แล้วทำเป็นเลยไหมล่ะโอ้ยังมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวงั้นไงอ่านดูรู้เอ้ากระโดดลงน้ำเลยกระโดดลงน้ำสำลักน้ำสัก 3-4 อึกอ่ะเดี๋ยวเป็นขึ้นมา กระโดดขึ้นจักรยานเลยล้มสัก 3-4 ปื้ดนี่เดี๋ยวเป็นขึ้นมาผมต้องลองทำผ่าตัดเหมือนกันนะก็ทดลองผ่ากับไอ้ซิลิโคนที่ทำเป็นเหมือนรูปคนเนี้ยทดลองผ่าแล้วก็ไปทำจริงเนี่ยมันถึงจะรู้จริงๆเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังธรรมะเนี่ยมันต้องมีกระบวนการปฏิบัติคือเรารู้เราเข้าใจนั่นนี่เนี่ยมันเป็นธรรมะตรงส่วนธรรมโมไงธรรมโมมันต้องมีสังโฆด้วยสังโฆการลงมือทำการลงมือแบบไม่ได้เอาแบบว่าคิดเอายังเป็นสัญญาอยู่สัญญาทำยังไงให้เกิดปัญญามาเลยมันต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาจินตนาการคิดเอาเอาที่เราเห็นตอนนี้เลยเสียงที่เราได้ยินนี้เลยความรู้สึกสัมผัสทางกายที่เราสัมผัสอยู่ตอนนี้เลยสัมผัสของตัวเองน้ำหนักความรู้สึกที่กดทับลงบนเบาะนั่งนี่ก็ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็ด้วยไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ความคิดนึกใดๆอยู่ข้างในใจไม่ตามความคิดนะแต่เห็นความคิดนั้นไม่เที่ยงเหมือนคุณเห็นชิ้นกล่องดินสอเราไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูวัสดุแต่มองเห็นจุดที่มันอ๋อเมื่อก่อนมันไม่มีแต่นี่มันมีมาเจ้าไม่เที่ยงนะนี่นะเสียงที่เราได้ยินเสียงของพระมหาไพบูลย์นี่แหละเสียงนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีนะตอนตีสามตีสี่ยังไม่มาตอนยังไม่ได้เปิดมันก็ไม่ดังแต่พอเปิดสถานีปึ้งปึ้งเสียงปรากฏขึ้นมาเออมันมีมานะตอนนี้นะไม่ต้องสนใจความหมายไม่ต้องสนใจอะไรคือจะฟังให้มันเข้าใจความกับฟังไปใช่ไหมแต่ก็เห็นเสียงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความรู้สึกต่างๆในช่องทางใจด้วยความคิดนึกต่างๆที่โผล่ขึ้นมานั่นก็ด้วยเราจะเห็นได้ทั้งหมดคือเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจากมองมุมเนี้ยพลิกมุมนึง15องศาพลิกดูอ๋อเป็นอย่างนี้เปลี่ยนจากมุมมองว่าเออเนี่ยของฉันบ้างเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้บ้างอันเนี่ยมันสีอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้แบบนี้ไม่ชอบมามองมุมที่ว่าอ๋อนี่ไม่เที่ยงนะนี่กล้องดิจิตอลไม่เที่ยงเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ไม่เที่ยงสัมผัสทางกายที่เรารับรู้จากเบาะที่นั่งของเราก็ไม่เที่ยงได้กลิ่นอะไรก็เหมือนกันนะไม่เที่ยงคิดนึกความคิดอื่นๆใดๆผ่านมาคิดจะไปทำงานอะไรดีนะความคิดนั้นนะไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่เที่ยงคือความที่มันเกิดได้ดับได้มีลักษณะที่อาจจะตอนนี้อยู่เหมือนเดิมเช่นโลกของเราเนี้ยมันก็สภาพเดิมเดี๋ยวฤดูฝนก็ผ่านไปเดี๋ยวฤดูหนาวก็มาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวฝนหยุดบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็ไม่เที่ยงของมันเหมือนกันดูเหมือนมั่นคงแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่ต่อไปท่านผู้ฟังคราวนี้ที่บอกว่าให้ของเราเองอะเราไม่ต้องไปจินตนาการนึกใดๆเอาตัวเราเองนี่เลยเห็นอยู่ทนโทษรูปกายของเรานี่ก็ไม่เที่ยงตอนนี้ท่านผู้ฟังสามารถรับรู้ถึงรูปกายของตัวเองได้ไหมอะไรที่เรารับรู้เลยนะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงหมดนะเออทำไมจะไม่ได้ก็ฉันอยู่ในร่างกายนี้มาตั้งแต่เกิดถนอมมันประคบประงมมันให้มันกินแล้วก็ให้มันนอนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวปะแป้งดูแลประคบประงมทุกอย่างนะร่างกายของเรานี่แม้กระนั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นโรคบ้างปวดหัวปวดตัวเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้บางทีมันเกิดขึ้นได้นะทุกฝันต่อให้ไม่เก

ความรู้ความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการที่เกิดขึ้นจากการเห็นความไม่เที่ยงนี้แล้วมันจะเห็นมองมุมนี้ได้ไงพอฉันเห็นก็เห็นแต่สีเขียวสีเหลืองรูปทรงสั้นยาวความสุขก็เป็นเรื่องราวว่าอันนี้ทำให้ฉันมีความสุขอันนี้ก็มีเรื่องราวนี่ทำให้ฉันมีความทุกข์เป็นโรคไปไข้เจ็บนี่ว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมไม่เราต้องมองมุมที่ว่ามันไม่เที่ยงนะโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็ไม่เที่ยงความมีสุขภาพแข็งแรงนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงความคิดนึกไม่เที่ยงรูปกายไม่เที่ยงจะมามองมุมที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังไม่ใช่มองมุมอื่นแต่มามองมุมนี้ขยับนิดเดียวเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจะมามองมุมนี้ได้ทำยังไงคือมันต้องขยับก็ต้องมองมุมเก่าอยู่มันเพลินใช่ไหมขยับนิดนึงตั้งไว้ให้ดีทางอื่นเราไม่เอาไอ้ต้องขยับมามองมุมให้มันถูกเนี่ยคือสมาธิท่านผู้ฟังเราต้องตั้งไว้ให้ดีอะไรมันจะมาดึงไปให้กลับไปมองแบบเดิมไม่ไปนั่นคือสติไงท่านผู้ฟังจะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ต้องนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเอาหมดเราต้องมีความมั่นใจว่ามองมุมนี้เลยมุมอื่นไม่เอามองมุมอื่นไม่เกิดปัญญาใดๆมองมุมอื่นเดี๋ยวมันเพลินเดี๋ยวมันลุ่มหลงเอามองมุมนี้ด้วยทัศนคติด้วยมุมมองนั่นหมายถึงทิฏฐิแบบนี้นี่เป็นสัมมาทิฏฐินะท่านผู้ฟังเพราะทำไมเพราะกิเลสมันลดไงถ้ามองมุมอื่นกิเลสมันเพิ่มมองมุมให้เกิดความสวยงามมองมุมให้เกิดความเพลิดเพลินมองมุมว่านี่ของฉันนี่กิเลสเพิ่มหมดกิเลสเพิ่มหมดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมุมมองนะคือทิฏฐินะแล้วกิเลสเพิ่มคือมิจฉาไงแต่ถ้าเรามองมุมของความไม่เที่ยงมุมนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังจะให้เกิดปัญญาเหมือนเมล็ดข้าวท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดข้าวเยาวะเขาเก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าเผื่อเมล็ดเนี่ยมันตั้งอยู่ในท่าที่พอดีพอดีพอดีพอดีเปิดชาวนาเขาเข้าไปในยุ้งฉางมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปย่ำลงไปถ้าเมล็ดข้าวนั้นตั้งอยู่ในลักษณะที่พอดีพอดีมันจะตำมือหรือตำเท้าของคนที่เข้าไปได้เพราะมันตั้งไว้พอดีพอดีจริงๆแต่มันวางนอนหรือมุมเบี้ยวๆไปเหยียบลงไปมันก็ไม่ได้จะตำมือตำเท้าเราได้ไอ้จังหวะที่มันพอดีพอดีเนี่ยมีมุมเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันข้อนี้ฉันใดนะจิตของเราจะมาแบบเห็นเวทนาเห็นความคิดนึกมันต้องมองมุมนี้เท่านั้นต้องตั้งไว้อย่างพอดีพอดีพอเหมาะพอเจาะจิตเรานี่จิตเราจะมาตั้งให้มันเห็นมุมของความไม่เที่ยงได้ใช่ไหมสตินะสมาธิต้องมาสติสมาธินี่ต้องเป็นตัวกำหนดแล้วไอ้ที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงคือปัญญาสติสมาธิเนี่ยท่านเรียกรวมว่าสมถะแล้วไอ้มุมที่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือวิปัสสนาตั้งอยู่อย่างได้พอเหมาะพอเจาะจิตต้องอาศัยสมถะและวิปัสสนาสมถะคือสติสมาธิวิปัสสนาคือการเห็นความไม่เที่ยงตั้งสติไว้มองมุมที่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้มันดับได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่นำความสุขเป็นสุขเวทนามาให้หรือตัวความรู้สึกเองหรือจะนำความทุกข์เป็นทุกขเวทนามาให้หรือตัวทุกขเวทนานั่นเองสิ่งที่นำความสุขมาให้มีอะไรบ้างโอ้ให้อายุเนี่ยใช่ก็ให้ความสุขอาหารอร่อยอร่อยดนตรีเพราะเพราะเสียงชมอะไรก็แบบได้ตามสบายใจดีมากเลยอันนี้คือที่ต

0: ตั้งแห่งสุขเวทนาตัวสุขเวทนาก็ด้วยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงว่าสิ่งนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนเกิดแล้วก็มันก็หายไปดับไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดอีกแค่นี้เองท่านผู้ฟังยังไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยใดๆนะแล้วต่อไปมันจะดับไหมไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดถึงเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแค่นี้เองนั่นแหละเท่านั้นเองมองมุมนี้เท่านั้นเองแล้วลักษณะสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเรามาสอนนะสิ่งทั้งหลายมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นลักษณะเดิมของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาบอกสอนหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดๆศรัทธามากศรัทธาน้อยก็ตามของมันไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงมันไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้ไม่ว่าจะไม่มีศาสนามีศาสนาอะไรก็ตามอย่างนี้ล่ะมันไม่เที่ยงจะให้มาบอกว่าสิ่งนี้เที่ยงไม่มันไม่ได้มันเพราะมันไม่เป็นมันเป็นของมันอย่างนี้ในความที่สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภายนอกของเราของคนอื่นก็เหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาไอ้ที่เราเห็นว่ามันมีมาอยู่ตลอดตั้งไว้อยู่ตลอดโดยรวมไปดูในหน่วยเล็กๆของมันนะมันก็มีแบบการไม่เที่ยงอยู่นะเช่นโลกของเราใบนี้โอ้ตั้งอยู่มานานละแต่พอเรามาเจาะดูมันมีระบบอากาศนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสลับกันไปแต่ละปีละปีเพราะมันมีการขยับเยื่อนอยู่ข้างในภูเขาที่ดูเหมือนนิ่งๆแต่พอเข้าไปดูในส่วนของมันเนี่ยมันจะมีไวเบรชั่นมีแรงสั่นสะเทือนมีการขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลาในระดับอะตอมในระดับนิวเคลียสเนี่ยจะมีความขยับอยู่ตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันโอ้คนนี้ดาราดูสิเขาไม่แก่เลยผ่านมา20 30 40ปีโอ้โหสวยอมตะเวลาทำอะไรเธอไม่ได้แต่ว่าพอไปดูใกล้ๆโอ้ดูรอยไม่เหมือนเดิมนะดูใกล้ๆก็ไปอีกไม่ต้องเอาเขาหนูตัวเรานี่กายของเราเนี่ยมันมีการตายมีการเกิดอยู่ตลอดเวลาในระดับเซลล์มันแบ่งตัวแล้วมันก็ตัวเก่าตายไปตัวใหม่ขึ้นมาเวลาแบ่งตัวทุกครั้งไอ้เจ้าสายทาลามัสก็สั้นลงก็ปรากฏรูปออกมาเป็นความแก่เป็นริ้วรอยต่างๆก็ไปทำสกินแคร์ไปทำหัตถการไปทำอะไรให้มันดูงามเพราะจริงมันแก่จริงมันเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่ไปทำเด็กมันโอ้โหดูไม่ได้แล้วนะเขาจึงต้องไปทำไอ้ที่เขาไปทำเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่บอกอยู่แล้วว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเวลาทำอะไรได้อยู่เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วไม่มองมุมเวลาก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะในทางคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนมุมมองมามองมุมของความถี่เอามันไม่ได้แบบมีการสั่นสะเทือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบเดียวมันยังมีการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบหลากหลายมิติเอาแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งอยู่เฉยๆเราไปฉายแสงสังเกตมันดูดิแค่ฉายแสงลงไปนะผู้ฟังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงละมันจะคลื่นความถี่อะไรการรับแสงคุณสมบัติแรงมันเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าคุณมีเครื่องวัดนี่นะเรื่องไวเบรชั่นเรื่องในทางพื้นผิววัสดุแมทีเรียลโอ้ได้หลายมิติเราดูนี่หรือในทางมิติด้านควอนตัมเนี้ยเราเจาะเข้าไปดูโอ้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอิเล็กตรอนก็วิ่งตลอดเวลาเห็นนิ่งๆเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่นะเอาแล้วจังหวะที่เราไม่สังเกตพอเราไม่สังเกตมันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนเข้ามาอีกแบบหนึ่งคนอื่นมาสังเกตที่ไม่ใช่เรามันเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งอีกเอามีหลากหลายมิติในการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยซ้ำก็หมายความว่าคนที่เขาดูทางด้านชีวเคมีเขาก็สังเกตเห็นแบบหนึ่ง คนที่เขาดูทางด้านฟิสิกส์ทางด้านควอนตัมเขาก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งคนดูทางด้านชีวะล้วนๆอ่ะเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งมีความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังแน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันจะอยู่ในสภาพเดิมของมันตลอดกาลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่มีอยู่ของมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันคงอยู่แบบเดิมไม่ได้แน่ท่านผู้ฟังก็ก่อนหน้านั้นมันไม่มีใช่ไหมล่ะแล้วก็พอมีเหตุมีปัจจัยมันก็เลยเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเหตุปัจจัยใดก่อให้เกิดสิ่งใดนั้นขึ้นแล้วสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะมีลักษณะที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงอนัตตาเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆหนึ่งความเป็นทุกข์ด้วยสองเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆด้วยภูเขาติดป้ายไปเลยมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์แม่น้ำท้องฟ้าทะเลกระเป๋าเดินทางปากกาดินสอทุกสิ่งอย่างติดป้ายไว้เลยท่านผู้ฟังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมีลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ได้ยากตอนนี้อาจจะได้แต่ต่อไปก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆรู้ก็รู้ตามเหตุปัจจัยก็ว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่ดำรงอยู่หายไปเหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนเมื่อนั้นแหละมันเปลี่ยนเอากี่โมงอันนี้ตอบไม่ได้อาจจะอีกแป๊บนึงอาจจะอีก10ปีอาจจะอีก100ปี1000ปีไม่รู้แต่ว่าเราดูการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอ่ะถ้าในมิติของชีววิทยาอาจจะดูได้10ปี20ปีมิติของทางเคมีคอลอาจจะก็มันไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็อาจจะอยู่เป็น100ปีมิติทางฟิสิกส์กับฟิสิกส์แบบไหนอีกกลศาสตร์ฟิสิกส์หรือควอนตัมฟิสิกส์อ่ะควอนตัมฟิสิกส์นี่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเจาะลงไปดูเนี่ยเราจะเข้าใจท่านผู้ฟังว่าเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือหมายความว่ามันจะทนอยู่ในสภาพเดิมแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหาความสุขเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะเจอแต่ลักษณะที่มันเป็นทุกข์เราจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเข้าใจไหมถ้าเราหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอหาไปเถอะเดี๋ยวอะไรนะที่เป็นทุกข์บ้างนี่โอ้ก็อะไรก็ตามที่เรารับรู้ผ่านทางตาเป็นเสียงผ่านทางหูนั่นแหละโอ้มันก็หลายอย่างอยู่นะนี่ฟังอยู่หรือเปล่ามันทุกอย่างนั่นแหละทุกอย่างท่านผู้ฟังทุกอย่างทุกอย่างที่เรารับรู้เพื่อนเรานี่ก็ด้วยคุณพ่อคุณแม่เรานี่ก็ด้วยคุณลูกเรานี่ก็ด้วยอาหารที่เรารับประทานนี่ก็ด้วยคนรอบตัวเราทั้งหมดเลยอย่างรถยนต์ของเราบ้านของเราเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะมันไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันมีมาไหมไม่มีเกิดจากท้องแม่บางคนบอกว่าเนี่ยสมบัตินี่มารอคุณก่อนตั้งแต่เกิดเลยบ้านหลังนี้รถยนต์คันนี้เขาซื้อมาเตรียมให้ก่อนลูกจะเกิดด้วยซ้ำพอเกิดมาแล้วปุ๊บเป็นเจ้าของเดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดเปล่าตอนเกิดไม่ได้เอามาด้วยไอ้ที่เขาซื้อให้เนี่ยเขาเตรียมบ้านอะไรให้เตรียมมรดกอะไรให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของคุณมาก่อนเป็นของคนอื่นมาก่อนรถยนต์คันนั้นก็ต้องผ่านการตรวจการเช็คการผลิตใดๆไหมมันเป็นของผู้ผลิตมาก่อนแล้วก็เอาเงินไปซื้อมาบ้านนี่ก็เหมือนกันเป็นอิฐเป็นหินปูนอะไรก่อสร้างกันขึ้นมาเป็นไม้เป็นอะไรก่อสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นของผู้นักลงทุน ช่างอะไรมาก่อนมันไม่ได้เป็นของเรามาก่อนแล้วเขาจะค่อยเอามาให้เราก่อนเราเกิดบ้างหลังเราเกิดบ้างบางทีตายกันไปแล้วยังค่อยๆทำให้ก็มีนะอย่างอากงอาม่าตายไปก็เผากงเต้งให้หรือเอาอาหารมาให้ตายไปแล้วยังทำให้ทุกวันนี้มันมีทั้งของทั้งหมดเลยที่เราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสเนี่ยเราจะรักหรือเราจะไม่รักสิ่งใดนั้นก็ตามมันไม่แคร์เลยทุกฝั่งฉันชอบคนนี้ฉันชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบคนโน้นฉันไม่ชอบสิ่งโน้นมันไม่แคร์หรอกว่าเราจะชอบไม่ชอบมันไม่แคร์หรอกว่าจะมาก่อนมาหลังมันไม่แคร์หรอกว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพมันไม่เที่ยงหมดมีคุณสมบัติของความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์เหล่านั้นหมดอ่ะทุกฝั่งเราจะมาหาความเที่ยงมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มีลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยเราจะหาไม่เจอเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มีลักษณะเป็นทุกข์เป็นคุณสมบัติเดิมของมันอยู่แล้วเราจะหาไม่เจอเราจะหาไม่เจอเราจะไม่เจอแล้วคนที่หานี่ก็โง่ด้วยก็ถูกไหมว่าถ้าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นสุขในที่มันเป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอแล้วจะไปหาคุณจะไปเจออะไรคุณจะเจอแต่สิ่งที่เป็นทุกข์สุขอาจจะมีแต่มันไม่มีมันเป็นสุขจอมปลอมเที่ยงเราอาจจะมีว่าเออมันคงยั่งยืนดีแต่มันเป็นความเที่ยงจอมปลอมของปลอมเที่ยงปลอมๆขอให้คงอยู่ทั่วสถิตสถาพรโอ้มันก็พูดได้เฉยเจอได้แบบเขาก็พูดกันแต่พูดเนี่ยมันของปลอมไงอวยพรกันดีดีครับท่านของปลอมนี่คือจริงๆนะท่านผู้ฟังคือในทางสมมุติโลกเราก็ต้องว่ากันไปใช่ปะก็ทำกันไปก็เปลี่ยนแปลงกันไปก็ยังไงก็ยังไงแหละแต่จริงๆอ่ะมันไม่เที่ยงหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นทุกข์นะเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะเจอแต่สุขจอมปลอมเจอบ้างแต่แป๊บเดียวมันไม่ได้ที่จะเป็นสาระจะหามาเป็นสาระเนี่ยไม่เจอพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ตกลงไปในน้ำเชี่ยวด้วยกำลังพัดไปบึ้มบึ้มบึ้มเลยคุณไปเจอกองผักตบชวากองหนึ่งโอ้กองผักตบกองผักตบเธอไปไหว้ก็ไปยึดมันแบบขยับเกาะจับโอ้คิดว่าจะได้หายใจหายคอได้คล่องนิดหนึ่งกองผักตบท่านผู้ฟังเป็นจังหวะที่เราหวังว่าเราจะได้เออมันต้องได้ถึงไหนไปเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้แล้วคว้ามับปึ้งเอามันไม่มีอะไรกองหมากตบโบว่างเปล่าเป็นเปรียบเทียบกับคนไหลไปตามกระแสน้ำมีต้นหญ้ากาสะหญ้ากุสะกิ่งไม้อะไรที่มันย้อยลงมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณผิวน้ำคนไหลมาแล้วโอ้พยายามคว้าพยายามจับเห็นกิ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นกอหนึ่งอยู่ข้างหน้าโอ้ต้องจับกอนั้นให้ได้ต้องจับกิ่งนั้นให้ได้คว้าจับมาปุ๊บโอ้ดีใจแต่พอเราไปคว้าเอาปุ๊บจับได้ปุ๊บมันด้วยความกระแสของแม่น้ำมันแรงหญ้าเหล่านั้นกิ่งไม้นั้นขาดหลุดตับโอ้ยมันเสียใจอยู่นะโอ้ยเสียดายเนาะได้แล้วเชียวคุณไปคว้ากองผักตบมันได้อะไรอ่ะคือมันหาไม่เจอไงตรงนี้นะสาระไม่มีเหมือนคนเขาจะไปหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังเขาคิดว่าจะเอาแก่นไม้มาทำบันไดทำเสาทำบ้านทำวงกบอะไรเงี้ยไปเจอต้นกล้วยเป็นกล้วยป่าโอ้ดีด้วยลำใหญ่ๆ อุ่นอ้วนแล้วก็ตัดง่ายด้วยแล้วก็แบกมาง่ายด้วยไม่หนักมากโอ้เวิร์กมาเรามาหาแก่นไม้ในสิ่งนี้กันเออหัวหน้าช่างก็เลยบอกเออมาลองเปิดดูมาดูปอกกาบออกปอกกาบออกปอกกาบออกเอ๊ะมันน่าจะถึงกระพี้แล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกเอ๊ะมันน่าจะถึงแก่นแล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกเป็นไงเอ้าหมดแล้วเอ้าไม่มีเหรอโห้ยกระพี้ก็ไม่เห็นแก่นจะไม่มีได้ไงเพราะมันเป็นต้นกล้วยเราจะไปหาของที่มีความยั่งยืนมั่นคงเป็นสาระเป็นสุขนี่ในความที่มันสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์เราจะไปหาเจอได้ไงหาไม่เจอท่านผู้ฟังไม่มีทางเจอแต่ของปลอมเอ้าแล้วทำไงอ่ะท่านประเด็นคือเราไม่ได้ว่าจะไปหากิ่งไม้หาเกาะอะไรนั่นนี่หรอท่านผู้ฟังเราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำเราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำหมายความว่าแทนที่เราจะหาที่ก่อที่จับที่ยึดไม่คุณเล็งหาฝั่งให้ได้ก่อนเราต้องขึ้นฝั่งเพราะตอนนี้มันเปียกอยู่นี่เป็นอุปมานะท่านผู้ฟังเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบว่าตอนนี้เราถูกกระแสของตัณหากระแสของความอยากกระแสของเสียงของภาพเนี่ยมันพัดไปกระหน่ำอยู่ซัดอยู่ให้เราไหลไปตามจุดที่ว่าเราพลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ทำชั่วพลาดเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวได้ด่าคนไม่ได้ทำชั่วถึงขนาดว่าแบบอะไรมากมายหรอกบางทีด่าคนบางทีไม่พอใจไม่ได้ด่าเราอาจจะแบบจื้อๆขึ้นอ่ะจิตใจปริ๊ดขึ้นปริ๊ดลงเดี๋ยวดูไลฟ์ขายของก็เออ FF ของมาดูอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบชอบชอบรักรักเกลียดเกลียดหลงหลงนี่มันเป็นกระแสที่พัดมาอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ฟังทั้งข่าวสารทั้งใดๆพัดมาพัดมาไม่ใช่ว่าเราพยายามไปหาที่เกาะในขณะที่เราอยู่ที่พักนะแต่เราต้องหาฝั่งให้เจอตอนนี้เราลงอยู่ในกระแสน้ำถูกพัดไปด้วยภาพด้วยเสียงคนรอบข้างสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมถูกพัดไปอยู่เราต้องรีบขึ้นฝั่งโน้นให้ได้ทางที่จะไปมีอยู่ไปตามทางทางทั้งหมดนี้เลยนะที่ว่าจะต้องไปจุดมายสโตนอะไรที่เราต้องแบบว่าผ่านๆเนี่ยทั้งหมดก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะเส้นทางนี้ไม่เที่ยงแน่นอนเพราะมันต้องว่ายตัดกระแสอยู่ในกระแสทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงทั้งหมดอะไรที่เราเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเนี่ยไม่เที่ยงทั้งหมดอ่ะประเด็นคือเราจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงนั้นยังไงให้แบบว่าเราไปถึงฝั่งได้ไปถึงที่มันจะไม่มีความไม่เที่ยงที่มันจะไม่มีความทุกข์เนี่ยเราจะไปถึงมันได้ยังไงจะขึ้นฝั่งให้มันแห้งมันมีช่องทางไปอยู่ทั่วฝั่งช่องทางไปนี้เหล่านั้นก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่ามันเป็นทางที่พอจะให้เราตัดกระแสไปได้ทางนี้มีองค์ประกอบ3อย่างสามารถแยกออกได้เป็น8อย่างพูดง่ายๆคือเป็นศีลสมาธิปัญญาไปตามเส้นทางนี้ไปตามช่องทางนี้เพื่อที่จะว่ายตัดกระแสให้ขึ้นสู่ฝั่งโน้นกระแสคือที่มันพัดมาเป็นรูปเป็นเสียงเราจะพอแบบพอจับได้พอเกาะได้ใช้สติสติเป็นเครื่องเกาะสติเป็นเครื่องจับให้เราเกาะไว้มีสติแล้วทำจิตให้มันมั่นคงหน่อยเป็นสมาธิเป็นสมถะอนันต์เป็นเหตุที่ทำให้ข้าวยวะข้าวสาลีในยุ้งฉางมันตั้งไว้พอดีพอดีให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆด้วยเห็นความไม่เที่ยงของภาพของเสียงของคำด่าของคำชมของข่าวสารของกายเราของความสุขความทุกข์เดี๋ยวหายจากอาพาธหายโรคนี้เป็นอีกโรคหนึ่งหายจากโรคหนึ่งคิดว่าไม่เป็นอะไรเอาก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีเป็นอีกโรคหนึ่งอีกไม่ด้วยเชื้อนี้ไวรัสก็เชื้อแบคทีเรียไม่ด้วยอายุตอนนี้ก็อายุตอนแ เห็นความไม่เที่ยงเอาในอีกแง่มุมหนึ่งเป็นเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิเอามันแปดอย่างเป็นเส้นทางประกอบประกองให้จิตของเราไปไหนไปสู่ฝั่งโน้นไปได้ท่านผู้ฟังอันนี้มันเป็นเครื่องที่เราจะอาศัยเท่านั้นเองนะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นที่ที่เราอาศัยเกาะไว้เฉยเกาะไว้นี่หมายถึงว่าเราพร้อมปล่อยจะว่าเป็นผักตบจะว่าเป็นอะไรที่ย้อยมาจากริมฝั่งแม่น้ำไม่ได้เพราะพวกนั้นมันสาระมันน้อยอันนี้คือแบบว่าเป็นแพที่เราสร้างเองเป็นแก่งที่อยู่ข้างล่างบางทีมันโผล่มาให้เราเหยียบพอเหยียบถึงเป็นอีกคนหนึ่งเขาโยนห่วงยางเขามีอะไรช่วยเราเอาไว้มีคนดีๆคอยเชื่อเหลืออยู่อย่างเงี้ยอย่างยังมีรายการธรรมะอยู่ยังมีสื่อธรรมะแจกอยู่เนี่ยเหมือนโยนห่วงยางมาให้เราได้เกาะอยู่หน่อยแต่ประเด็นคือเราจะไปเกาะห่วงยางนี้ตลอดแล้วก็แช่อยู่ไม่ได้นะบ้างมันมีเวลาหมดอยู่นะไปถึงตรงน้ำตกเมื่อไหร่มันหล่นลงไปนี่พังมันมีเวลาแค่ชาตินี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะระหว่างชาตินี้กับพรุ่งนี้อันนี้มันจะมาก่อนกันคือหมายความว่าจะชาติหน้ากับพรุ่งนี้นะชาติหน้าจะมาก่อนพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับเราแต่เราจะเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามติดคออย่างนี้มันตายได้อยู่เหมือนกันหรือลมหายใจต่อไปกับชาติหน้าก็ไม่รู้อะไรมันจะมาก่อนกันเหมือนกันเออชาติหน้าจะมาก่อนลมหายใจต่อไปก็เป็นได้เวลามันมีแค่นี้ท่านผู้ฟังมีแค่นี้ที่จะให้เราไปถึงฝั่งโน้นได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะมายึดถือไว้ว่านี่เป็นตัวเราของเรานั่นเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังเราจะปล่อยมันไม่ได้นะเราเตรียมจิตเตรียมใจมีสติมีสมาธิเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยสติปล่อยสมาธินะปล่อยนี่คือไม่ใช่ยึดถือไว้ปล่อยนี่คือไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่ทำอย่างเต็มที่เป็นกระดูกมีความเพียรมีความตั้งใจจริงใจแต่พร้อมที่จะปล่อยก็คือไม่ยึดถือพร้อมที่จะปล่อยก็คือเหมือนพ่วงแพที่เราพยายามก่อสร้างขึ้นก่อสร้างขึ้นเอากิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆมาหักรวมกันมัดไว้ด้วยเถาวัลย์ใดๆแล้วก็พยายามพายไปด้วยมือและเท้าเพื่อที่จะไปถึงฝั่งโน้นเกิดระหว่างทางแพแตกโอ้แตกแล้วทำไงเอาชิ้นที่มันพอใหญ่ๆพอจะจับได้แล้วกันอ่ะเอาชิ้นแค่นี้เหมือนเรือแตกแล้วเหลือไม้กระดานแผ่นเดียวอ่ะไม้กระดานแผ่นเดียวเรือแตกหมดแล้วเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่มีระหว่างทางรวบรวมเอาถ้ามีถ้าเจอไม่มีไม่เจอเราก็เอาเท่าที่เรามีให้ไปถึงฝั่งโน้นไปทางไหนนะไปทางศีลสมาธิปัญญาไปทางที่เรามีสติไปทางเห็นความไม่เที่ยงไปทางเห็นความเป็นอนัตตาเห็นเป็นทุกข์ไปทางนี้นี่เป็นช่องทางนี้เป็นมุมมองไปเรื่อยๆนะท่านฟังบางทีมองมันลงเราไม่เห็นเราฝั่งอยู่ไหนแต่ถ้าเราปฏิบัติให้มันถูกตามศีลสมาธิปัญญาคือมาถูกทางอยู่นะแต่ที่คุณใกล้เข้าไปอีกนิดนึงนะมันบังอยู่จะมองไม่เห็นเอานะขยับเข้าไปอีกความเพียรให้มากขึ้นสติให้มากขึ้นเราใกล้เข้าไปแล้วนะเจอเหตุการณ์นั้นเจอข่าวนี้ข่าวน้ำท่วมข่าวเป็นดินไหวข่าวคนทำดีบ้างไม่ดีบ้างข่าวอาหารข่าวเศรษฐกิจข่าวสงครามโอ้พวกนี้นี่เป็นกระแสที่พัดมานี่กระแสที่พัดมาเนี่ยจะพัดให้เราเข้าไปใกล้ฝั่งหรือจะพัดให้เราออกจากฝั่งอยู่ที่หางเสือที่เราปรับนะท่านผู้ฟังถ้ายิ่งกระแสมันแรงแล้วเราไม่มีหางเสือปรับท้ายมันถูกเนี่ยถูกซัดออกไปไหนต่อไหนไม่รู้แต่ถ้าเราปรับหางเสือเรือให้มันผูกเนี่ยนะ ยิ่งซัดมาแรงเท่าไหร่มันยิ่งเข้าใกล้ฝั่งมากเท่านั้นเอาดิมาข่าวสารต่างๆมาเราเห็นความไม่เที่ยงในข่าวสารนั้นเห็นความเป็นทุกข์เป็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนให้ยิ่งมั่นใจเลยท่านฟังวันนี้เป็นทางเอกสายเดียวโอ้สิ่งนั้นดูสิก็ไม่เที่ยงโอ้สิ่งนี้ดูสิที่ว่าจะมั่นคงยั่งยืนกับกลายเป็นอย่างอื่นดูคนนี้สิโอ้เขาน่าจะมีอายุยืน40กว่าเองก็มาตายดูคนนี้ดิโอ้นี่20กว่าเองตายดูคนนี้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคนหนึ่งมายิงก็ตายอีกเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นการปรับหางเสือมุมมองให้จิตของเราเวลาที่มีภาษาอะไรมาแล้วมันยิ่งพุ่งเลยทุกฝังให้เราเห็นความไม่เที่ยงนะทุกฝังตลอดเวลามันทำได้อยู่เพราะว่าสติมันมีหลายมิติเอาแบบมองมุมกว้างมองมุมกว้างเหมือนเฮลิคอปเตอร์บินสูงๆแล้วก็มองลงมามันไม่เห็นรายละเอียดมากหรอกเห็นกว้างเหมือนกับเราตั้งจิตไว้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปงานอะไรเราคุยกับใครเราทำอะไรก็ตามเงี้ยฟังข่าวสารใดๆปุ๊บสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยในระดับปฏิบัติการในระดับที่เราทำงานแล้วก็ทำไปให้สร้างอันนี้ให้แก้สิ่งนี้ก็ทำไปนี่คือระดับปฏิบัติการแต่ว่าในระดับจิตลึกๆเนี่ยในระดับเขาเรียกว่าในทางจิตวิญญาณในทางที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยมองสูงสูงกว้างๆเนี่ยเราจะให้เห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองเห็นมุมมองแบบนี้ท่านผู้ฟังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆจิตเราขยับใกล้ฝั่งโน้นคือนิพพานมากขึ้นมากขึ้นมันหาช่องทางขึ้นทางเดียวนั่นแหละตรงไหนเป็นท่าเนี่ยมันขึ้นได้เลยเอาตรงไหนเป็นท่าตรงที่มันมีการกระทบนั่นแหละตรงไหนมีการกระทบตรงไหนมีผัสสะนั่นเป็นประตูที่จะไปสู่นิพพานได้มีผัสสะอะไรที่มากระทบเรามีความยึดถือเรามีความพอใจไม่พอใจนั่นแหละนั่นแหละวางให้ได้นะถ้าเราวางด้วยปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราว่าไอ้ตรงจุดที่เรายึดถือนั่นแหละวังไม่ใช่คิดเอาเองแต่สัมผัสด้วยจิตของเราอันตรงไหนเรายึดกายของเราที่เรายึดแล้วเราก็เอ้ยนี่มันไม่เที่ยงอยู่ว่าวางตรงนั้นแหละนั่นคือท่าที่เราจะขึ้นฝั่งโน้นได้ให้ระวังจงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชัดเจนในสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ใช้ปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งที่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาเกิดปัญญาเนี่ยเราเห็นเราแยกแยะเรารู้อะไรควรไม่ควรเรารู้อะไรพูดไม่พูดเราทำสิ่งนั้นท่านผู้ฟังปัญญาเราเพิ่มตลอดมีสติอยู่ตลอดจะทำให้เราสามารถพ้นจากฝั่งนี้ก้าวข้ามไปถึงฝั่งโน้นเป็นบุคคลที่มีตัวแห้งมีความเกษมมีความปลอดภัยขึ้นมาได้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Training Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center ห้องมาสเตอร์คอนโทรลรูมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการพิมพ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
8: นางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เชนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะดูแลกันเพจข่าวยามเช้าที่เรามาสักอ่างทองฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับจากครูพินิจป้าวันดีสวัสดีค่ะพี่วุฒิที่ชาติใช่ไหมคะพี่อเนกรายงานตัวกันมาแล้วนะคะใครอยู่ที่ไหนทักทายกันมานะคะไม่ว่าจะติดตามช่องทางไหนเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ตามดูกันหน่อยนะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 23-27 กันยายนเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียะวินชาญจะประกาศในช่วง 5:00 น.ค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนิโญกันซึ่งทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานนะคะที่จะประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องของภาวะวิกฤตรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเอลนิโญโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดเตรียมประชุมในเรื่องนี้ในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครั้งที่1 2569ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีทางด้านของดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานนี้โดยมีทางด้านของนางพานิดาจันทวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ท่านกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เรื่องของการจัดประชุมพร้อมทำนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตค่ะวางแผนทางแนวทางในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างทันท่วงทีและมีการประเมินประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับในช่วงท้ายของการประชุมค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำมาปรับปรุงและบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สื่อประชาสัมพันธ์นะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมทุกช่องทางค่ะ
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ร่วมกับบริษัทไลน์ค่ะยกระดับการแจ้งเตือนภัยผ่าน Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยนี่อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เมื่อวานท่านก็ประชุมนะคะท่านได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็หารือแนวทางร่วมกับทางบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัด ในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการ LINE พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศนะคะเพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดค่ะ
0: ค่ะ 6:13 ค่ะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับวันที่15 ธันวาคม 2569ในช่วงเวลา 17:00 นเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16 ธันวาคม 2569เวลา 7:00 นอันเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 16:30 นเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะวันที่17 ธันวาคม 2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังวันที่18 ธันวาคม 2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19 ธันวาคม 2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นคืนที่10คืนสุดท้ายนะคะที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือพวกเรากรมประชาสัมพันธ์เรียกท่านว่ารองบิ๊กค่ะท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11 กันยายน 2569โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ในการนี้นะคะมีผู้บริหารระดับสูงผู้แทนหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร่วมพิธีและแสดงความอาลัยประกอบด้วยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในนามผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพอากาศมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณโกมลเจรวนนท์ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศและนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยทางด้านนอกจากนี้นะคะยังมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายขเชนกนิกาที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชวรงค์ลิมปัทมปาณีประธานสภาการสื่อสารขออภัยค่ะประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและนายอาทิตย์พรคุณาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปด้วยความสงบและอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีผลงานและคุณูปการของท่านรองบิ๊กนะคะนายชัยวัฒน์บุญชวลิตตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อุทิศตนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและประโยชน์ของประชาชนซึ่งในวันนี้นะคะเวลา 14:00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานค่ะ
0: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเสร็จภารกิจประชุมที่ประเทศสำหรับทีมไทยนะในญี่ปุ่นก็เตรียมออกเดินทางสู่นิวยอร์กเมื่อคืนนี้สหรัฐอเมริกาก็สำหรับในเรื่องของการเมื่อคืนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อวานนี้หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องของการประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นท่านได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะในช่วงเวลา15:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะจากท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆค่ะในช่วงของการประชุมสำหรับวันนี้วันอังคารที่22กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของการเตรียมลดภาษีสรรพสามิตเฉพาะน้ำมัน E20 B20 เพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนและมีผลประโยชน์ถึงมือเกษตรกรนั้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเตรียมการอยู่นะคะเรื่องนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้กำลังพิจารณาเตรียมใช้นโยบายลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานด้วยหลักการและเงื่อนไขในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะไม่ใช้นโยบายลดแบบหวานแหนะคะท่านรองนายกนะคะบอกว่าแต่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพซึ่งก็ได้แก่ E20 และ B20 เป็นหลักเนื่องจากว่าน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลนะคะซึ่งผลิตจากพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังส่วนน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มค่ะท่านรองนายกเอนิติก็บอกว่าการกำหนดเงื่อนไขนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินและผลประโยชน์จากการลดภาษีตกไปถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยนะคะผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังด้วยโดยในปีงบประมาณปัจจุบันนี้ไทยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าหากลดภาษีโดยไม่รอบคอบท่านบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ฉะนั้นการบริหารจัดการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะทำอย่างเป็นระบบร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะทางการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลได้วางเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงานไว้3ส่วนสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ส่วนแรกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือหลักแรกที่นำมาใช้ในการพยุงราคาส่วนสำคัญที่2คือการขอความร่วมมือลดค่าการกลั่นจากโรงกลั่นเพื่อนำมาช่วยลดราคาน้ำมันให้แก่ประชาชนและ3ค่ะภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้เพราะว่าถ้าหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงแต่รายจ่ายยังคงสูงต้องแลกด้วยการกู้เงินนะคะท่านก็บอกว่าวันนี้เมื่อเครื่องมือแรกอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมนำเครื่องมือที่3อย่างภาษีสรรพสามิตเข้ามาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเตรียมลงพื้นที่ไปที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ไปติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบการระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่ของเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีการรายงานว่าพบนะคะปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวท่านบอกว่าได้รับรายงานว่าในขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องซึ่งท่านก็ยอมรับนะคะว่าการกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดสิ้นคงต้องใช้เวลาในการระยะหนึ่งดังนั้นค่ะเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็คือสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือการควบคุมและกำจัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตสำคัญว่าปลาหมอคางดำบางตัวที่จับได้นั้นมีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอาจแสดงว่ามีการแพร่กระจายและอาศัยอยู่ในตามธรรมชาติปกติมาระยะหนึ่งแล้วโดยในวันเสาร์นี้26กันยายน2569ท่านจะนำคณะลงไปทำงานในพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกแล้วก็หารือแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดต่อไปด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะหลายท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหดูข่าวกีฬายังมีความสุขเลยนะคะพี่อัจฉราปิ่นทองบอกว่าติดตามและรับชมแต่ข่าวกีฬายังมีความสุขค่ะพี่สมัยบอกว่ารับฟังจากบ้านหนองแต้ตำบลทุ่งชัยศรีสะเกษครับผมพี่สมจิตบอกว่าอยู่ที่ตำบลตาสังบรรพพิสัยส่วนพี่สมปองบอกว่าตอนนี้เขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่อ้าวที่ไหนฝนตกยังไงเดินทางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถนนอาจจะลื่นได้นะคะพี่นพรก็ติดตามอยู่พี่สุนทร FC พี่พงชัยยานะคะบอกว่าฟังอยู่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปล่อยๆครับนะคะพี่สมบูรณ์บอกว่าแถววัดชัยวัฒนารามอยุธยา

0: ในของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ที่ถูกกล่าวหานะคะว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลจังหวัดพัทยานะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นกกต.จึงได้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนะคะนอกจากนี้ยังจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธนกรด้วยนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาขอให้ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรา74วรรค1และวรรค2แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561และมาตรา137แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยนั่นเองค่ะยังมีหลากหลายข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นพนันในสถานที่ราชการเรื่องนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงกรมวิชาการเกษตรยืนยันเกษตรกรยังมีสิทธิเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานรายได้ชุดนักกีฬาสนับสนุนทัพเอเชียนพาราเกมส์ทุกคนคือนักกีฬาเท่าเทียมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสว่านักกีฬาคือนักกีฬาเราไม่แบ่งแยกกันทุกคนก็คือนักกีฬาเท่าเทียมกันเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันและมีความสนุกเท่าๆกันอย่ามองเขาว่าเป็นคนพิการเขาก็มนุษย์เหมือนกันแต่เขาอาจจะขาดบางอย่างในร่างกายไป อย่าปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนพิการแต่ให้ปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเขาคือนักกีฬาแต่ว่างบประมาณ

0: อาจจะไม่ถึงอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เท่ากันท่านหญิงเห็นว่ากีฬาคนปกติได้อะไรมาเยอะแล้วเรื่องทุนหรืองบประมาณต่างๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะทุกคนคงทราบดีก็เลยคิดว่าเราต้องแบ่งอะไรรายได้ของเราเล็กๆน้อยๆและเราในฐานะแบรนด์สิริวรรณวรีด้วยเราก็ทำประโยชน์ทำรายได้ให้กับชาวบ้านดอนกอยชาวบ้านจังหวัดสกลนครให้มีรายได้ทุกคนแล้วฉะนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจึงขอมอบให้นักกีฬาคนพิการเพื่อให้มีงบประมาณในการส่งนักกีฬาแข่งขันและเพื่อเป็นกำลังใจนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ทุกคนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจรักษาฐานผลิตเดิมสู่การร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งญี่ปุ่นได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยประเทศไทยควรต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมและพัฒนาให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นนี่แหละครับและเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นยังมีศักยภาพและความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคนี้และประเทศไทยควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยและขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วมอันก้า81สารต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงและจากนั้นในเวลา 17:30 น.นายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญ รวมไปถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมอันก้า81สำหรับในวันนี้นั้นคือวันอังคารที่22กันยายน2569นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำทัพพาณิชย์ลุยเศรษฐกิจอาเซียนชูอาหารปลอดภัยปิดดีลเดฟ้าพร้อมเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58เมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2569ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารโดยย้ำว่าเศรษฐกิจอาเซียนยังขยายตัวดีแม้เผชิญภาวะพลังงานขาดแคลนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานร่วมลงนามความตกลงด้านการลงทุนกับฮ่องกงพร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือเดฟ้าซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาเดฟ้ามีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนสามารถสรุปผลการเจรจาได้สำเร็จครับผลักดันยกระดับและเร่งรัดการเจรจาการค้าพร้อมหารือ14คู่เจรจาสำคัญและภาคธุรกิจอาเซียนโดยสรุปผลงานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคเสนอผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569โดยมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยได้ร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงกับประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกงโดยประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาจนสำเร็จซึ่งพิธีสารฉบับนี้เป็นการต่อยอดความตกลงด้านการลงทุนฉบับเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดรับการลงทุนที่มีคุณภาพและขยายการลงทุนไปยังฮ่องกงอีกทางหนึ่งด้วยครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8เจรจาความร่วมมือขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง2การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศและ3ในช่วงที่ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึง2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่อง อาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยครับรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่การประชุมในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านอันได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การวางแผนสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับวางแผนสื่อสารในเรื่องนี้ให้เป็นเอกภาพเข้าถึงประชาชนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยย้ำว่านับจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญในเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันการประชุมแต่ละคณะจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่พวกเราทุกคนต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศวาระสำคัญในวันนี้คือติดตามความคืบหน้าการเตรียมแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อเตรียมนำผลการประชุมนี้กราบทูลรายงานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลและเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดและจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาก็ปรากฏชัดเจนแล้วครับว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้แล้วครับว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชร ทายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลครับโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินการตามกฎหมายและยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนครับแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้ครับและนอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์ยังเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยครับและนับเป็นเวทีที่จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งเป็นโอกาสทองของประเทศและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมอาทิการใช้ผ้าไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนแล้วครับทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นแหละครับว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับมาร่วมกันนับถอยหลังจากนี้อีก20วันเท่านั้นขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6:51 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะช่วงแรกมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าติดตามข่าวกีฬาแล้วโอ้โหมีความสุขอ่ะสรุปเหรียญกันหน่อยสำหรับเอเชียนเกม2026มหกรรมกีฬาของทวีปเอเชียล่าสุดข้อมูลประจำวันที่20 กันยายน 2569อันดับหนึ่งนะคะเป็นจีนค่ะรวมทั้งหมด38 เหรียญจีนได้เหรียญทอง23 เหรียญเหรียญเงิน10 เหรียญเหรียญทองแดง5 เหรียญนะคะตามมาด้วยอันดับ2ค่ะญี่ปุ่นค่ะทั้งหมด32 เหรียญโดยได้เหรียญทอง8 เหรียญเหรียญเงิน12เท่ากันกับเหรียญทองแดงค่ะอันดับ3เกาหลีใต้นะคะทั้งหมด23 เหรียญแล้วค่ะเกาหลีใต้ได้5 เหรียญทอง3 เหรียญเงิน15 เหรียญทองแดงและประเทศคาซัคสถานอันดับ4นะคะได้8 เหรียญนะคะรวมเหรียญทอง4 เหรียญเหรียญเงิน1 เหรียญเหรียญทองแดง3 เหรียญและประเทศไทยค่ะตอนนี้อันดับ5นะคะมีทั้งหมด4 เหรียญด้วยกันนะคะเหรียญทองนะคะได้ไปแล้ว3 เหรียญทอง1 เหรียญเงินรวมเป็น4 เหรียญนั่นเองนะคะอันดับ6ฮ่องกงอันดับ7ไชนีสไทเปอันดับ8มาเก๊าอันดับ9เมียนมาอันดับ10อุซเบกิสถานค่ะ
1: ค่ะคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านทางด้านของออเคสตราเอ็กซ์เทรียเตอร์นะคะในวาระที่ยูเนสโกนั้นยกย่องพระเกียรติคุณค่ะมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Lives of Dao The Resilience of Queen รำไพพรรณีออฟสยามดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระกิตติคุณในวาระครบ100 ปีแห่งพระราชกิจกรรมด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569คอนเสิร์ตนำเสนอในรูปแบบของAs in mixes นะคะ Orchestra Exponent ผสมผสาน Orchestra X Theater ค่ะถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกค่ะเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากซึ่งการแสดงออกแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยกันบรรเลงโดยไทยPress Harmonic นะคะออเคสตราแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งควบคุมดงวงโดยพลตรีด็อกเตอร์ประทีปสุพรรณโรจน์นะครับแล้วก็ผู้กำกับการแสดงโดยคุณสุวรรณดีจักราวุฒิค่ะนะคะแล้วก็มีนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ที่บริเวณหน้างานด้วยรายได้ทั้งหักค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งการจัดแสดงนั้นจะจัดแสดงในวันที่30 ตุลาคม 2569เวลา15 นาฬิกาณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งระยะเวลาการแสดงนั้น90 นาทีรวมพักครึ่งค่ะตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ผ่านทางด้านของไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ
0: วันนี้มี FC จากสปป.ลาวนะคะทักทายมาเป็นภาษาลาวน้อยก็อาจจะอ่านไม่ถนัดไปดูคำแปลนะคะน่าจะเป็นเท้าทองสานะคะพอไปดูคำแปลเป็นไทยก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดสดตอนเช้าโอ้ขอบใจหลายเด้อนะคะเท้าทองสาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ติดตามกันตอนนี้ทั้งส่งสติกเกอร์นะคะทั้งทักทายกันมาพี่วนิดาบอกว่าฟังตั้งแต่5:30ไม่มีเวลาทักค่ะทำกับข้าวเจ้าอุ้ยขอบคุณมากเลยทำกับข้าวไปด้วยนะคะอ้าวคุณพุทธิชัยคนละครึ่งไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะแล้วก็ป้าวันดีบอกขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลทุกเหรียญด้วยนะคะยินดียินดีส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะคะติดตามอยู่หลากหลายท่านหลากหลายที่มาดูกันหน่อยค่ะนับถอยหลังกันเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นนะคะสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมพร้อมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้ ย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้ค่ะสำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนั่นเองกำหนดกันไว้แล้วนะคะสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์นะคะทั้งหมด12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความประสงค์ไว้นะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ท่านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนนะคะดังนั้นก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะหรือรวมไปถึงแอปพลิเคชัน SS Plus แล้วก็ LINE OA ด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งได้นะคะทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการส่ง SMS นะคะแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะมี2สีด้วยกันนะคะบัตรสีฟ้าใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะสีฟ้าเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างสีชมพูสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะนะคะการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะถ้าหากใส่เครื่องหมายอื่นจะเป็นบัตรเสียนะคะแล้วถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดท่านก็กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับนายจ้างทุกท่านนะคะผู้ประกันตนอาทิตย์นี้ 8:00 น.ถึงนะคะ 2:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะเตรียมไปใช้สิทธิ์กันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง